วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้

0: ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะ พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับหนึ่งนั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับ
3: ทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรซาสิบให้ฟ้าวกับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยเมิดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานี่ตัวกันคักๆขี่ตัวที่2ฟาวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฟาวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฟาวกันปานนี่ดอก
2: ตัวกันคัก
1: ๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
2: ตัวกันคักๆ
1: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
2: ้ตัวกันคัก
1: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
2: ่ตัวกันคักๆ
1: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสี่ถึงสิเป็นคนไก่โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้ฟ้าวไปดาวน์โหลดเด้อแอปบบตรวจสอบได้เบิดทั้งสื่อคนส่วนสื่อบริษัทสื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปีหรือเปล่าถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้

ธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีซากนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีค่ะ

0: อุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
1: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
2: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
3: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
3: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะใจไม่ออกแล้ว
3: ขอโทษข
4: ้
3: าแค
4: ่
3: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
2: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
1: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
3: เอ๊ะลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮะงามๆๆอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
3: ช่วย
4: ไ
1: อ้เข็มทอง
3: เป็นอะไรปะตื่นสิเข็มทอง
1: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืน

เงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะ
1: แม่แม่
2: อืมอ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
2: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
2: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
2: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้แล้วแม
3: ่โถ
4: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย

0: เก็บอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
1: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
2: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสัมภิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติ

0: น่ะเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: กล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาส นี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนเผลอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: What?

aku.

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป๊ะๆทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป๊ะๆจอมซนทำเสีย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 ถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาค่ะ Good morning student
1: Good morning teacher
0: โอ้โหแสดงว่าเด็กๆนะคะยังจำได้อยู่นะคะการทักทายสวัสดียามเช้าเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะคุณครูแพรนะคะก็ได้ยินเด็กๆปลายทางพูด Good morning teacher กลับมาได้พร้อมเพียงกันแล้วก็เสียงดังมากๆเลยวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วทำท่าแมวเหมียวให้ดูหน่อยได้ไหมน่ารักจังเลยค่ะในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆบรรยากาศหรือว่าอากาศของเราเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนหรอแล้วเมฆเป็นอย่างไรบ้างอ๋อเหมือนจะฝนตกคึมๆใช่ไหมคะพี่การ์ตูนใช่แล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนใช่ไหมคะอีกไม่นานเด็กๆคิดว่าฝนจะตกไหมน่าจะตกนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะบรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะคะฝนตกหนักมากเลยค่ะที่โรงเรียนของหนูอะไรนะคะอ๋อบางพื้นที่บอกว่าตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยและดื่มน้ำให้เพียงพอเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดื่มน้ำและการใช้ขวดน้ำซ้ำๆเป็นระยะเวลานานเมื่อสมัยก่อนคุณครูแพรเนี่ยจะซื้อขวดน้ำมาเลยเป็นแพ็คใหญ่เลยเป็นขวดใหญ่เลยแล้วคุณครูแพรนะคะจะเวียนใช้ขวดน้ำคือถ้าคุณครูแพรดื่มน้ำหมดขวดนึงแล้วคุณครูแพรก็จะไปเติมน้ำหรือว่าไปกรอกน้ำที่ตู้สาธารณะหรือว่าที่บ้านใครมีก็อาจจะใช้เป็นเครื่องกรองน้ำกรอกน้ำใช่ไหมคะแต่ครูแพรไม่ทำความสะอาดขวดน้ำครูแพรก็ดื่มไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆพอหมดครูแพรก็ไปเติมอีกพอหมดครูแพรก็ไปเติมอีกแต่ครูแพรไม่ทำความสะอาดขวดน้ำเลยเด็กๆคิดว่าคุณครูแพรจะเป็นอย่างไรอ่ะขอถามถามใครดีนะขอถามพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะพี่ปริมคะคุณครูแพรเนี่ยดื่มน้ำโดยที่ครูแพรเนี่ยไม่ทำความสะอาดขวดน้ำเลยแล้วครูแพรก็เอาขวดน้ำเนี่ยไปกรอกอยู่เป็นประจำเลยพี่ปิมคิดว่าจะเป็นอย่างไรกับคุณครูแพรคะ
2: ไม่สบาย
0: ทำไมพี่ปิมถึงคิดว่าไม่สบายคะ
2: เพราะว่าไม่ล้างขวดน้ำ
0: อ๋อเพราะว่าไม่ได้ล้างขวดน้ำแล้วรู้ไหมว่าการที่เราไม่ล้างขวดน้ำเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรรู้ไหมคะไม่เป็นไรปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะพี่ปิมพูดถูกคุณครูแพรไม่สบายมีอาการปวดท้องมีอาการอาเจียนและท้องเสียใช่เด็กๆคิดเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมไหนลองถามพี่การ์ตูนหน่อยพี่การ์ตูนเชิญค่ะพี่การ์ตูนคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทำไมคุณครูแพรถึงปวดท้องมีอาการอาเจียนแล้วก็ท้องเสียด้วย
2: เพราะว่าเราไม่ล้างขวดน้ำก่อน
0: อ๋อเพราะว่าเราไม่ล้างขวดน้ำก่อนและในขวดน้ำอาจจะมีเชื้อโรคใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะในขวดน้ำนะคะเวลาที่เราเนี่ยไม่ล้างขวดน้ำและนำไปใช้ซ้ำบ่อยๆจะมีแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในขวดน้ำเยอะขึ้นทีนี้ถ้าเด็กๆนะคะเคยไปดมขวดน้ำที่ใช้งานแล้วบ่อยๆดมปุ๊บกลิ่นเป็นยังไง
1: เหม
0: ็นเพราะว่าเกิดการสะสมของแบคทีเรียนั่นเองแล้วก็สะสมของเชื้อโรคต่างๆด้วยและเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆนั้นนะคะก็ได้ส่งผลต่อร่างกายของเราถ้าเราไม่ล้างขวดน้ำเชื้อโรคและแบคทีเรียก็จะเข้าไปในร่างกายทำให้เราเป็นยังไงปวดท้องเป็นยังไงอีกท้องเสียอาเจียนไหมคะอาเจียนด้วยทรมานด้วยดังนั้นคุณครูแพรนะคะพอหายจากอาการต่างๆคุณครูแพรก็ไปศึกษาและหาข้อมูลว่าแล้วคุณครูแพรจะทำยังไงล่ะเ ขาก็บอกว่าเวลาที่เราดื่มน้ำเราควรจะเปลี่ยนขวดน้ำไม่ควรใช้ขวดน้ำเดิมๆหรือว่าซ้ำบ่อยๆเป็นระยะเวลานานเพราะอาจจะทำให้เกิดแบคทีเรียสะสมแล้วก็ไม่สบายได้นั่นเองหรือนะคะเราอาจจะต้องล้างขวดน้ำใช่ไหมคะเด็กๆใช่ล้างขวดน้ำแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะขวดน้ำของเราก็จะเป็นจะสะอาดขึ้นมานั่นเองค่ะใช้ขวดน้ำซ้ำๆนะคะก็อย่าลืมดูแลความสะอาดของขวดน้ำตัวเองหรือกระบอกน้ำตัวเองด้วยเราควรใช้นานไหมลูกใช้ซ้ำๆนานไหมไม่เราควรจะเปลี่ยนนะคะอย่าลืมดูแลด้วยนะคะวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างนะขอเป็นพี่อานนท์ค่ะพี่อานนท์เชิญเลยพี่อานนท์คะวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างหันหน้าทางหาเพื่อนหน่อย
2: ตอนมืดๆอานนท์เก็บโต๊ะ
0: ตอนมืดๆอานนท์เก็บ

0: านเสร็จอนุนทำอะไรต่อลูก
1: เก็บดินน้ำมัน
0: เก็บดินน้ำมันก็คือเก็บของเล่นของตัวเองใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อนุนหน่อยโหพฤติกรรมของพี่อนุนนะคะเป็นพฤติกรรมที่น่าภูมิใจมากๆเลยคุณแม่เห็นคุณแม่น่าจะชื่นใจมากๆเพราะว่าพี่อนุนเนี่ยช่วยเหลือคุณแม่ทำงานบ้านแล้วก็รู้จักเก็บของเล่นของตัวเองด้วยไหนมีใครอยากมีอยากมาเล่าให้คุณครูแพรฟังอีกขอเชิญพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะพี่ปังหอมคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อวันตอนดึกนั้นหนูเอาของเล่นที่มันอยู่ในเอาไปใส่กล่องของเล่น
0: อ๋อก็คือเอาของเล่นที่หนูซื้อมาใหม่ใช่ไหมคะแล้วไปเก็บในกล่องของเล่นของหนูใช่ไหมคะแล้วเป็นอย่างไรต่อคะพี่ปังหอม
2: และหนูก็เก็บไว้ให้หมด
0: อ๋อหนูก็เก็บของเล่นหมดเลยใช่ไหมคะแล้วเวลาเล่นพี่ปังหอมก็เก็บเข้าที่ด้วยไหมคะ
2: ต้องเก็บค่ะ
0: แล้วถ้าพี่ปังหอมไม่เก็บจะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: ถ้าน้องหนูเดินมาและน้องหนูเผื่อไปเหยียบและน้องหนูก็จะเจ็บ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยพี่ปังหอมเป็นห่วงน้องด้วยใช่ไหมคะน่ารักที่สุดเลยค่ะนี่ก็เป็นพฤติกรรมของพี่ที่น่ารักมากๆเลยเพราะว่าเป็นห่วงน้องแล้วนอกจากเป็นห่วงน้องจะไปเหยียบใช่ไหมคะหนูก็ต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยใช่ไหมว่าถ้าสมมุติว่าพี่ปังหอมไม่เก็บของเล่นพี่ปังหอมอาจจะไปเหยียบของเล่นแล้วก็ล้มบาดเจ็บได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะโอ้โหเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยคุณครูแพรนะคะก็อยากฟังเรื่องราวของเด็กๆปลายทางบ้างจังเลยว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทาง

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะบอกว่าหนูนะคะได้ช่วยคุณแม่นะคะในการซักผ้าปูที่นอนด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นการทำความสะอาดผ้าปูที่นอนหมอนแล้วก็ผ้าห่มด้วยเวลานอนนะคะจะได้ไม่รู้สึกคันนั่นเองค่ะต่อไปอะไรนะคะมีเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยค่ะว่าหนูนะคะได้เลี้ยงสุนัขตัวนึงแล้วก็ให้อาหารนะคะเล่นกับมันสอนมันขอมือได้ด้วยเก่งจังเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

Oh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะก็มีการเคลื่อนไหวนะคะที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวแบบใดคะ
1: ช้า
0: ช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวแบบใดคะเร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆคะลองสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของเราดูสิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างขอถามพี่ออมทรัพย์ค่ะเห็นโทรทัศน์หรือว่าทีวีนั่นเองพี่ฟ้าใสค่ะเห็นมุมประสบการณ์แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเห็นอะไรบ้างคะโต๊ะอ๋อเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นะคะนอกจากนี้ก็เห็นมุมประสบการณ์เช่นเดียวกันเลยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเราอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันค่ะโดยการ
1: กางแขน
0: ของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะการหาพื้นที่เราจะไม่วิ่งนะคะและจะเดินหาพื้นที่ตามจังหวะที่ครูแพรคอนั่นเองค่ะไหนดูซิว่ามีใครได้พื้นที่แล้วใครได้พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วสามารถยืนอยู่กับที่ได้นะคะไหนคุณครูแพรขอดูเด็กๆหน่อยสิคะว่าเด็กๆได้พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วหรือยังใกล้เพื่อนหรือเปล่าคะเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายทางมีบางคนยังใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดนะคะหรือว่าหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนดูซิเวลาเคลื่อนไหวมีใครชนกันไหมนะมีใครเคลื่อนไหวไม่ตรงตามจังหวะหรือเปล่าเอ่ยสต็อปหยุดเรียงนะเด็กๆปลายทางล่ะคะหยุดเรียงเอ่ยเด็กๆปลายทางหยุดเรียบร้อยแล้วไหนใครมีท่าทางที่น่าสนใจบ้างขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะทำท่าอะไรคะหอยน่ารักมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะ
2: ตกปลา
0: โอ้โหตกปลาใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีคนทำท่าถือกระป๋องน้ำด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะไหนดูซิว่ามีใครเดินชนกันหรือเปล่ามีใครเคลื่อนไหวชนกันไหมนะสังเกตเห็นว่ามีบางคนยังเคลื่อนไหวไม่ตรงตามจังหวะเลยดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรจะสังเกตอีกรอบ

0: โอ้ท่าทางของพี่สนูน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่สนูทำท่าทางอะไรคะโอ้สิงโตเหมือนมากๆเลยต่อไปใครดีนะโอ้พี่ฟ้าใสทำท่าทางอะไรคะเนี่ย
1: ร
0: ำนางรำสวยจังเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีบางคนทำท่าเป็นภูเขาด้วยค่ะมีใครเคลื่อนไหวไม่ตรงตามจังหวะไหมนะขอชื่นชมเด็กๆปลายทางเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะทุกคนเลยค่ะขอถามพี่ใบบุญทำท่าทางอะไรคะ
1: ต่อเลโก
0: ้ต่อเลโก้สร้างสรรค์มากๆเลยพี่ต้นน้ำทำท่าทางอะไรคะ
1: นกพ
0: ิ
1: ราบ
0: นกพิราบยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนทำท่าทางเป็นยีราฟด้วยค่ะคอยาวมากๆเลย

จากนั้นให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามคำสั่งนั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันค่ะเด็กๆค่ะซึ่งการเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะคุณครูแพรนะคะก็จะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวค่ะ

0: แล้วถ้าคุณครูแพรนะคะขอจังหวะให้เด็กๆหยุดคุณครูแพรก็จะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆนะคะทั้งหมด3คำสั่งนั่นเองแต่ที่สำคัญเลยเด็กๆจะต้องทำอย่างไรก่อนฟังให้จบก่อนนะคะแล้วจึงจะทำตามคำสั่งนั้นได้เราจะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถฟังคุณครูแพรให้จบได้หรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเวลาเราเคลื่อนไหวเราจะไม่ชนกับเพื่อนๆหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะให้เด็กๆเอามือจับศีรษะจับไหล่และจับเอวขอชื่นชมเด็กๆที่ฟังให้จบก่อนเก่งมากๆเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆฟังยังไม่จบเด็กๆจะทำถูกต้องไหมคะ
1: ไม
0: ่ถูกต้องเด็กๆปลายทางหลายคนก็สามารถทำได้อย่างถูกและฟังให้จบก่อนเก่งมากๆเลยค่ะ

ให้เด็กๆจับเข่าจับเท้าและนั่งลงยอดเยี่ยมมากๆเลยเก่งที่สุดเลยค่ะโอ้ท่าทางน่าสนใจมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่ชนกับใครเลยจังหวะจังหวะอย่าลืมจังหวะนะคะให้เด็กๆทำท่าหัวใจกระต่ายและเป็ดน่ารักมากๆเลยค่ะทำถูกต้องด้วย

ให้เด็กๆจับคู่กัน2คนไหนดูสิไหนไหนไหนจับคู่กัน2คนเอ๊ะต่อมาฟังคำสั่งนะฟังคำสั่งนะคะนั่งลงจับไหล่เพื่อนนั่งลงและจับไหล่เพื่อนจับไหล่เพื่อนใช่จับไหล่เพื่อนหรือยังจับไหล่เพื่อนหรือยังเด็กๆปลายทางเหรอคะเก่งมากๆเลยเด็กยืนขาเดียวกระโดด2ครั้งและจับไหล่ถูกไหมถูกไหมเด็กๆปลายทางล่ะคะถูกหรือเปล่าอ๋อถูกต้องเลยค่ะ

จากนั้นนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยอ่ะขยับให้คุณครูแพนนิดนึงอ่ะพี่แม่ถอยลงไปนิดนึงลูกค่ะพี่อ่างเปาคะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆขยับนะคะได้พื้นที่หรือยังใครใกล้กันอาจจะเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่ถนัดได้นะเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะให้เด็กๆนะคะร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลา

0: ลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทีนี้ขอถามพี่มาลีค่ะวันนี้อยากจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าไหนดีคะ
1: หมุนหัวไหล่
0: หมุนหัวไหล่ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
1: หน้า
0: ไปข้างหน้ากี่ครั้งดีคะ
1: 10
0: ครั้งอ่ะเพื่อนๆแตะหัวไหล่ไปพร้อมๆกันและหมุนไปข้างหน้า10ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้คุณครูแพรขอถามเพื่อนๆปลายทางบ้างค่ะเอามือลงขอถามเพื่อนๆปลายทางเพื่อนๆปลายทางคะอยากจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะโอ้เพื่อนๆปลายทางบอกว่าอยากจะยืดแขนนะคะโดยการประสานมือไปข้างหน้าแบบนี้และยืดขึ้นด้านบนนับค้างไว้นะคะ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากๆเลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆนะคะนั่งขัดสมาธิค่ะและหลับตาหลับตาหรือยังคะอ๋อเด็กๆปลายทางก็หลับตาแล้วนะคะจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆกลับไปนั่งที่ของตัวเองค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่อ่างเปานั่งตรงไหนก็ได้ค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ปั้นนั่งได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูแพรก็ได้สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและสามารถที่จะรอฟังคำสั่งของคุณครูแพรนะคะจนจบได้เก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆดูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:00 น.

0: 5นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของการเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนกันในหน่วยวันแม่แห่งชาติแล้ววันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญและสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งคุณครูแพรขอถามเด็กๆก่อนเลยว่าความสำคัญเด็กๆคิดว่าทำไมถึงมีวันแม่และวันแม่สำคัญอย่างไรไหนใครอยากลองตอบดูบ้างคุณครูแพรขอถามพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะไม่มีถูกผิดเพราะว่าคุณครูแพรอยากรู้ความคิดของเด็กๆว่าเด็กๆคิดว่าวันแม่เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรคะ
1: วันแม่ค่ะ
0: อ๋อพี่ฟ้าใส่บอกว่าวันแม่นะคะเราก็จะต้องไหว้แม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงต้องไหว้แม่คะ
1: เพราะว่ามันเป็นวันแม่ค่ะ
0: อ๋อเป็นวันแม่แล้วก็เป็นการแสดงความรักกับแม่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใส่หน่อยคุณครูแพรขออีกสักหนึ่งคนทำไมต้องมีวันแม่ล่ะเอ๊ความสำคัญของวันแม่คืออะไรนะขอถามพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะในความคิดของพี่สโนพี่สโนคิดว่าทำไมเราถึงต้องมีวันแม่คะ
1: เพราะว่าเขาต้องทำเป็นการไหว้แม่ค่ะ
0: อ๋อพี่สโนบอกว่าเหมือนกับการไหว้แม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงต่อคะ
1: แล้วจะได้ทำความ

0: ก็คือเหมือนว่าเราจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับแม่ในวันแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะอย่างพี่สโนและพี่ฟ้าใสพูดนะคะก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าคุณครูแพรยังไม่เฉลยคุณครูแพรนะคะมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตก่อนเราไปดูภาพหรือว่าพระบรมฉายาลักษณ์นี้ได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองสังเกตทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางก่อนเลยแล้วคุณครูแพรจะเรียกออกมาถามสังเกตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งจังเลยค่ะคุณครูแพรขอถามว่าเด็กๆเห็นใครในภาพขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะพี่ใบบุญเชิญเลยพี่ใบบุญคะพี่ใบบุญจากที่พี่ใบบุญสังเกตพระบรมฉายาลักษณ์นะคะหรือว่าภาพพี่ใบบุญเห็นใครคะ
1: ในหลวงรัชกาลที่10
0: ในหลวงรัชกาลที่10กับใครคะทราบไหม
1: ไม
0: ่อ่ะไม่ทราบไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูแพรบอกให้นะคะขอบคุณพี่ใบบุญมากๆเลยค่ะในภาพนี้นะคะก็คือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่า2ท่านนี้นะคะหรือว่า2พระองค์นี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรคะมีความสัมพันธ์อะไรกันคะเป็นแม่กับใครคะ
2: เ
0: ป็นแม่กับลูกถูกต้องเลยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเป็นแม่ของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองซึ่งพระองค์นะคะก็ได้ดูแลห่วงใยแล้วก็รักในหลวงรัชกาลที่10มากๆเลยแต่ว่าภาพต่อไปนี้คุณครูแพรก็อยากให้เด็กๆสังเกตอีกลองสังเกตดูนะคะเด็กๆนะคะลองสังเกตภาพนี้ได้เลยค่ะลองสังเกตดูนะแล้วคุณครูแพรจะถามคุณครูแพรขอถามใครดีนะพี่การ์ตูนค่ะเชิญเลยพี่การ์ตูนคะจากที่พี่การ์ตูนได้สังเกตนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำลังทำอะไรคะ
1: แจกของให้คนทั้งหลาย
0: อ๋อก็คือพระองค์นะคะก็ได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปพบเจอกับประชาชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยพระองค์นะคะก็ได้ไปเสด็จนะคะพระราชดำเนินนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนนะคะพระองค์เนี่ยเป็นห่วงแล้วก็รักประชาชนชาวไทยอย่างมากเลยเปรียบเสมือนแม่ที่มีความรักแล้วก็ความห่วงใยต่อลูกนั่นเองนี่พระองค์ก็ไปหาประชาชนแล้วก็ไปคอยดูแลไปเยี่ยมนะคะหรือว่าเสด็จพระราชดำเนินไปดูแลประชาชนนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งนี่นะคะก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีวันแม่เพราะว่าเป็นการสํานึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่คอยดูแลห่วงใยประชาชนเปรียบเสมือนแม่ที่ห่วงใยลูกนั่นเองลูกก็คือประชาชนของพระองค์ใช่ไหมคะแล้วพระองค์ก็เปรียบเสมือนแม่ที่คอยห่วงใยแล้วก็ดูแลลูกมาเสมอดังนั้นนะคะเราจึงได้ตั้งวันแม่แห่งชาติขึ้นมาให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์หรือว่าวันคล้ายวันเกิดนั่นเองใครรู้บ้างว่าวันคล้ายวันเกิดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือวันที่เท่าไหร่ใครรู้บ้างเด็กๆปลายทางทราบไหมคะเด็กๆปลายทางทราบไหมเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางก็บอกว่าไม่ทราบเลยค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะดูสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะโอ้ทราบหรือยังคะไหนบอกคุณครูแพรซิว่าจากในภาพที่เด็กๆเห็นนะคะมีเลขอะไรบ้างมีเลข1กับเลข2นั่นก็คือ12นั่นเอง12เดือนอะไรเอ่ยยังไม่ใช่12เดือนสิงหาคมนั่นเอง12เดือนสิงหาคมนะคะก็คือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะคะ ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองหรือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระองค์ท่านนั่นเองเราก็ได้ตั้งวันแม่นะคะขึ้นมาก็คือวันที่12สิงหาคมนั่นเองค่ะเด็กๆดังนั้นนอกจากระลึกนะคะถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แล้ววันแม่ก็ยังระลึกถึงพระคุณของแม่ที่ให้กำเนิดเรามาแม่ที่ให้ความรักความอบอุ่นแก่เราใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะแม่ที่คอยดูแลแล้วก็ห่วงใยเรามาเสมอนั่นเองแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าสัญลักษณ์วันแม่คืออะไรใครทราบบ้างเด็กๆปลายทางทราบไหมขอถามพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยแต่ยังไม่เฉลยนะคะว่าคืออะไรสัญลักษณ์ของวันแม่พี่ปังหอมคิดว่าคืออะไรคะ
1: หนูรู้จักว่าเป็นดอกมะลิ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นดอกมะลิใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยเราจะมาเฉลยกันว่าใช่ดอกมะลิที่เด็กๆคิดหรือเปล่า1 2 3โอ้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ไหนใครคิดว่าเป็นดอกมะลิตั้งแต่แรกยกมือขึ้นหน่อยเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต้นทางก็เก่งมากๆเลยทายถูกด้วยสัญลักษณ์ประจำวันแม่นะคะก็คือดอกมะลินั่นเองค่ะทำไมถึงเป็นดอกมะลิล่ะใครรู้บ้างลองถามเด็กๆปลายทางบ้างดีกว่าเด็กๆปลายทางทำไมถึงคิดว่าเป็นดอกมะลิคะอะไรนะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเพราะว่าดอกมะลิมีสีขาวเอ๊แล้วมีสีขาวแล้วเกี่ยวอะไรกับสัญลักษณ์ประจำวันแม่ล่ะไหนใครอยากออกมาตอบบ้างไหนอ่ะพี่เบคอนเชิญค่ะพี่เบคอนเชิญเลยพี่เบคอนคะทำไมถึงคิดว่าเป็นดอกมะลิครับขอโทษนะคะเพราะว่าอะไรครับ
1: มันไม่ต้องมีดอกมะลิ
0: พี่เบคอนสังเกตเห็นจากที่ไหนคะเวลามีงานวันแม่เราก็จะใช้พวงมาลัยดอกอะไรลูก
1: ดอกมะลิ
0: ดอกมะลิไหว้ใครคะ
1: ไหว้แม่
0: ไหว้แม่พี่เบคอนก็สังเกตจากสิ่งนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยเยี่ยมมากๆเลยเหตุผลนะคะที่เรานะคะได้ใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่เพราะว่าดอกมะลิมีสีอะไรลูกสีขาวพี่น้ำหวานดอกมะลิมีสีอะไรคะสีขาวสีขาวนะคะก็เปรียบเสมือนความรักที่บริสุทธิ์ที่เหมือนแม่ที่มีความรักบริสุทธิ์ให้กับลูกนั่นเองและดอกมะลินะคะก็มีกลิ่นหอมนอกจากนี้ดอกมะลินะคะก็เป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้มงคลของไทยด้วยเลยนำดอกมะลินะคะเป็นสัญลักษณ์ในวันแม่นั่นเองเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาวันแม่เนี่ยเขาก็จะชอบไหว้ด้วยพวงมาลัยดอกอะไรลูกดอกมะลินั่นเองค่ะและกิจกรรมในวันแม่เด็กๆคิดว่าเมื่อถึงวันแม่แล้วเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างล่ะที่เกิดขึ้นไหนใครอยากตอบคำถามบ้างขอถามพี่แสนดีค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะพี่แสนดีคะในความคิดของพี่แสนดีกิจกรรมในวันแม่มีอะไรบ้างคะ
1: ไหว้แม่
0: เก่งมากเลยมีการไหว้แม่แล้วพี่แสนดีเคยไหว้แม่ไหมลูก
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: ใช้อะไรไหว้คะ
1: ใช้ดอกไม้
0: ใช้ดอกไม้เป็นดอกอะไรคะ
1: ดอกมะลิ
0: ดอกมะลิแล้วนอกจากไหว้แม่แล้วเนี่ยในวันแม่พี่แสนดีทำอะไรกับแม่อีกคะทำอะไรอีกคะลูกไปเที่ยวกันไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเที่ยวกันใช้เวลาร่วมกันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: พี่สันดีรักคุณแม่ไหมคะ
1: ร
0: ัก
1: ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สันดีหน่อยเก่งมากเลยไหนใครอยากออกมาเล่าประสบการณ์วันแม่ของตัวเองบ้างว่าได้ทำอะไรร่วมกับแม่บ้างขอเชิญพี่โอตีค่ะพี่โอตีเชิญเลยค่ะพี่โอติคะพี่โอติคะได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกับแม่บ้างคะในวันแม
1: ่แม่หนูเคยพาไปเที่ยวไปกิน แม่ครูและแม่ก็หาหนูไปแม่ครู
0: อ๋อพาหนูไปแมคโครแล้วก็พาไปเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ไปกินแมคโดนัลด
0: ์อ๋อไปกินแมคโดนัลด์ด้วยก็คือใช้เวลาร่วมกันกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพ่อแม่หนูหยุดแล้วก็พาไปเที่ยวครับ
0: ใช่ค่ะเก่งมากเลยครับปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยซึ่งในวันแม่นะคะที่เด็กๆสามารถใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้เพราะว่าวันแม่วันที่12สิงหาเป็นวันที่เราจะหยุดราชการใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะซึ่งวันที่12สิงหานะคะเป็นวันหยุดราชการที่เขานะคะจะให้เด็กๆทุกคนนะคะหรือทุกคนเลยในประเทศไทยนะคะได้หยุดและใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันบ้างว่ากิจกรรมวันแม่มีอะไรบ้างค่ะโอ้ภาพนี้เด็กๆปลายทางกับเด็กๆต้นทางลองสังเกตดูสิคะว่าคือภาพอะไรเอ่ย
2: ไหว
0: ้
2: แม
0: ่ไหว้แม่ไหว้ด้วยดอกอะไรคะไหนใครเคยไหว้แม่บ้างยกมือหน่อยสิมีใครเคยไหว้แม่บ้างนะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีใครเคยไหว้แม่บ้างโอ้เด็กๆปลายทางหลายคนก็เคยไหว้คุณแม่นะคะคุณครูแพรขอถามประสบการณ์หน่อยว่าการไหว้แม่เนี่ยหนูทำอย่างไรบ้างขอถามพี่นิรินทร์ค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยพี่นิรินทร์คะกิจกรรมวันแม่ของพี่นิรินทร์เนี่ยพี่นิรินทร์ทำอะไรบ้างคะ
1: ไหว้แม่
0: ไหว้อย่างไรคะ
1: หนูว่าได้เอานิ้วโป้ไปที่ตรงจมูก
0: อ๋อก็คือพนมมือแล้วก็ไหว้คุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่นิรินทร์มีดอกมะลิให้คุณแม่ด้วยไหมคะ
1: มีค่ะ
0: โอ้มีให้ด้วยแล้วคุณแม่ทำอย่างไรต่อพอหนูไหว้เสร็จแล้ว
1: แม่ก็บอกว่ารักหนู
0: อ๋อแม่ก็บอกว่ารักหนูแล้วหนูตอบยังไงต่อคะ
1: แล้วก็ตอบว่ารักแม่
0: อ๋อพี่นิรินทร์ดีใจไหม
1: ดีใจค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะไหนใครอยากจอกมาเล่าเกี่ยวกับตอนที่ตัวเองเคยไหว้แม่บ้างนะพี่พีคเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะในวันแม่พี่พีคนะคะได้ไหว้แม่พี่พีคทำอย่างไรบ้างคะพูดดังๆนิดนึง
1: หนูไหว้แม
0: ่ว่าอย่างไรบ้างคะพี่พีก
1: หนูเอานิ้วป้องไว้ตรงจมูกค่ะ
0: อ๋อก็คือพี่พีกก็ไหว้คุณแม่แล้วมีดอกมะลิด้วยไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีดอกมะลิด้วยแล้วทีนี้คุณแม่ทำอย่างไรต่อคะ
1: แม่หนูก็บอกให้เรียนเก่งๆค่ะ
0: ก็คือคุณแม่ให้พรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าให้น้องพีกเนี่ยเรียนหนังสือเก่งๆแล้วคุณแม่พูดอะไรอีกคะ
1: ให้หนูเป็นเด็กดีกับแม่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อให้หนูเป็นเด็กดีกับคุณแม่แล้วน้องพิกตอบกับคุณแม่ว่าอะไรคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแล้วบอกรักกันไหม
1: รักบอกค่ะ
0: บอกรักใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พิกหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในกิจกรรมไหว้แม่นะคะเราสามารถที่จะนำพวงมาลัยดอกมะลินะคะไปไหว้ให้กับคุณแม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นการขอพรจากคุณแม่แล้วอย่างที่พี่พีคได้เลยก็คือได้รับพรมานั่นเองและนอกจากขอพรเด็กๆสามารถที่จะขอขมาอุ๊ยขอขมาคืออะไรอ่ะขอขมาคืออะไรรู้ไหมคะรู้ไหมคะ
2: ไม
0: ่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะบอกให้ว่าการขอขมานะคะก็เหมือนการขอโทษขอโทษคุณแม่สำหรับทุกสิ่งที่หนูอาจจะทำทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเวลาที่หนูทำตัวไม่น่ารักกับคุณแม่หนูก็ขอโทษคุณแม่ได้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าบางอย่างพฤติกรรมเราบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำตัวไม่น่ารักเราก็ใช้โอกาสนี้ในการขอขมาหรือว่าขอคุณแม่ก็ได้เป็นไงเป็นกิจกรรมที่ดีไหมคะเด็กๆดีมากๆเลยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะมีอีกนะคะลองไปดูเลยค่ะโอ้ภาพนี้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าผู้คนกำลังทำอะไรกันอยู่นะไหนใครอยากตอบคำถามครูแพรบ้างจากที่หนูเห็นเลยไม่มีผิดถูกพี่ปั้นเชิญเลยค่ะ

0: พี่ปั้นคะจากที่พี่ปั้นได้สังเกตนะคะรูปภาพนี้พี่ปั้นเห็นอะไรบ้างคะ
1: หนูเห็นคนเขาถือไอ้นี่กันอยู่
0: ถืออะไรคะ
1: ถือพวกไฟพวกแก้วนะ
0: อ๋อก็คือเหมือนเป็นการจุดเทียนใช่ไหมคะพี่ปั้น
1: ใช
0: ่แล้วค่ะและกิจกรรมนี้นะคะก็คือกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรนั่นเองเก่งมากเลยค่ะพี่ปั้นปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะเพื่อถวายพระพรให้กับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์นะคะได้คอยดูแลคอยห่วงใยประชาชนนั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมที่ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆนะคะก็ได้ทำกันในวันแม่นั่นเองค่ะเด็กๆขาโอ้กิจกรรมในวันแม่มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่แล้วและนอกจากนี้นะคะเด็กๆในวันแม่ที่เป็นวันหยุดนอกจากเราจะไหว้แม่แล้วเราก็สามารถไปทำบุญกับคุณแม่ได้ใช่ไหมคะใครเคยไปทำบุญกับคุณแม่บ้างลองมาเล่าให้คุณครูแพรฟังหน่อยสิอยากรู้จังเลยพี่มาลิเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะในวันแม่นะคะพี่มาลิเคยไปทำบุญกับคุณแม่ไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: ทำอย่างไรบ้างคะ
2: ไหว้
0: อ
2: ๋
0: อไปไหว้พระใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อแล้วไปทำอะไรอีกคะพี่มาลิไปทำบุญที่วัดใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: พี่มาลีเคยใส่บาตรกับคุณแม่ไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อแล้วพี่มาลีทำอย่างไรบ้างลองเล่าให้คุณครูแพรกับเพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมทำอย่างไรบ้างลูกหยิบของหรือว่าหยิบข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วใส่เข้าไปที่ไหนใส่เข้าไปที่ไหนคะใส่บาตรพระใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้นอกจากนี้วันแม่พี่มาลิไปทำอะไรอีกไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
2: ไปทำบุญ
0: ไปทำบุญเคยให้อาหารปลาไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: อุ๊ยทำยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
2: หนูไปหยอดเหรียญแล้วรับอาหารปลา
0: โอ้ไปหยอดเหรียญแล้วก็รับอาหารปลาแล้วพี่มาลิให้อาหารปลายังไงลองเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังหน่อย
2: หนูก็เทลงไป
0: เทลงไปกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วแล้วพี่มาลิเวลาเทเนี่ยพี่มาลิเข้าไปใกล้ตรงแม่น้ำได้ไหมลูก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เดี๋ยวจมน้ำ
0: เดี๋ยวจมน้ำเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยเห็นไหมคะกิจกรรมในวันแม่เราก็สามารถไปทำบุญให้อาหารปลากับคุณแม่ได้ด้วยนี่เป็นการช่วยเหลือสัตว์ด้วยไหนกิจกรรมในวันแม่มีใครทำอะไรอีกบ้างลองมาไลฟ์กับคุณครูแพรฟังหน่อยสิพี่ใบบุญเชิญเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆนะคะได้ออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองในวันแม่กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้รับฟังได้นะคะพี่ใบบุญคะพี่ใบบุญเวลาวันแม่เนี่ยพี่ใบบุญทำอะไรบ้างคะลูก
1: ไปทำบุญ
0: ไปทำบุญที่ไหนคะ
1: ที่วัด
0: ที่วัดทำอะไรบ้างคะพี่ใบบุญ
1: ใส่บาตร
0: ใส่บาตรพระใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้พี่ใบบุญเนี่ยไปทำอะไรอีกลูกในวันแม
1: ่ไป
0: ได้ไปเที่ยวกับคุณแม่ไหม
1: ไป
0: ที่ไหนคะ
1: ไปที่สวนสัตว
0: ์อ๋อไปที่สวนสัตว์แล้วคุณแม่ดูแลหนูอย่างดีไหมลูกดูแลยังไงบ้าง
1: ดูแลไม่ให้หนูไปเข้าสัตว์ที่เข้าห้ามเข้าใกล้
0: อ๋อคอยดูแลระวังอันตรายให้กับหนูใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โอ้เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเห็นไหมคะว่ากิจกรรมในวันแม่ก็มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะไหนเด็กๆรู้หรือยังว่าความสำคัญของวันแม่เนี่ยมีมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรจำได้ไหม

0: ระลึกถึงพระคุณใครนะพระคุณของใครนะขอถามไหนใครจะตอบยกมือขึ้นได้เลยค่ะพี่ปอเช่ค่ะมาความสำคัญของวันแม่นะคะพี่ปอเช่คะพี่ปอเช่คิดว่าความสำคัญของวันแม่เนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะว่าระลึกถึงพระคุณของใครคะพี่ปอเช่ใครที่เลี้ยงดูพี่ปอเช่มา
1: แม
0: ่ระลึกถึงพระคุณของแม่ที่ให้ความรักให้การดูแลแล้วก็เลี้ยงดูเรามาใช่ไหมคะพี่ปอเช่
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ใช่ครับเก่งมากมากเลยครับปรบมือให้กับพี่ปอเช่หน่อยแล้วระลึกถึงพระคุณของใครนะที่ไปเยี่ยมราษฎรที่ไปหาประชาชนของใครนะใครจะตอบได้บ้างโอ้ขอเชิญพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะโอ้พี่เบคอนนี่ตั้งใจตอบคำถามคุณครูแพรมากเลยเด็กๆปลายทางสามารถตอบได้นะคะระลึกถึงพระคุณของใครอีกคะที่ออกไปเยี่ยมราษฎรคอยดูแลคอยห่วงใยประชาชนค่ะพี่เบคอนสมเด็จพระบรมราชชนนีอะไรคะพัน
1: พี่หลวง
0: เก่งมากเลยพี่เบคอนรู้แต่ว่าชื่อพระองค์อาจจะยาวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็คือระลึกถึงนะคะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองที่คอยห่วงใยแล้วก็ดูแลประชาชนมานะคะเปรียบเสมือนแม่ที่ห่วงใยลูกนั่นเองค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแล้วใครจำได้บ้างว่าวันแม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่อะไรนะคะเดือนอะไรนะโนโนเก่งมากเลยวันที่12เดือนสิงหาคมยอดเยี่ยมเลยวันที่12เดือนสิงหาคมของทุกปีก็คือวันแม่และเป็นวันหยุดราชการที่จะให้เด็กๆและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันนั่นเองค่ะต่อไปสัญลักษณ์ประจำวันแม่คือดอกเก่งมากเลยดอกมะลิเพราะว่าดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์ที่เปรียบเสมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไร

0: ช่แล้วจ้ะนอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
1: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
1: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
1: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่า

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้าง

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊บปุ๊บ

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ Yay! ในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เด็กๆนะคะนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3แม่

0: ก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเด็กๆค่ะเสื้อกันเปื้อนนั่นเองค่ะนี่เลยเสื้อกันเปื้อนมีไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรคะถูกต้องไว้กันเปื้อนในขณะที่เด็กๆนะคะทำกิจกรรมสีน้ำนั่นเองค่ะแล้วเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมสีน้ำบางทีสีน้ำอาจจะกระเด็นใช่ไหมคะและอาจจะทำให้เสื้อผ้าเลอะได้ดังนั้นก็มีผ้ากันเปื้อนไว้กันนั่นเองค่ะต่อมาเลยค่ะก็เป็นกิจกรรมประดิษฐ์จานกระดาษแม่ลูกค่ะน่าสนใจไหมคะเด็กๆน่าสนใจนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะเด็กๆค่ะอะไรเอ่ยจานกระดาษนั่นเองค่ะซึ่งจานกระดาษนะคะคุณครูแพรนะคะก็ได้กรีดนะคะตรงกลางไว้คุณครูปลายทางสามารถกรีดไว้ให้เด็กๆได้นะคะแบบนี้เลยค่ะใช่ต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะใช่ดินสอทำอะไรคะเด็กๆค่ะ
1: เข
0: ียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตัวเองนั่นเองต่อมาค่ะก็เป็นนี่ค่ะกระดาษ100ปอนด์นะคะที่คุณครูแพรนะคะกับคุณครูแพรได้ตัดเอาไว้ค่ะนี่เลยคุณครูปลายทางนะคะถ้าไม่มีกระดาษ100ปอนด์แบบนี้นะคะสามารถใช้เป็นกระดาษแข็งก็ได้ค่ะตามบริบทที่คุณครูปลายทางมีได้เลยค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะอะไรคะเด็กๆขาไม้ไอศกรีมนั่นเองค่ะแบบนี้เลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมนะคะไว้ให้กับเด็กๆได้ค่ะไม้ไอศกรีมแบบนี้เลยใช่นี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกรรไกรปลายมนนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเอาไว้ทำอะไรคะเด็กๆค่ะ
1: เอาไว้ตัด
0: กรรไกรปลายมนนะคะเอาไว้ตัดนั่นเองเวลาเราใช้กรรไกรเราต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างไรบาดเจ็บได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะสีไม้วันนี้เราใช้เป็นสีไม้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะและต่อมาถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตนะคะให้เด็กๆได้ชมกันค่ะนี่เลยกิจกรรมนี้ไม่ยากและน่าสนุกมากๆด้วยขั้นตอนแรกเลยค่ะเราจะใช้นะคะจานกระดาษมาก่อนเลยและก็พลิกไปทางด้านหลังสีเทาแบบนี้คือด้านหลังนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อของตัวเองหรือว่าเขียนเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองก็ได้ค่ะเพื่อความรวดเร็วคุณครูแพรก็จะขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์ค่ะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆพลิกกลับมาค่ะและให้เด็กๆนะคะใช้สีไม้นะคะในการตกแต่งค่ะเราจะตกแต่งนะคะตามความคิดหรือว่าจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะการใช้สีไม้นะคะเด็กๆเด็กๆจะกดแรงได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว
0: ่
1: าเด
0: ี๋
1: ยวม
0: ัน
1: จะหัก
0: ถ้าเด็กๆอยากให้สีมันเข้มเด็กๆอาจจะระบายนะคะซ้ำลงไปอีกก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเด็กๆนะคะใช้สีไม้จนไม่สามารถที่จะใช้ต่อได้แล้วสามารถเหลาด้วยกบเหลาดินสอนะคะที่คุณครูนะคะเตรียมไว้ให้ก็ได้ค่ะนี่เลยคุณครูแพรนะคะจะขออนุญาตตกแต่งนะคะไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าคุณครูแพรใช้เวลานั้นมากเด็กๆจะมีเวลาในการทำกิจกรรมไหมคะ
1: ไม่มี
0: สมมุติว่าคุณครูแพรเนี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรระบายสีทุกอย่างจานกระดาษเรียบร้อยแล้วจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้นี่เลยค่ะกระดาษแข็งนะคะ2แผ่นแบบนี้เลยคุณครูแพรจะเอามาวาดเป็นคุณแม่แล้วก็ลูกคุณครูแพรจะวาดเป็นคุณแม่ก่อนแต่ว่าคุณครูแพรเนี่ยได้เตรียมคุณแม่ที่คุณครูแพรวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเพื่อเป็นการประหยัดเวลานี่คือคุณแม่ที่คุณครูแพรได้วาดไว้สวยไหมคะ วยคุณครูแพรนะคะก็ได้วาดด้วยสีไม้ค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็ใช้กรรไกรในการตัดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะนำคุณแม่นะคะไปติดที่จานกระดาษที่เราได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะคุณครูแพรก็จะใช้กาวชึบแบบนี้เวลาเราทากาวเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะปาดนะคะนี่คุณครูแพรก็จะพลิกนะคะด้านหลังแบบนี้คุณครูแพรใช้เป็นกระดาษ100ปอนด์ที่เป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะก็คือกระดาษที่ใช้ไปแล้วนั่นเองก็เลยเห็นเป็นลายแบบนี้ชึบจากนั้นครูแพรก็ติดลงไปติดทับรอยกรีดได้ไหมคะไม่ได้ต้องติดด้านข้างนี่ด้านข้างคุณครูแพรไม่ได้กรีดไว้ตรงนี้ติดลงไปชึบแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยจากนั้นเมื่อเราติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคุณครูแพรก็จะวาดรูปใครเอ่ยลูกนั่นเองแต่ลูกคุณครูแพรก็ได้วาดเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักไหมคะน่ารักคุณครูแพรก็จะวาดใส่กระดาษแข็งหรือว่ากระดาษ100ปอนด์แบบนี้จากนั้นใช้กรรไกรตัดออกมาเป็นตัวลูกแบบนี้เลยตัวลูกเนี่ยคุณครูแพรจะใช้ติดด้วยไม้ไอศกรีมนี่ครูแพรจะทากาวก่อนเลยชึบทาไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะครูแพรก็จะติดลงไปที่ไม้สกรีมแบบนี้เลยชึบเมื่อติดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็ใช้ไม้ไอศกรีมนะคะสอดเข้าไปที่ช่องแบบนี้ใช่อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะขยับนิดนึงชึบเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าเรานะคะจะต้องรอให้กาวมันอาจแห้งก่อนนะคะเด็กๆค่ะเพราะว่าถ้ากาวยังไม่แห้งเราไปสอดเนี่ยกาวอาจจะติดกับจานกระดาษใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วค่ะกิจกรรมน่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่าสนุกมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมทำอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: ำทำยัง
1: เชิญเลยครับ
0: เอากระดาษมาก่อนนะเสร็จยังลูก
1: เสร็จแล้วถอดเสื้อก่อนเลย
0: ถอดแล้วเอาผ้าไว้ตรงนี้พี่ต้นน้ำใส่เสื้อเลยค่ะ

0: เด็กๆหลายคนนะคะสนุกสนานกับการทำกิจกรรมมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างเอ่ยคุณครูแพรขอเชิญพี่ต้นน้ำค่ะมาเลยวันนี้พี่ต้นน้ำจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะโอ้มาครูแพรถือให้พี่ต้นน้ำคะวันนี้พี่ต้นน้ำทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีน้ำ
0: สีน้ำพี่ต้นน้ำวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: โรงเรียนภาษาจีน
0: โรงเรียนภาษาจีนแล้วพี่ต้นน้ำพูดภาษาจีนได้ไหม
1: ไม่เป็น
0: อ๋อไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆคุณครูแพรสอนให้โอเคไหมครับ
1: โอเคค่ะ
0: โอเคครับพี่ต้นน้ำถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ต้นน้ำอยากเพิ่มเติมส่วนไหนคะ
1: เพิ่มเติมดอกไม
0: ้เพิ่มเติมดอกไม้ไว้ตรงไหนเอ่ย
1: ไว้ตรงนี้
0: อ๋อไว้ด้านล่างใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ต้นน้ำชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะเด็กๆชอบผลงานของพี่ต้นน้ำไหมคะ
2: ชอบ
0: พี่มารีชอบผลงานของพี่ต้นน้ำไหมคะชอบชอบตรงไหนเอ่ยขอถามขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะชอบตรงไหนคะ
3: หนูชอบหมดเลย
0: อ๋อหนูชอบหมดเลยแล้วพี่ปิมล่ะคะ
4: ชอบนก
0: ชอบนกใช่ไหมคะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะเอ๊มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างนะขอเชิญเป็นพี่ฟ้าใสค่ะวันนี้พี่ฟ้าใสจะนำเสนอผลงานเป็นอะไรเอ่ยโอ้กิจกรรมใหม่ไหนคุณครูแพรขอถือให้นะคะพี่ฟ้าใสวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
5: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ของพี่ฟ้าใสเนี่ยทำอย่างไรบ้างคะ
5: ตัดกระดาษแล้วก็มาระบายสีค่ะ
0: ตัดกระดาษเป็นรูปอะไรคะ
5: รูปแม่กับลูกค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อเป็นแม่กับลูกนั่นเองพี่ฟ้าใสชอบกิจกรรมนี้ไหมคะ
5: ชอบค่ะ
0: แล้วมีโอกาสถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ฟ้าใสอยากจะเพิ่มเติมอะไรคะ
5: ไม่แล้วค
0: ่
5: ะ
0: ไม่แล้วแสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบตรงไหนของผลงานพี่ฟ้าใสเอ่ยขอถามพี่อั่งเปาค่ะอะไรนะคะอ๋อชอบคนเพราะว่าอะไรคะพี่อั่งเปาเพราะว่าเหมือนจริงใช่ไหมคะโหเยี่ยมมากๆเลยขอถามเป็นพี่พีค่ะ

0: พราะว่าอะไรลูกอ๋อเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใส่หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขออีกหนึ่งคนใครดีนะขอเป็นพี่สโนว์ค่ะไหนดูซิวันนี้พี่สโนว์จะนำผลงานอะไรมานำเสนอมาเลยค่ะลูกคุณครูพระถือผลงานให้นะคะพี่สโนว์วันนี้พี่สโนว์ทำผลงานอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีวันนี้วาดเป็นรูปอะไรคะ
1: เอริโอค่ะ
0: เอริโอมีอะไรบ้างคะ
1: เอริโอกำลังกินน้ำวิเศษที่ตัวเอเลี่ยนที่เป็นหุ่นยนต์ให้มา
0: อ๋อก็คือเป็นเครื่องดื่มจากอวกาศใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมเนี่ยพี่สโนว์อยากต่อเติมตรงไหนคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าชอบแล้วพอใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่สโนว์ไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามพี่ใบบุญค่ะอ๋อชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรลูก
3: เพราะว่าม
0: ันสวยแล้วเพื่อนก็ระบายสีเข้มด้วยใช่ไหมคะใช่ไหนขอถามอีกพี่อนนท์ค่ะชอบหมดเลยทำไมล่ะลูกอ๋อเพราะมันสวยนี่เองใช่แล้วเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจทำผลงานศิลปะกันทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นนะคะวาดภาพด้วยสีเทียนวาดภาพด้วยสีน้ำหรือแม้กระทั่งกิจกรรมประดิษฐ์จานกระดาษแม่ลูกนั่นเองเก่งทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมากๆมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆเล่นเกมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: เพื่อนนั่นเองดังนั้นเราต้องทำอย่างไรเราถูกต้องเลยค่ะเราจะต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วคุณครูแพรก็อยากเห็นนะคะเด็กๆรู้จักการรอคอยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเด็กๆเกมในวันนี้นะคะเกมการศึกษาหน่วยที่13วันแม่แห่งชาติชื่อเกมเรียงลำดับชุดการผลิตสิ่งของต่างๆแค่ฟังชื่อเกมก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเกมนี้นะคะก็มีชุดการผลิตสิ่งของนะคะหลากหลายแบบแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้นะคะคุณครูแพรจะขอสาธิตเพียงแค่1ประเภทนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมก่อนเลยนะคะนี่นะคะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมแบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะคุณครูแพรจะเอาลงมานิดนึงเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดนี่นะคะก็จะเป็นชุดการผลิตสิ่งของนะคะก็คืออะไรคะเด็กๆเขาเรียกว่าเส้นหวายนะคะซึ่งจะผลิตนะคะหรือว่าสารนะคะเป็นตะกร้านั่นเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับเลยคุณครูแพรอยากจะขออาสาสมัครเด็กนะคะเพื่อมาช่วยคุณครูแพรเรียงลำดับในการสารตะกร้าหน่อยไหนดูซิขอเชิญเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะ

0: น้ำหวานคิดว่าชิ้นส่วนเกมนะคะชิ้นไหนคือเป็นชิ้นแรกหรือว่าวิธีการแรกของการสานตะกร้าค่ะใช่หรือเปล่าเอ่ยอันนี้คือเป็นตอนที่ตะกร้าได้สานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่อันดับแรกคือควรจะเป็นรูปไหนคะรูปนี้ใช่หรือเปล่าคะเพื่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะขอตัวช่วยนะคะให้เด็กๆออกมาช่วยเพื่อนหน่อยขอเป็นพี่หนังเปาค่ะเชิญเลยค่ะพี่หนังเปากับพี่น้ำหวานมาเลยค่ะไหนลองมาช่วยครูแพรดูหน่อยว่ารูปไหนเป็นรูปแรกคะวางทางด้านตรงนี้เลยค่ะขอขยับนิดนึงนี่นะคะถูกไหมคะเพื่อนต่อมาเราจะนำเส้นหวายนะคะที่มีอยู่มาสานค่ะขอบคุณพี่อั่งเปาแล้วก็พี่น้ำหวานด้วยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาพี่น้ำหวานหน่อยค่ะต่อมานะคะจะเป็นภาพไหนเอ่ยขอเชิญพี่พีคค่ะมาเลยค่ะพี่พีคคิดว่าเราจะนำเส้นหวายนะคะมาสานต่ออย่างไรคะถ้าได้แล้วต้องทำอย่างไรคะชีทเก่งมากๆเลยถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยแล้วขั้นตอนต่อมาทำอย่างไรต่อนะขอเชิญพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะขั้นตอนต่อมาทำอย่างไรต่อคะอันนี้คือคำตอบค่ะลูกอันนี้คือชิ้นส่วนเกมค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยและขั้นตอนสุดท้ายพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยขั้นตอนสุดท้ายคือตะกร้าก็ได้รับการสานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยและนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะของเกมนี้นั่นเองค่ะวิธีการเล่นเราก็คือเรียงลำดับนะคะการผลิตชุดสิ่งของต่างๆนั่นเองน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: ถ้าน่าสนใจนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ดีนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่นเกมนะคะเด็กๆคุณครูปลายทางสามารถที่จะให้คำแนะนำเด็กๆนะคะแล้วก็สามารถนะคะนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นไปแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ
2: Yeah.

เพราะว่ารุ่น

0: คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกกลุ่มเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันและมีการรอคอยนะคะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างใครดีนะขอเป็นน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะข้าวหอมทางนี้เลยค่ะวันนี้น้องข้าวหอมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: อ๋อวันแม่แห่งชาติแล้วน้องข้าวหอมจำได้ไหมว่าสัญลักษณ์ประจำวันแม่

0: คืออะไรคะ
1: ดอกมะลิ
0: อ๋อดอกมะลิแสดงว่าพี่ข้าวหอมจำได้แล้วนอกจากนี้นอกจากที่เราเรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ประจำวันแม่แล้ววันสำคัญของวันแม่หรือว่าความสำคัญของวันแม่เนี่ยคืออะไรข้าวหอมจำได้ไหม
1: สัญล
0: ัก
1: ษณ
0: ์อ๋อสัญลักษณ์แล้วเราจะต้องรำลึกถึงพระคุณของใครคะ
1: คุณแม
0: ่คุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาใช่ไหมคะและนอกจากนี้เราก็ยังจะต้องระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆคะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะซึ่งกิจกรรมสนทนาข่าวนะคะเด็กๆก็มีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจอย่างมากเลยเวลาที่เด็กๆได้ออกมาพูดและมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆ เคลื่อนไหวอะไรไปคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถฟังคำสั่งนะคะจนจบก่อนได้และสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องเลยเก่งทุกคนเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันแม่และสัญลักษณ์ประจำวันแม่นั่นเองเด็กๆบอกคุณครูแพรได้ไหมว่าวันแม่ตรงกับวันที่เท่าไหร
2: ่
0: 12เดือนอะไรคะเดือนสิงหาคมและสัญลักษณ์ประจำวันแม่คือ
2: ดอกมะลี
0: ดอกมะลีนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะซึ่งวันแม่นะคะก็มีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ที่ให้กำเนิดเราและก็เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสนุกสนานกันอย่างมากเลยและเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้น่าสนใจทุกคนเลยค่ะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆได้และสามารถที่จะรอคอยได้ด้วยเด็กๆนะคะช่วยกันนะคะในการคิดแก้ปัญหาต่างๆด้วยเก่งทุกคนเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเรานะคะแล้วก็ได้หมดลงแล้วดังนั้นมาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: 8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะ
3: ฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
3: เฮ้บ้านครับ
2: ฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
4: อ๋อรถครับ
2: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแร็ปโบ้กับแร็ปบี
1: ้เอ๊ฟ้าฟ้าว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแร็ปโบ้กับแร็ปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแร็ปโบ้กับแร็ปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แร็ปโบ้แร็ปบี
1: ้ตกจ๊ะแร็ปโบ้กับแร็ปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีแร็ปบี้นี่นา
0: ฮะแร็ปโบ
2: ้แร็ปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแร็ปบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแร็ปบี้สิจ๊ะ
0: เอ๊ะแร็ปบี้ฟ้าฟ้าเฮ้ยแร็ปบี
1: ้เห็นไหม
0: ฟ้าฟ้า
1: ทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให้

0: ฟ้า
1: เอ๊แพทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ๊อ
1: ุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
0: อ
1: ่ะ
0: โทรศัพท์ของแคทโต้
3: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
0: แรบโบแคทโต
3: ้ได้ยินแล้ว
1: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: เก่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบบอกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา

0: ษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ
1: ลิงได้แก้วไก่ได้พลอยและคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวร้านเนี่ยได้หวีค่ะ
0: ผมสูเป็ด
1: ดิฉันพยักร้าย9564ขอรายงานตัวค่ะ

0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยักร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฟังเนื้อปากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค่ะ
0: ค
1: แล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับตลับหน้าเล่นเป็นเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
1: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
1: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พูดจาหยาบคายเป็นความลับค่ะอย่างนี้ถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้ภารกิจอยู่ที่แล้วครับ
2: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
1: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นอะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล
1: ่าค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
3: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิกให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเรื่องของความสวยความงามจึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงเสมอมาโดยเฉพาะพยักร้าย9564ที่ดูแลใส่ใจตัวเองมิสเตอร์อาจึงอยากให้เธอได้มีทักษะในการทำผมเพิ่มอีกหนึ่งทางนั่นเองครับ
0: ทางด้านนี้เลยครับ
4: นี่เลย
0: ครับผมและตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัสิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้น
0: ครับ
4: นะคะสามารถที่เอาไปทำได้ไปทำด้วยตัวเองได้
0: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างนี
4: ้ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลยค่ะ
0: ผมเป็นสายลับครับไม่อยากให้ใครทราบ
4: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
0: อุปกรณ์เริ่มต้นมีอะไรบ้าง
4: ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิฟนะคะกิฟต์ก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะค่ะกิฟต์ปากเป็ดใหญ่ปากเป็ดเล็กกิฟต์ตุ่มดำมีเจลมีสเปรย์นะคะแล้วก็มีไดเป่าให้สเปรย์มันแห้งๆมีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะค่ะ
0: สามารถเครื่องประดับ
4: เครื่องประดับเช่นจะเป็นดอกไม้แห้งๆก็ได้ค่ะเสียบๆเอาก
0: ิฟต์กุบกิฟต์
4: ค่ะ
0: ครับผม
4: ใช่คือเก๋น่ารักน่ารักอ่ะนะคะ
1: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะแล้วช่างบางคนมีสเปรย์อะไรพวกเนี้ยสเปรย์ชนิดไหนที่คะที่ทำแล้วผมมันอยู่ตรงอะค่ะ
4: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
0: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยักร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี้
4: กระตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันช่วงแท็กทีมไวทอง

0: และตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในห้องเกล้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่3ประเภทนะคะ1ประเภทผมหยิกมาก
0: หยิกมาก
1: ค่ะหยิกปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ผมตรง
0: ครับ
1: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสำหรับว่าไปไหนได้
0: เป็นผมตรง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฉาใช่ไหมคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยจะก้าวให้สวยได้ไหมคะ
1: ผมสั้นนะคะก็ใส่เฮทิสได้ค่ะทำให้สวยได
0: ้
1: ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้ค่ะ
2: อย่างนี้คนผมบางผมสั้น

0: วยได
1: ้สวย
0: ม
1: ั่
0: นใจแล้วค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิ๊บมีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
3: เรามาเริ่มกันเลยนะ
1: มาเริ่มเลยนะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ
3: ่ขึ้นมา
1: เอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเนี่ยค่ะเก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไหมคะสงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะแนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดหนึ่งนะคะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหนุ่มๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก่อน
1: น
0: ะคะ
1: ได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะนั่งเลยค่ะ
2: พยักราย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน00เป็ดของเรานี่ท่าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้นี่ของพยักราย9564ครับสวยเลยทีเดียว
3: เสร็จไปแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยักรายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านโดยความรวดเร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
1: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช่ค่ะ
3: ถึงขั้นมือชาครับ
1: มือชาเลย
3: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายค่ะเนี่ยเอาจะช่วยนะคะ
3: ใกล้แล้วค่ะ
1: ใกล้แล้วค่ะ
0: รวบเลยค่ะ
3: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว้ประจำกายทุกคนใช่ไหมครับ
1: ต้องมีค่ะ
3: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
1: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะว่าเอาซ่อนใส่ตู้ให้ดีผ้าคลุมให้ดีด้วยค่ะ
3: อาจจะช็อกได้นะ
1: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ไข่เนี่ยมันมาจ้อง
3: ตอนนี้กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบนะครับ
1: นั่นนะคะเอารวบไปดู
2: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยักร้าย9564ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
3: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
1: ้กระตานี่หุ่นจริง
3: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อ
1: พูดได้หยุกหยิกได้
3: ครับผมและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ
1: วันนี้เราจะกล้าวผมออกงานหนึ่งทรงนะคะกล้าวผมก็คือแบบกระชากไวนะคะเอาเป็นเปียนะคะเปียกล้าวค่ะเปียเก็บรอบนะคะ
3: ครับกล้าวผมออกงาน
1: ค่ะออกงานหนึ่งทรงค่ะที่เรา
3: พร้อมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมยังคะ
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: สู้สู้ค่ะ
3: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
1: ลงมือค
3: ่
1: ะ
3: กองเชียร์นะฮะ
2: ไม่รอช้านะครับพยักร้าย9564ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือก่อนนะครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
3: เป็นไงบ้างครับ
1: ท่าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะเพราะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆมีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะทําให้สวยงามได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลุ้นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
3: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
1: อารมณ์ดี
3: ข้าง
1: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
0: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะ
1: 1ข้างเยี่ยมมากค่ะ
0: แล้วอีกข้างนึงค่ะ
2: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยักร้าย9564ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
3: ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สําคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ
2: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวย

0: งามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
1: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
2: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะก็ดูแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
1: ผ่านข้อที่2เนี่ยบุคลิกของช่างเป็นไง
2: บุคลิกของช่างดีมากค่ะตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค
1: ่
2: ะ
1: ข้อที่3ผลงานแล้วฮะ
2: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
1: สรุปว่า
2: ผ่าน
1: ค่ะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์สัสิมาเกตเปลี่ยนขอบคุณนะครับแล้วก
2: ็ขอบคุณ
1: ขอบคุณนางแบบของเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
2: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
1: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
2: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
1: ราคาไม่แพงด้วย
2: ไม่แพง105บาทเท่านั้นค่ะ
1: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
2: ต้องรีบมานะคะ
1: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
3: เวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
4: พอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงออร่าไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาคไร008และสวัสดีคุณพยาคไร9564ค่ะคุณแม่ยุพานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยักร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถือเป็นอีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
6: ่ขอบคุณมากค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างคะแม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
6: ก็สนุกค่ะจากที่ไม่เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็พอ
4: สามารถทำได้
6: ทำได้ค่ะ
4: ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยักไร้ไวทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วย
6: ค
4: ่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
1: ใช่ละเอียดจริงๆอ่อนโยนเลย
4: ใช่ค่ะ
6: ต้องแบบผักจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค่ะ
4: ค่ะเก่งมากเลยนะคะ
1: จากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
6: ผมเข้าลื่นนะคะแล้วผมเข้าเส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
4: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
6: สนุกคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
4: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะในสิ่งที่เรามีผมของเรามีสี
1: ค่
4: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆหยุดไปทีละเส้นทีละเส้น
1: นอกจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการผมหงอกกันแล้วบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก็ผมหงอกได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
4: ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอาการผมหงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะเราพบว่าในบ้านที่มีคนผมหงอกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะผมหงอกเร็วกว่าเพื่อนๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับ สุขภาพร่างกายนะคะโรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่ไวกว่าปกติก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของผมงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมงอกหรือผมหลุดร่วงได
6: ้แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
4: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ขาก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู
1: ่
4: ค่ะมีสารอาหารที่สมบูรณ์มาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
1: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมผมนะฮ
4: ะ
1: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งไหมคุณหมอ
4: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าวัยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมของผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อยๆนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆก็อาจจะสะสมได
1: ้
4: เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการรับรองจากโครงการอาหารและยาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นปรอทหรือตะกั่ว
1: มาแน่เลย
4: ใช่ค่ะจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำเพื่อให้สีเหล่านี้ติดทน
1: สุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตสรุปสุขภาพผม
4: ใช่ค่ะสุขภาพผมของพญาไร้ไวทองของเรานะมีสุขภาพที่ดีมากค่ะคือนอกจากจะมีสีดำสนิทด้วยความลับบางอย่างแล้วยังมีความเงางามด้วยค่ะแล้วก็เป็นเส้นผมที่แข็งแรงด้วยค่ะ
1: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยักร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
4: ้
1: ขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุภากิ่งจันทร์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับขอบคุณครับทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: พยักร้ายวัยทอง
1: สวัสดีครับคืออยากจะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับโทษทีครับ
7: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลยค่ะ
1: จำไม่ได้เลยนะ
7: จำไม่ได้ค่ะ
1: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
7: ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะคะ
1: ครูครับ
7: ทำไปเลย
1: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนโฉมหน้า
7: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม่จำไม่ได้เลยค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเต็มโอ้ยไม่ใช่คะแนนเต็มต้องให้ได้มากกว่า50

Mm-hmm.

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกิน

0: ก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่ง

0: ตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 ซมต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
1: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
0: อย่างนี้นี่เองทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่แว่นได้ไหม
1: วิดดี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
0: โอ้ย
1: วิดดี้รีบลุกเร็ว
0: ช่วยด้วย
2: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
0: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรร
0: ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิดดี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โอ้เท่สุดๆไปเลยวิดดี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิดดี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิดดี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆ น่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้องมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โหมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
0: แปลง

0: ตอนที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่ง

ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ก็ร่างของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวไทยน้องหลุนโซโล่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมร่างของฮาลุนโซโล่ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนั้นก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมกับพาสปอร์ตที่ถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและก็สิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บเอาไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการและขณะนี้ทางครอบครัวของน้องฮาลุนเองก็ได้นำร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่นำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยที่พบว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 4:58 น.โดยมีครอบครัวและนางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกการรับร่างที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนต่อมา 8:00 น.ครับรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างของฮาลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องของเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของน้องฮาลุนอยู่ภายในรถ Toyota Alphard สีขาวหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ทอพุเท่า661กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาทั้งนี้ครับพาสปอร์ตของฮาลุนนั้นถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไปในทันที
1: และก่อนที่ร่างของฮาลุนโซโล่จะมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าทางญาติเนี่ยได้มีการร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำเมื่อชันสูตรเสร็จก็จะมีการพูดคุยกับญาติในเรื่องของข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องของผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรค่ะจะมีการตรวจสอบให้รอบคอบในทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานเกิดขึ้นที่จอร์เจียทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้ในเบื้องต้น

0: ี่ยนะคะยังไม่ทราบว่าศพของอรุณเนี่ยได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นศพหรือเอกสารที่เกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรก็ต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดค่ะก็คือดูตามสภาพร่างกายปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากCT สแกนแต่ว่าอุปสรรคก็คือร่างเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานแล้วก็มีทราบได้ว่าจอร์เจียเนี่ยมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดค่ะ
1: เดี๋ยวพอมาถึงแล้วน่าจะทราบนะครับเดี๋ยวก็จะได้ดูร่างพร้อมๆกับทางญาติด้วยนะครับ
2: คือตอนนี้ทางคุณหมอจะไม่เห็น
1: ยังไม่เห็นแล้วอะไรเลยครับยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดครับ
2: แล้วซึ่งการผ่าชันสูตรที่เราจะอ้างอิงจากผลชันสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยหาสาเหตุเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่ได้ตอนนี้นะครับเรายังไม่มีผลการชันสูตรจากทางจอร์เจียนะครับอาจจะต้องเริ่มใหม่เลยแต่ว่าเริ่มใหม่ของเราเนี่ยก็จะดูตามสภาพของร่างเป็นหลักนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้กระบวนการในเรื่องของการตรวจโดยใช้ CT สแกนก่อนเพื่อจะดูความสมบูรณ์หรือว่าประเด็นต่างๆที่เขาได้ทำไปแล้วนะครับนะครับ
2: ระยะเวลาของร่างเองที่ผ่านระยะเวลามานานเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าชันสูตรใช่ไหม
1: ยังไม่แน่ใจที่จะตอบตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการเก็บรักษาร่างไว้เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้ได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาต
3: คือปกติตอนนี้มีการชันสูตรบ้าง
1: ตรงนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าพยายามที่จะหาพยายามที่จะติดต่อแต่ว่าเนื่องจากว่าเครือข่ายในเรื่องของเครือข่ายทางด้านนิติเวชของเราเนี่ยเราใกล้ที่สุดเลยเราก็มีแค่ตุรกี
0: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่ร่างของฮารุณจะเดินทางมาถึงค่ะทีนี้พี่ชายซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮารุณนะคะอย่างนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือว่ามอสค่ะเปิดเผยบอกว่าต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดโดยเฉพาะค่ะตรวจหาสารพิษในร่างกายแล้วก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือว่าแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรกับทางครอบครัวมีก็เพียงแต่ใบประณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนเอาไว้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดค่ะทางนี้หากผลการชันสูตรออกมาเป็นที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลการชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษภายในร่างกายที่ทางครอบครัวก็ยังมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่มีบาดแผลภายนอกด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก่อนว่านี้นะคะบอกว่าเป็นการไหลตายหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นการทำร้ายร่างกายทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับฮารุณค่ะ
4: มันมีการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยทางญาติเองมีแนวคิดถึงไหมว่าจะเอาผลของเมืองไทยที่พิสูจน์ได้ไปเทียบเคียงกับของจอร์เจียแล้วมีการดำเนินคดีกันในภายหลัง
5: ก็ต้องเทียบก็ต้องทำอยู่แล้วครับก็ต้องหาคนเป็นทำให้น้องด้วยถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายเนอะไรประมาณนี
4: ้อ๋อทางญาติเองก็ติดใจว่าน้องฮารุณเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากปกติ
5: ถ้าอาการป่วยทางเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน้องอาจจะป่วยไม่ได้บอกเราหรืออะไรประมาณนี้แต่ถ้าทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายต้องหาข้อพิสูจน์อีกทีหนึ่ง
2: อะไรที่ทำให้เราเชื่อเหมือนว่าน้องเรามีสารพิษในร่างกายครับ
5: เขาแจ้งเบื้องต้นว่าไม่พบร่องการถูกทำร้ายหรือบาดแผลประมาณนี้ก็เลยคิดว่าลองเช็คตรงนี้ดูจะดี
6: วันนี้มอสเซลล่าน้องกลับเลยหลังจากมีการชันสูตรเสร็จ
5: วันนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับ
3: ได้กับเล็ก
6: อยากจะบอกอะไรครับคนไทยทั้งประเทศไหมหลังจากที่ร่างน้องมาถึงที่ประเทศไทยแล้ว
5: ก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้าน
0: ทั้งนี้นะคะผลการชันสูตรคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำร่างของฮารุณเนี่ยกลับไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาส่วนกำหนดการเรื่องของชาปนกิจนะคะทางครอบครัวขอพูดคุยกันหลังจากนี้ส่วนคุณย่าค่ะตอนนี้ก็กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วย
7: ส่วนความคืบหน้าในคดีสะเทือนขวัญกับฆาตกรอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยนั้น

0: ครับตอนนี้ตำรวจก็เตรียมสแกนจุดพบศพซ้ำเพื่อหาหลักฐานในคดีขณะเดียวกันครับในวันนี้แม่ของสองพี่น้องชาวรัสเซียมีการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับลูกสาวและลูกชายรวมถึงครอบครัวของพ่อแม่ลูกชาวไทยด้วยโดยคุณแม่ของน้องไดอาน่าและน้องโรมันสองพี่น้องชาวรัสเซียครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของลูกทั้งสองคนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทั้งคู่นั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มและสดใสสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมากพร้อมกับแจ้งกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยณจุดที่พบร่างของน้องเวลา10นาฬิกาวันนี้เพื่อร่วมกันระลึกถึงเด็กๆและก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยที่ต้องจากไปเพราะว่าความโหดร้ายของฆาตกรขณะที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าไปตัดหญ้าแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกเพื่อเตรียมนำเครื่องสแกนมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหลังจากนายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหาให้การชี้จุดไม่ตรงกันจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีซึ่งพบเสื้อขวดน้ำและก็กล่องข้าวตกอยู่ในป่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด
1: ส่วนที่มีการพาดพิงถึงตำรวจค่ะจนมีกระแสข่าวบอกว่าตำรวจสน.ห้วยใหญ่ได้ทำการปลดรูป2ตำรวจออกจากบอร์ดแสดงรายชื่อนั้นทีมข่าวได้ไปตรวจสอบก็พบว่ามีรูปตำรวจหายไป2รูปจริงๆค่ะแต่ก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเป็นตำรวจที่ย้ายออกไปหน่วยงานอื่นก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวยังได้ไปพูดคุยกับทางตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นายเหนือนะคะที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวว่านายป๋องเนี่ยเป็นสายให้เจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยเรียกใช้งานนายป๋องแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะตรงกันข้ามเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกุมนายป๋องถึง2คดีโดยคดีแรกนะคะก็มีการกักขังหญิงสาวในบ้านพักช่วงกลางปี2561แต่ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีอ้างบอกว่าเป็นคนรักกันนายป๋องจึงได้รับการปล่อยตัวค่ะ
0: ขณะที่คดีที่2ครับคือคดีพยายามฆ่าและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีและเข้าเรือนจำในช่วงปลายปี2561จนผ่านไป8ปีนายป๋องโทรศัพท์มาหาบอกว่าได้เบอร์จากตำรวจที่เคยให้กับพ่อของนายป๋องเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลังจากวางสายได้แจ้งชุดสืบสวนให้จัดทำประวัติเป็นบุคคลเฝ้าระวังทันทีเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลอันตรายและเกรงว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำล่าสุดโทรหาในป๋องตอนตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี2พี่น้องรัสเซียตามคำสั่งของทีมสืบสวนเพื่อติดตามตัวแต่ว่าติดต่อไม่ได้เพราะปิดเครื่องซึ่งได้ชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาพร้อมกับย้ำนะครับว่าไม่เคยใช้ในป๋องเป็นสายข่าวและก็ไม่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นหนึ่งในผู้จับกุมรวมทั้งเป็นพยานในคดีด้วย
1: หลังจากเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุเสือเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตนะคะทีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการสั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะเข้าไปดำเนินการจับเสือโคร่งเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ค่ะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็ไปพบร่างนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกลากไปใกล้กับลำธารห้วยขาแข้งประมาณ1กิโลเมตรสภาพศพเนี่ยถูกเสือกัดกินอยู่หลายแห่งตามร่างกายขณะที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่ผู้เสียชีวิตมานอนพักแล้วก็คอยมาดูแลนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์นอนด้านหลังเนี่ยนะคะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะมุ้งสีเขียวค่ะคุณผู้ชมคะมุ้งสีเขียวที่อยู่ในป่าเนี่ยแหละค่ะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะนอนอยู่ก่อนที่เสือเนี่ยจะลากไปแล้วก็ยังมีชุดเครื่องแบบแล้วก็ที่นอนของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่เดิมด้วยนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยนะคะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยนายศักรินทร์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ว่าในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเป็นหุบเขานายศักรินทร์เป็นพนักงานราชการนะคะจะมีหน้าที่หลักๆก็คือคอยดูแลนักท่องเที่ยวให้ความรู้กับผู้ที่มานอนกลางเต็นท์รวมถึงให้ความรู้กับเยาวชนที่มาเข้าค่ายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์ว่าเป็นเสือชนิดไหนแต่ว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องติดเอาไว้นะคะก็เลยต้องเฝ้าดูจากกล้องอื่นที่ใกล้เคียงกันค่ะ
2: สาเหตุที่ชัดแจ้ง 100% เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวน

0: างทีมตำรวจแล้วก็ทีมสาธารณสุขเพราะว่าเราต้องส่งไปพิสูจน์ที่นิติเวชที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะแล้วสำหรับเหตุการณ์อันนั้นคือสาเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราพบร่องรอยว่าเสียชีวิตในบริเวณที่เขาทำงานในสายงานของเขาเนี่ยแล้วก็พบร่องรอยจริงว่าลักษณะของการโดนสัตว์ทำร้ายแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเสือค่ะ
1: คาดว่าน่าจะเป็นเสือ
0: น่าจะเป็นเสือค่ะลักษณะร่องรอยการลากหรือร่องรอยของลักษณะบาดแผลที่พบก็น่าจะเป็นสัตว์ประเภทเสือ
2: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะคะว่าบริเวณรอบสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะมีเสือโคร่งเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 2-5 ตัวนะคะจึงให้สั่งการให้ทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจับเสือโคร่งเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนของเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีรายงานด้วยนะคะว่าคือไปพบนี่แหละเสือโคร่งเนี่ยวิ่งไล่รถยนต์ของทีมวิจัยอยู่ในพื้นที่ค่ะแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสือตัวเดียวกับที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้หรือไม่ค่ะ
3: ดูเรื่องของปรับการปราบปรามยาเสพติดนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ16ล้านบาทยกระดับความร่วมมือกับ3ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม16ล้านบาทตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบยาเสพติดหรือว่าปปส.โดยงบประมาณดังกล่าวนั้นจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมถึงปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงน่าเป็นห่วงและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสำหรับการดำเนินงานจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักก็คือการสกัดกั้นและการปราบปรามยาเสพติดการป้องกันและบำบัดรักษาควบคู่กับการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวชายแดนรวมถึงการพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศทั้งนี้งบประมาณนั้นจะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมในพื้นที่เสี่ยงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสารเคมีและยาเสพติดการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสกัดกั้นและการหยุดยั้งยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย
2: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองแม่สอดนะคะเข้าไปจับกุมแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายเว็บพนันเป็นจำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือว่าสอท4ค่ะสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่สืบทราบว่าเป็นสถานที่ใช้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ซึ่งจากการตรวจค้นก็ไปพบอายุชายนะคะอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เอกสารรายละเอียดโปรโมชั่นของเว็บพนันไว้เป็นของกลางด้วยผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่ารับจ้างเป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันค่ะผัดเปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทำมานานแล้วกว่า5เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อที่จะติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่นมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
3: แต่ว่าในเรื่องของเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ณขณะนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันทุกวันนะครับไปดูเคสล่าสุดกันครับเป็นเคสที่จังหวัดสงขลาตำรวจสปอสภาค9บุกช่วยหนุ่มวัย18ปีอันนี้ถูกมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็หลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีเปิดซิมการ์ดให้กับกลุ่มผู้กระทำผิดให้โอนเงินให้2ล้านบาท เพื่อมีความบริสุทธิ์ใจจนสุดท้ายเนี่ยน้องโอนเงินไปจนครบ2ล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดครับให้น้องเปิดห้องพักด้วยห้ามติดต่อใครแล้ววิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องพยายามให้โอนเงินเพิ่มมาอีกแต่ว่าสุดท้ายนั้นตำรวจก็บุกไปช่วยไว้ได้ทันขณะที่เข้าไปที่ห้องพักต้องยืนยันนะว่าเป็นตำรวจจริงด้วยครับเรียกว่ากว่าตำรวจจะเข้าไปได้ต้องพยายามยืนยันตัวว่านี่คือตำรวจจริงนะนี่คือตำรวจจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่น้องคุยด้วยเนี่ยเป็นมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วบอกว่าอย่าหลงเชื่อคนอื่นสุดท้ายเนี่ยนั่นคือบรรยากาศที่ตำรวจเข้าไปในห้องพักได้เป็นบรรยากาศช่วงที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค9ครับนำโดยพันตำรวจเอกจักราวุฒิบุญเรืองรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9บุกเข้าไปช่วยน้องเอต้องบอกว่าอันนี้เป็นขอเป็นนามสมมุตินะครับวัย18ปีภายในห้องพักภูริเฮาส์ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงๆเพราะขณะนั้นน้องเองเนี่ยกำลังวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแต่พอเห็นตำรวจจริงมาเนี่ยก็รีบปิดการสนทนาและลบบัญชีแอปพลิเคชัน LINE ทันทีเคสนี้ครับน้องผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพให้หลอกโอนเงินเนี่ยไปถึง2ล้านบาทซึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงได้โอนไปหมดแล้วนะครบแล้วทั้ง2ล้านบาทเนี่ยโดยน้องไปอ้างกับพ่อแม่ว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวพ่อแม่ก็เชื่อครับเลยโอนเงินมาให้จากนั้นน้องก็ทยอยโอนให้คนร้ายครั้งละ 500,000 บาทรวม4ครั้งเป็น2ล้านบาทจากนั้นคนร้ายสั่งให้น้องเปิดห้องพักตัดการติดต่อพ่อแม่ญาติและเพื่อนๆพยายามหลอกให้หาเงินมาเพิ่มอีก5ล้านบาทโดยช่วงที่น้องเปิดห้องพักนั้นเจ้าหน้าที่ของสปอสตำรวจภูธรภาค9เองก็ได้รับการติดต่อจากพ่อแม่ของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยน่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเจ้าหน้าที่จึงพยายามติดตามจนพบว่ามาเปิดห้องพักที่นี่และช่วยเหลือได้ทันก่อนที่จะโอนเงินไปเพิ่มอีกทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินคดีต่อไป

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะ
1: แม่
2: อ้าวสวัสดีจันุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
2: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
2: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่ล่ะคะ
2: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้
4: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่เขาลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขนาดนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายไปจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ณใหญ่พาซ่าน
1: ี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและให้ความรู้เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีขอเชิญรุ่นใหญ่ที่ยังสวยและซ่าไม่สางอย่างแม่แอ้วอัมพาภูสิทธิ์ไปเที่ยวกันที่ลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยวันนี้ขอบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพระตะตั้งแต่ต้นจนจบรายการอย่างแน่นอน
2: เชื่อว่าหมอป่าและแม่แอ้วน่าจะยังไม่เคยมาเดินแถวนี
3: ้ยังค่ะ
2: นั่นไงสำเร็จ
4: ครั้งแรกเลย
3: ครั้งแรก
2: กลัวว่าพามาแล้วจะบอกเดินบ่อยแล้ว
3: ยังเลย
2: ข่าวดีนะฮะก็คือว่าผมเองก็ไม่เคยมา
3: พูดยังมาแล้วเป็นแหม10ครั้ง
2: แต่ว่าวันนี้หมอป่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม
4: ครับ
2: นะฮะแม่ดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาด
3: ป้าเหรอไม่ได้เป็น
2: ผมไม่ได้เป็นหรอ
3: แข็งแรงขนาดนี้เดินตั้งแต่เช้ามาถึงตรงนี้
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ฟังไว้ได้
3: ใช่
2: จะได้เอาไว้ป้องกันแล้วก็เอาไว้ดูแลคนรอบข้างด้วย
3: โอเค
2: เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเล่นกันแล้วกัน
3: ดีค่ะ
2: แต่ว่าต้องชมก่อนเลยแม่ทำการบ้านมาดีมาก
4: ชุดสวยมากใช่ไหมครับ
2: ผมบอกเลยวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไปเดินเยาวราชเลยจริง
3: บ้าเหรอง
2: ั้นช่วงนี้เรามาเท้าคางกันนิดนึง
3: ได้ค่ะ
2: เท้า

0: ีใครบ้าง
1: พี่เจี๊ยบนวรัตน์อัมภาภูสิทธิ์แล้วก็สุดท้องคือสุวรรณสารนพิรม
2: ลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านการค้าเล็กๆที่ตั้งอยู่แถวพาหุรัฐครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอินเดียขนาดย่อมๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใครที่อยากจะลองมาซึมซับบรรยากาศแบบภารตะอยากกินอาหารอยากแต่งตัวหรือช้อปปิ้งแบบอินเดียมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและที่สำคัญเขาเปิดทุกวันครับ
0: อย่างที่ต้องมาทานนะครับถ้าหากว่ามาในย่านนี้นะครับแม่ซัมโบซ่า
1: ซัมโบซ่า
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
3: ชื่อปิตตี
1: ้ปิตตี
0: ้ปิตตี้แล้วคุณพี่ครับ
4: ปามี่ค่ะ
0: ปามี่
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
4: นี่บาเดียไส้ผักค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อนี่บาเดียไส้ผักอันนี้ซัมโบซ่าแล้วนู่นล่ะ
4: นี่มันชุบแป้งทอดค่ะ
0: เปิดมากี่ปีแล้ว
4: ประมาณ40ปีแล้ว
0: 40ปีนะซัมโบซ่านี่เหมือนกะหรี
1: ่
0: กะหรี่ปั๊บมันเกินไง
1: อันนี้เหมือนกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ผมมองเหมือนอะไร
5: เหมือนมันฝรั่งครับมันฝรั่งบดฝรั่งบดแต่ข้างนอกมันกรอบ
0: มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้เขาแบบรสชาติดีอ่ะจัดจ้าน
1: อ่
0: ะ
1: อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม
0: มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอะไรไหมครับข้อเสื่อมมีไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: อ๋อไม่มี
5: แข็งแรงแข็งแรงดี
1: แต่ว่ามีปัญหาใช่ไหมคะคุณปามี
0: ่ปัญหาอะไรแม
1: ่ถ้วยเนี่ยใครจ่ายไปแล้วค่ะเบญจพลจ่ายนะ
0: ขอบคุณครับพี่ท็อป
1: จ่ายมากแล้วลูก
6: ได้ยินมาแต่ถ้ารู้แบบโดยตรงยังก็ยังไม่รู้
7: ข้อเข่าเสื่อมกับข้อเข่าเสื่อมค่ะ
0: ไม่รู้จักหรอกคุณหมอครับเรามานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคืออะไร
5: คือจริงๆอธิบายก่อนคำว่าข้อต่อเนี่ยก็หมายถึงว่ากระดูกเราร่างกายเรามีประกอบด้วยกระดูกใช่ไหม
0: ฮะ
5: เรามีกระดูก2ท่อนที่มาชนกันกระดูก2ท่อนนี้จำเป็นต้องมีการขยับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมีผิวข้อเคลือบอยู่ที่ปลายกระดูกซึ่งผิวข้อตรงนี
0: ้กระดูกอ่อนไก่ไ
5: ก่เคยกินข้อไก่ที่มันขาวๆ
0: อันนั้นนะ
5: ขาวๆตรงนั้นคือผิวข้อ
0: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอนรองกระดูก
5: ไม่ใช่หมอนรองกระดูกผิวข้อเนี้ยคุณสมบัติของมันคือต้องเรียบลื่นแล้วก็ไม่มีเส้นประสาทอยู่การขยับตรงข้อต่อเนี่ยก็จะไอลักษณะเนี้ยจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยมันจะไม่มีเสียง
0: อุ๊ยแต่อันนี้มีเสียง
1: ดังมากเลยได้ยินมันก็แ
5: กมันจะเรียบลื่นแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ด้วยความที่บริเวณผิวข้อไม่มีเส้นประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเวลาขยับเราจะไม่เจ็บนี่คำว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็หมายถึงตรงผิวข้อนี้เขาสูญเสียคุณสมบัติไปจากเดิมที่เรียบ
0: ไอ้กระดูกอ่อนๆเนี่ย
5: กระดูกอ่อนไปมันสึกหรอไปอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีความหนาของมันบางลดลงเนี่ย
0: โทษนะหมอเกี่ยวกับกระดูกพรุนไหมอันเดียวกันปะ
5: คนละอันกัน
0: ไม่เกี่ยวเลย
5: ไม่เกี่ยวกันคำว่าข้อเสื่อมเนี่ยคือหมายตรงผิวข้อเสื่อมผิวข้อนี้เป็นกระดูกอ่อน
0: แม่มีอาการอย่างนี้บ้างไหม
1: ไม่มีค่ะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกาย
0: ช่วยได้ช่วยได
5: ้ฟังแล้วชื่นใจ
1: และทานอาหารเนี่ยเป็นคนชอบทานผักเยอะ
5: ดีมาก
1: แล้วก็จะดูแลตัวเองคือแล้วโน่นนี่นั่นอาหารเสริมเรื่องของเรามันก็ต้องช่วยบ้างทางอ้อมและทางตรงแต่ที่สำคัญค
0: ือ
1: ทุกวัน
0: คือเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะฮะกระดูกเยอะคุณผู้ชมนะครับมันมีหลายข้อต่อเลยเกินไม่ใช่ว่าคนจะชินอยู่แค่ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นข้อต่อก็นึกถึงแค่เข่ากับศอกไม่ใช่นะฮะตรงคงตรงคอตรงนิ้วอะไรมันก็มีเยอะแยะมากมายตรงไหนมันเสื่อมง่ายที่สุดและเสื่อมบ่อยที่สุด
5: ข้อต่อมีการขยับยิ่งขยับเยอะทำงานเยอะก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยข้อมันก็จะเสื่อมข้อที่เราใช้งานเยอะๆก็อาจจะเป็นที่กระดูกสันหลังส่วนคอกระดูกสันหลังส่วนเอวหรือว่าจะเป็นตามข้อนิ้วมือที่เจอบ่อยจริงๆคือกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนเอวแล้วก็ข้อเข่าจะเจอเยอะสุดที่เส
0: ื่อ
5: มอ
0: าการปวดมันต่างกันไหมหมอเอาที่คอนะ
5: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดถึงข้อเสื่อมเนี่ยเวลาเราขยับจะมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าเราอยู่ท่าเดิมๆนานๆแล้วจะขยับเริ่มต้นเนี่ยจะเจ็บหรือจะขยับยากนี่คืออาการของข้อเสื่อมเข่าก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วคนที่เป็นข้อเสื่อมนั่งนานๆจะลุกเนี่ยช่วงแรกจะลุกยากเดินแล้วจะเดินลำบากเหมือนก้าวแล้วเข่ามันจะไม่ค่อยงอคืออาการพวกนี้เกิดจากผิวข้อเขาไม่เรียบแล้วพอเดินไปสักพักเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นมีน้ำในเข่านี่มันเริ่มไหลเวียนมากขึ้นก็จะค่อยๆเดินไปได้ดีขึ้นอาการพวกนี้เป็นอาการของข้อเสื่อม
0: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
5: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
0: แต่ละหุ่นที่นี่สวยจริงเลยเนี่ยเออเอ๊ะ

0: ถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
1: ลองดูครับ
2: ตายร้องได้ด้วย
1: พูดได้
2: สนุกจังเลย
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้แม่แอลใส่ชุดจัดเต็มเพื่อมาเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียย่านมหาวิทยาลัยขนาดนี้เห็นทีต้องพาไปกินอาหารเพื่อให้เข้ากับชุดของแม่แอลกันสักหน่อย
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาแม่แอลนะครับกับคุณหมอนะครับมาทานอาหารอินเดียด้วยกันนะครับนี่คือพี่จิมนะฮะเจ้าของร้านนะครับ
4: สวัสดีครับ
2: พี่จิมครับชื่อร้านชื่อว่าอะไรฮะ
4: Royal India ครับ
2: Royal India
4: ใช่ครับ
2: เปิดมากี่ปีแล้ว
4: ถ้าเป็นปีนี้น่าเป็นปีที่62ครับ
2: โอ้โห
5: ค
2: ุ
5: ณพระเจ้า
2: ตั้งแต่รุ่นไหนอะ
4: รุ่นคุณปู่แล้วครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในเมืองไทย
2: โอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านเราคืออะไรฮะทำไมลูกค้าติดใจอ
4: าหารอินเดียเนี่ยคือจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศแต่ของเราเนี่ยที่เด่นกว่านั้นคือจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้าน
2: เมนูที่เอามานี้คุณหมอและแม่แอลเคยทานไหมครับ
5: โอ้ผมเคยเห็นนี่ครับ
2: เขาต้องใช้มือใช่ไหม
4: ถ้าโดยปกติเนี่ยอาหารอินเดียก็จะใช้มืออยู่แล้วแต่ว่าทีนี้วิวัฒนาการก็แล้วแต่คือเป็นเซตเนี่ยคือที่เขาทำเนี่ยคือจะได้ทุกกลุ่มได้ทั้งกลุ่มของข้าวแกงมังสวิรัติแล้วก็ไม่มังสวิรัติแล้วก็อาหารทานเล่น
2: ชื่อเมนูหน่อยครับ
4: อันนี้นะครับจะเป็นนอนเวสทารีก็คือจะเป็นไก่หรือแพะก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นติก้ามาซาล่าก็คือไก่แล้วก็อีกชนิดนึงก็คือโรแกนจอชคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือแพะแห้งแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดของอินเดียชื่อจริงๆก็คือนานถ้าคำจริงๆมันคือนันชื่อคือปลาประดำผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอาหารไทยก็คือข้าวเกลียบ
2: โอเคครับ
1: โอ้ขอบคุณครับ
5: ปลาดำกรอบ
2: อร่อย
1: มีกลิ่นครับมีกลิ่น
4: มันจะมีเครื่องเทศนิดหน่อยเครื่องเทศครับจะเป็นพริกไทยเล็กๆแล้วก็เครื่องเทศหน่อย
2: ๆผมขออนุญาตไหนลองทานแบบคนอินเดียเหมือนเป็นการชูรสขึ้นมาเฉยๆครับ
4: นี่คือไก่ติก้ามาซาล่าครับ
2: ไก่ติก้ามาซาล่าจะคล้ายๆกับมัสมั่นรสชาติจะเค็มนิดๆหวานบางมากเลยอร่อยอ่ะ
1: อร่อย
2: อร่อยจังเลยอ่ะ
5: อร่อยค่ะต้องทานกับอันนี้นะมันจะพอดีกันเลย
1: คือไก่เนี่ยกินเข้าไปเหมือนจะช่วงแรกจะเค็มนิดๆแต่พอเรากลืนไปเหมือนกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ในเหมือนติดจมูกเรา
2: หลายๆคนที่ไม่กล้าทานอาหารอินเดียนะครับผมขอพูดเลยว่าคุณต้องลองดูถ้าไม่เคยทานอาหารอินเดียแต่อยากเริ่มมาเริ่มที่นี่ก่อนตอนนี้ก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณแม่แอลมากที่เลี้ยงเราในมื้อนี้นะครับ
1: ขอบคุณ
2: แม่แอลจะเป็นคนจ่ายขอบคุณแม่
1: ขอบคุณครับ
2: ครับผมขอบคุณมาก
6: จากท่านั่งเป็นท่ายืนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ยากนิดนึงค่ะ
7: คือมันจะปวดเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยเวลาลุก
1: อาการยังไงบ้างที่เราสงสัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่หนึ่งก็คือมีเสียงดังในข้อเข่าน
2: ี่คือที่หัวเข่าเลยนะ
1: ร่วมกับอาการเจ็บเข่าง่ายๆเลยเรามือจับเข่าตัวเองนี่แหละจับแล้วเรางอเหยียดเข่าดู
2: งอเหยียด
1: คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะรู้สึกเหมือนเข่ามันเสียดสีกันเหมือนกระดาษทราย
5: ฟ
1: ืดๆแคลกๆแคลกๆอย
2: ่างนั้นเลยเหรอ
1: จะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราจะรู้สึกลื่นๆลื่นไหลอันนี้ดี
2: มีก๊อกแก๊กได้ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะ
1: ต้องลองเขย่านิดนึง
2: เขายังอยู่
1: ถ้าก๊อกแก๊กบางทีถ้าก๊อกแต่มันไม่มีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษทรายคือผื่นๆนี้อาจจะเป็นที่ตัวผังผื่นในข้อเข่าได้อันนี้อันแรกเสียงในข้อเข่าอันที่สองคืออาการปวดเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเช่นเรานั่งนั่งยองๆกับพื้นแล้วลุกขึ้นแล้วมีอาการปวดเจ็บเสียวในเข่าอาจจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านในของข้อเข่าเวลาที่ลุกจากพื้นนั่งยองๆขัดสมาธิแล้วจะลุกขึ้นเจ็บหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บก็เป็นสัญญาณอย่างนึง
5: อายุเท่าไหร่มักจะเป็นเร็ว
1: โดนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า50
2: แม่ได้รับสิทธิ์นั้น
5: เ เห็นไหมครับแม่เป็นคนทำอะไรชัดเจน
1: อันนี้ก็คือเรื่องข้อติดนั่งนานๆแล้วหรือว่านอนตื่นเช้าแล้วจะลุกเดินเนี่ยลุกยากส่วนใหญ่เวลาตรวจคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาจะลุกต้องตั้งไข่ก่อนตอนแรกผมก็งงเฮ้ยตั้งไข่อะไรคุณป้าไม่น่าจะมีไข่กำลังเหมือนตั้งตัวก่
2: อ
1: นแล้วพอสักพักถึงจะเริ่มคล่องขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอาการเหล่านี้4อย่างก็แนะนำว่าเออน่าจะสงสัยได้นะว่าเราอาจจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อม
2: แล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเขาจะส่งไปหาโรคอื่นได้ไหมฮะ
1: ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลทางตรง
2: ครับ
1: นะเพราะว่าข้อเข่าก็จะเป็นที่ข้อเข่าแต่อาจจะส่งผลเรื่องของระบบกระดูกเพราะเวลาที่เข่าเสื่อมเราจะเดินยากใช่ไหมครับการเดินมีการขยับก็ต้องมีการขยับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวสะโพกข้อเข่าข้อเท้า
5: ต่างกันหมด
1: นิ้วเท้าเนี่ยเวลาเราเดินทุกอย่างมันต้องประสานกัน
5: ใช่
1: เวลาที่ข้อเข่าเราเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้งานข้ออื่นมากขึ้น
5: นึกถึงถ้าไม่ประสานผมโยกเป็นท่าดูเดิน
1: อะไรเนี่ยว้ายนี่ครับ
2: มาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้นี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหอลังการมากเลยเดินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นของมาจากอินเดียโดยตรงอิน
8: เดียโดยตรงเลยค่ะ
2: ทั้งหมดเลยเหรอ
8: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเป็นเรซินผสมมาหินอ่อน
2: พี่ชื่ออะไรครับ
8: ปูค่ะ
2: เดี๋ยวพี่ปูแนะนำเราหน่อยนะ
8: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีมหา
2: บูชาจริงถูกไหม
8: ใช่ค่ะทำพิธีมาแล้วองค์นี
2: ้งั้นพี่ปูรบกวนแนะนำพวกเราหน่อยว่าถ้าหากว่าจะไหว้พระแม่กาลีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องคือยังไง
8: ถ้าเป็นถวายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ท่านชอบสีแดง
8: ใช่ค่ะ
2: แล้วปกติเขาจะขอเรื่องอะไรฮะ
8: ก็คืออย่างถ้าเป็นองค์แม่กาลีก็จะเกี่ยวกับพวกงานพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
5: พระแม่กาลีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการนะเจ้าคะศัตรูแพ้วพันขอให้ไปให้ไกลๆเลยสาธุเจ้าค่ะ
2: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
1: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
2: แต่แล้วเออหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
1: ลองดูครับ
2: ตายแล้วอุ้ยตายร้องได้ด้วย
1: พูดได้
2: หลุดจังเลยมายืนทำอะไรเนี่ย
5: มายืนคู่เขา
2: คู่ทำไม
5: ใครหน้ากลัวแก
2: แม่จะไปดูชุดเพิ่มใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: ได้
5: เข้าไปดู
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ร้านนี้เปิดมานานยังครับ
9: สัก20ปีได้
2: คือเด่นมากเรื่องสาลีต้องมาซื้อที่นี
9: ่เพราะมันถูก
2: ในฐานะที่แม่นะครับได้เตรียมตัวแต่งชุดนี้มาตั้งแต่ตีสอง
9: มันเร็วงั้นแหละ
2: เขาตื่นเต้นมาก
9: เลย
2: เขาบอกวันนี้จะเจอเจ้าของร้านด้วยอยากจะใส่มาให้ดูเห็นแล้วตอบผมสั้นๆเลยผิดหวังหรือผิดหวังมาก
9: สมหวังมากเลยครับ
5: เห็นไหมรุ่นใหญ่ผ่าน
1: กดไลค์
2: แนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
9: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ถ้าหากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อเครื่องกระดูกปรึกษาได้หมดเลยมีปัญหาบ้างไหมฮะ
9: ไม่มีฮะ
1: แข็งแรง
2: เริ
1: ่
2: มเลยครับ
5: แต่ดูก็รู้ครับว่าแข็งแรงมาก
2: โทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ
9: ให้ถ่ายสองครั้งเลยครับ
2: ผมว่าเต็มที่ก็36อะ
9: อะไรนะ
2: 36
9: อยากจะกลับไปเลขนั้นแหละ
2: 65
9: 69ครับ
5: อุ้ย
1: ใกล้70แล้ว
2: ต้องระวัง
1: แสดงว่าดูสุขภาพดูแลดีมากยิ่งไม่มีอาการอะไรเลย
9: แข็งแรงบาง
10: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: ถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็ง
5: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
2: ครับผม
5: ลูกทำ
2: แม่คิดว่าเข่าลูกดี
3: รุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณหมอป่านอีกเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
11: รุ่นใหญ่พาซ่าร
12: ุ่นใหญ่พาซ่าร
13: ุ่นใหญ่พาซ่า
14: พาซ่า
2: ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับคุณหมอเป็นละคุณหมอแนะนำหน่อยต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
1: ถ้าเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยต้องพยายามควบคุมน้ำหนักตัวเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเราไม่ควรให้ดัชนีมวลกายมากกว่า25ดัชนีมวลกายเนี่ยเราคำนวณง่ายๆก็คือเราคำนวณจากน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรเรายกกำลัง2เปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง
2: คุณผู้ชมจะได้ไปคำนวณได้นะฮะว่าตัวเอง
1: ถ้าสมมติเราสูง150ตีซะว่าตอนปัจจุบันเราน้ำหนัก50ละกันแล้วสูง150เซนใช่มั้ยครับแล้วก็เอา50ตั้งและหารด้วย 1.5 เมตรแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยหาร 1.5 อีกทีนึง
2: โอ้โห
1: เพราะมันคือความสูงเป็นเมตรแล้วยกกำลัง2หารซ้ํา2ครั้งถ้าเราหนัก50สูง150ดัชนีมวลกายเราคือ22อันนี้คือถือว่าน้ำหนักกำลังดีอันที่สองคือหลีกเลี่ยงการกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้เข่าย่อเข่าเยอะๆงอเข่าเยอะๆเช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคุกเข่านานๆพวกนี้เวลาที่เราลุกเนี่ยน้ำหนักจะไปกดที่ผิวข้อเยอะมากแล้วทำให้ข้อมันเสื่อมมากขึ้น
2: ถึงขั้นว่ามันแก้ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนเป็นข้อเทียม
1: คืออันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมจะต้องเปลี่ยนข้อเทีย
2: ม
1: คนที่ข้อเข่าเสื่อมแล้วจะต้องเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยหนึ่งคือระยะของโร
2: ค
1: ระยะของโรคต้องเป็นระยะเยอะนะครับอาจจะเป็นระยะที่3หรือเป็นระยะที่4ที่ผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยแล้วร่วมกับมีอาการเจ็บมากใช้ชีวิตประจำวันไม่ได
2: ้ถ้าต้องเปลี่ยนเป็นเข่าเทียมแพงไหมฮะ
1: อันนี้เนี่ยแล้วแต่เราต้องดูเลยนะครับว่าเรามีสิทธิ์การรักษาอะไร30บาทก็ได้30บาทเนี่ยสปสช.นะครับเขาก็ครอบคลุมข้อเข่าให
2: ้อ๋อเหรอ
1: นะครับให้ในวงเงินเฉลี่ยก็ 50,000
2: โอ้
1: 50,000 คือปัจจุบันเนี่ยตัวอุปกรณ์ข้อเข่าเราเนี่ยเขาต่อรองกันกดราคาลงมาได้เยอะมากนะครับบางท่านเนี่ยไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะถ้าไม่เสียส่วนเกินเลยอยู่ในวงเงินที่สปสช.กำหนดเลยก็นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเนื่องจากคนที่เป็นข้อเข่าเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะเจ็บเวลาที่เจ็บเราก็ไม่เดินเราก็ไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะเริ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยก็จะเริ่มฝ่อลงฟีบลงพอเวลาที่กล้ามเนื้อรอบข้อฟีบลงเนี่ยการพยุงของรอบข้อเนี่ยมันแย่ลงน้ำหนักก็จะยิ่งไปลงที่ข้อเข่าเยอะขึ้นอีกแนะนำว่าเราอาจจะต้องฝึกบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าทำง่ายที่สุดถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็งค้างไว
2: ้
1: ประมาณ10วินาทีแล้วทำอีกข้างนึงสลับกัน
5: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพลูกทำเดี๋ยวแม่ยกเก้าอี้นี้ให้
2: แม่คิดว่าเข่าลูกดี10เวทอย่างงี้ขึ้นมาอย่างง
1: ี
2: ้ค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 9 10เอาลง
1: แล้วก็สลับข้างกัน
2: ทำอย่างงี้สักวันละ900ชุดนะครับ
5: พรุ่งนี้จะใส่ผ้า
2: ทำกี่ยกดีหมอ
1: ส่วนใหญ่แนะนำว่าทำวันนึงก็70ถึง100ครั้ง
5: พอดี
1: แต่อยากให้บริหารไว้ใช่ทีเดียวว่าปวดขา
5: เอาไม้มาท
2: ักโอเคคุณผู้ชมก็นำไปปฏิบัติกันนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวพาไปข้างในนะฮะมีร้านขนมหวาน
5: เกี่ยวกับอินเดีย
2: ใช่แล้วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแม่ลองพูดสิ
5: Royal Rasoi
2: คุณหมอครับ
1: Royal Rasoi
2: สุดยอดเลย

0: สดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เชิญนั่งครับเชิญนั่งครับพี่อนนท์ฮะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
2: อ๋อสาขานี้5ปีครับ
0: พี่อนนท์เป็นรุ่นแรกเลยมั้ย
2: รุ่นแรกครับแต่ไม่ใช่สาขานี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามเราซอยภาษาไทยเขาเรียกว่าครัวครับ
0: โอ้
2: เป็นครัวครับ
1: เราออกเสียงผิดไปนิดนึงนะครับ
2: เราซอยมหา
0: วิทยาลัยซอยคิดว่าตัวเป็นนางงามเรามาอยู่ที่ Royal Bar ซอย
2: ตัวนี้เอาอิมพานมาบดครับแล้วก็ผสมน้ำตาลคือออกมาเป็นตัวนี้ครับแล้วหลังจากที่ทำตัวนี้แล้วเนี่ยค่อยมาเติมสีแล้วก็สีส
0: ันแปลง
1: อร่อย
3: กลิ่นหอมนมอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
3: ่มัน
0: เหมือนมันมีเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอ่ะได้กรอบกรอบ
2: เท็กเจอร์จะเป็นคล้ายทองหยิบทองหยอดบ้านเราแต่ว่านี่คือนมนั้นไข่

0: อกเลยว่ารสชาติอร่อย
1: เหมือนนมอัดเม็ดแต่มันเป็นเม็ดแบบร่วนๆหน่อยมันเหมือนทองหยอดจริง
0: ๆใช่เลย
2: เชื่อมันใช่ครับ
1: เออคล้ายๆทองหยอดเลยหวานประมาณนี้เลยสุขภาพมีปัญหาเลยไหมครับ
2: ปวดหลังครับ
1: ปวดหลังนี่คุณหมอรามาครับ
2: จริงๆอ่ะผมเคยรถชนแล้วผมเป็นสปอร์ตเพอร์ซันคือเล่นกีฬาเยอะมากครับแต่ว่ามาพักหลังนี้ฮะเขาห้ามเลยครับเด็ดขาดแค่ให้วอล์กคือเดินเฉย
3: ๆแสดงว่าต้องเคยทำMRI มาแล้วไหมครับ
2: ทำมาแล้วครับทำมาแล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยเขาคล้ายๆว่ามันอ้าไปนิดนึงคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแค่ว่ามีแก๊ปนิดนึงแค่นั้น
3: คร
2: ับทำให้ปวดแต่ว่าถ้าผมยืนรอคิวเนี่ยผมจะเริ่มนะแค่5นาที10นาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าผมบล็อก
0: เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
2: ถ้าเคลื่อนที่ผมจะไม่ปวดไม่เป็นไรครับแล้วก็2ถ้าผมนั่งนานผมจะเริ่มนะฮะควรจะทำยังไงดีครับ
3: ถ้าเรายังเดินใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยหนึ่งต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เสื่อมแล้วเนี่ยมันคงไม่หายเสื่อมเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของการเสื่อมเหมือนเราอายุมากขึ้นเพราะนั้นมันจะไม่หายมันเสื่อมอยู่แล้วงั้นเป้าหมายของเราคือลดอาการการที่จะลดอาการได้ก็คือเรื่องของกิจกรรมสำคัญที่สุดกระดูกตรงข้อต่อที่ข้างหลังเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเวลาที่เราก้มหลังยกของหนักแรงกระทำที่กระดูกสันหลังจะเยอะมากงั้นท่าพวกนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงไว้อันที่สองก็คือเราต้องบริหารกล้ามเนื
2: ้
3: อนะครับกล้ามเนื้อที่เราควรจะบริหารคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องข้างหน้าออกกำลังกายว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำดีที่สุดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงที่กระดูกด้วยเป็นการบริหารกล้ามเนื้อโดยตรง
1: ก็ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
3: เรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกายนะแล้วก็ระวังเรื่องของน้ำหนักตัว
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: เป็นไงบ้างครับการมาเดิน Little India ในวันนี้คุณหมอ
3: ก็ได้มาทานอาหารอินเดียกินขนมอินเดียก็อร่อยกว่าที่คิดเยอะเลย
1: ใช่ๆครับ
3: แล้วก็บรรยากาศของชุมชนแถวนี
0: ้
3: น
0: ี่ล้วนๆ
3: ใช่ลุ้นๆเหมือนเดินอยู่อินเดียแต่ไม่เคยไป
1: แต่ความรู้สึกมันได
3: ้ความรู้สึกได้ละ
1: ค่ะแม่ฮะมาเดินที่นี่เป็นไงบ้างครับ
0: มือคุณหมอค่ะ
1: เราก็มีแตกต่างบ้างแตกต่างบ้าง
0: แตกต่างบ้างใช่มั้ยตั้งแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าใช่เลยว่าจะกลิ่นทูบเทียนหรืออะไรเนี่ย
1: กลิ่นเนี่ยสัมผัสได้
0: กัมยานตลอดเส้นทาง
1: คือกัมยานต้องบอกผู้ชมว่าคือไม่ได้แบบว่าเป็นฉุนนะคือเป็นหอมนุ่นๆเพลินๆมันเพลิดเพลินฮะแล้วก็มีของอะไรแปลกๆให้เราได้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอและแม่แอลขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
0: แม่เป็นคนชอบนอนอย่างเงี้ยพอนอนแล้วเอาขึ้นเนี่ย
1: ขึ้นไปทำไมแม
0: ่หมอนสูงไปทำให้ปวดต้นคอ
3: เอามือเป็นหมอน
0: ก็เอามือเป็นหมอนหนุนอีกทีนึงทีนี้พอเวลายกมากๆอ่ะตอนนี้มันอัตโนมัติพอหลับปั๊บมือจะขึ้นเองเลยทุกวันนี้ต้องผูกมือขาติดกันเพื่อแม่ให้มือยก
1: แม่รู้ไหมว่าการยกอย่างเงี้ยจะทำให้แม่นอนไม่หลับ
0: ใช่
1: เพราะว่าแม่จะเหม็นแม่จะเหม็นแม่ต้องเดี๋ยวใจเย็นนี่ลูกเอง
0: ใช
1: ่ใจเย็น
0: มันเยอะตรงนี
1: ้ฮะ
0: ไม
1: ่
0: เก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: เหม
1: ็
0: น
1: ไม่เกี่ยวกับเหม็นหรอ
0: เกี่ยว
1: มันเลยนอนแล้วก็ดมไงแล้วมันนอนไม่หลับไง
0: ไปเดี๋ยวก็หนู
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติถือว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปันนกับปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะก็มันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสลิ้มรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสนะกายถูกต้องผลิตภัณฑ์หรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยถ้าให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโอนเอียงอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะอะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงเนี่ยนะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างงั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะเพราะยินร้ายด้วยในขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยลองดูที่คนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันมีเป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลเหมือนกับถูกมันกับใช่เลยอย่างเงี้ยน่ะนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเรา

แบบไม่มีความวิเคราะห์พิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกมประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างงี้เราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะที่อันนี้เรื่องการให้ค่อยพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเราเลยยังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนั่นแหละถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมาก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยอย่างนี้นะได้ยินทั้งเสียงนี่นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อไม่เชื่อง่ายว่ามันเป็นคนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านจะบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันก็จะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอา call center อย่างเงี้ยโดยตมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดกันโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกทีนี้พูดดีๆก่อนนะนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างนี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างนี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะก็พูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกป้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั้นคนนี้อันนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพุทธเจ้าแล้วนะพวกเรานะ

เขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไหมนะเอาได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะอ้าวเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคาร70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้แต่ต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะก็ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างนะพวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะยังพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่ไอ้อะไรออนไลน์นี่นะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุขอ่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีนี้อ้าวอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนั่นนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นน่ะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะด้วยความอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่ผอ.นะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4เท่านั้นนะแต่ว่าคนที่จบป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่าอย่างไงเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความเจอแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างเงี้ยนะลองพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างเงี้ยนะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกธรรมาไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยาวอย่างนั้นน่ะก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพระเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเดี๋ยวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพระพุทธเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะ

0: อันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมเออในเมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทําอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปต้องเดือดร้อนวุ่นวายทําไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทําให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างเงี้ยนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆนี่นะนี่คือคําสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะเอออย่างเนี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะเออมาจากซี่สั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเออนี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งเออของใหม่เอาเข้ามาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอ่ะดิจากก็พูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะ นะการได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาจําเอาคํานี้แหละย้ำเนี่ยว่าเออเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีนู่นน่ะกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะนี่นะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นก็เรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟคนิวเหรอเก็ทไว้อย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าพวกเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นก็เรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูซิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหอมมันไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเรานึกกลิ่นไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเนี่ยเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำเวิร์กน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียอาหารเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมบางเงินถือระวังไม่ใช่สำรวมหมายถึงว่าอันนั้นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงเออได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละเอออันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเขามาขายของให้คนอินเดียก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบอุ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีเนี้ยพอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเขาถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไรเนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองอย่างเงี้ยนะพวกเราเขาถึงบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างเงี้ยนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละอันเดียวนี่น่าเป็นตัวอย่างได้เลยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไรเพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกนะบางทีนะเออโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นราคาตั้งราคาตั้งแต่นู่นอ่ะ 5,000 คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะ700อย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอ้คนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 ไปแล้วอย่างงี้นะนี่อันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างเนี่ยชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจเราเศร้าหมองไง ถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายตรงที่ฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะเออชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเราเนี่ยนะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมเราต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นเออคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็จะเจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะเออพอจะเนมัตตัญญตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละหรือบางทีก็ถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเออเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเออเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวเออก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสต์ให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรเลยกินไม่หมดนี่นะโพจะเหนื่อยมาตันจุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนหนึ่งคุณจะลดได้3 4กิโลเลยนะเออคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20 30กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่มาถึงได้สองทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงเอ้ยไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่คำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะเออไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่มีระบบไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างหนึ่งคนไม่อยากทำเฉยมันไม่มีที่จะไม่มันว่างนะไม่มีเลยนะแต่นี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ขอพูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อกิเลสไม่เข้ามาไม่รบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะเจริญรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้อาจารย์เจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาว่างั้นเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างนึงนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ย มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันเนี้ยพอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นนะมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทําไงทํายังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักใจหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างงี้น่ะนะตัวเองเล่นเนี่ยเรียนก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทําอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทํา YouTube อะไรเนี่ยนะใช่มั้ยนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทําอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวนี่มันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทําไมอย่างงี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะกับเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทําแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มันทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้เนี่ยนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นั่นนะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะเออไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเออเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลินะปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะเออแปลว่ายังไงแปลว่าเนี่ยยะสะปะปังปาปังยะสะปะปังกะตังกะมังกุสลินะปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปาปาแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียเออมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำจิตให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลินะปิหิโสมังลงกังปะปาทิติอภามุตโตวันเจติมาอภิวาทนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโกรธเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านนะมันก็เหมือนกับมันสบายเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นเห็นไหมพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวัยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสุนตินารีแพทย์และเวชศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องกระบุ๋มครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรควัยทองกันใช่ไหมคะโรควัยทองนี่มันคือมีลักษณะโรคหรืออาการเป็นยังไงอะคะ
1: ครับจริงๆคำว่าวัยทองคือไม่ใช่โรคครับน้องกระบุ๋มเป็นภาวะครับภาวะที่ผู้หญิงทุกคนจะเผชิญหมดก็คือมีการขาดประจำเดือนนะครับเราจะเอาคำนิยามคือเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้วเกิน1ปีนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะมีขาดฮอร์โมนเพศนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการวัยทองนะครับเช่นมีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งนะครับแล้วเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นอาการของ
1: ผู้หญิงวัยทอง
0: ซึ่งวัยทองนี่ก็จะเกิดแต่กับผู้หญิง
1: ใช่เรียกว่าง่ายว่าเกิดทุกคนจะมีอาการของการหมดประจำเดือนทุกคนนะครับแต่อาการวัยทองดังกล่าวเนี่ยอาจจะในบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยครับ 80-90% ของผู้หญิงมักจะมีอาการร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะอย่างนี้วัยทองก็มีผลกับฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ความรู้สึก
1: ใช่ครับ
0: ของผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่ครับและนอกจากนั้นเรื่องสุขภาพด้วยนะครับน้องแก้มบุ๋มตัวอย่างเช่นเรื่องกระดูกนะครับบางครั้งผู้หญิงที่วัยทองหมดประจำเดือนไปนานๆนะครับก็จะหมดฮอร์โมนไปนานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุหรือกระดูกพรุนเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้วัยทองอะค่ะสำหรับผู้หญิงนี่จะเกิดหลัง1ปีเป็นต้นไปที่เราจะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มเข้าสู่วัยทอง
1: ค่ะโดยเฉลี่ยนะครับในคนไทยเราคือประมาณ 48-50 ปีแต่จริงๆแล้วก็แปรปรวนได้ในแต่ละคนไปขึ้นกับประวัติครอบครัวหรือขึ้นกับแต่ละบุคคลกันไปนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยสักประมาณ50ปีนะครับโดยรวม
0: ๆซึ่งทุกคนก็อาจจะต้อง
1: เผชิญหมดเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วอย่างนี้วัยทองค่ะจะมีผลกับเรื่องการมีคู่หรือว่าคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันภายในครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันไหม
1: ใช่ครับแน่นอนเลยครับอันนี้ปัญหาวันนี้ที่อยากจะมาพูดให้น้องแก้มบุ๋มแล้วก็ผู้ชมทุกท่านฟังก็คือเรื่องของปัญหาทางเพศเลยในวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะความสุขทางเพศเราแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับทีนี้วัยทองมีผลโดยตรงเลยกับเพศ

0: เลย
1: ย
0: ัง
1: ไงเอ่ย
0: ยกตัวอย่างเช่นเลยอารมณ์ทางเพศนะครับก็อาจจะมีอารมณ์ลดน้อยลงจากที่เราเคยมีอารมณ์ปกติในการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเรานะครับเราก็อาจจะมีอารมณ์ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเราขณะที่ผู้ชายนะครับอายุสัก50ปียังปึ๋งปังแข็งแรงอยู่นะครับ

0: ท้องใช่ไหม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: น
1: ั่
0: นแปลว่าวัยท้องก็มีผลกับ
1: ปัญหาทางเพศ
0: เลย
1: ของชีวิตคู่ของเขาแล้ว
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับในจุดนี้ปัญหาจุดนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
1: การแก้ไขมีสมมติถ้าเกิดมาหาเรานะครับเราจะมีการบอกเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องยาที่ถูกต้องให้เน้นว่าอย่าไปซื้อยารับประทานเองตามที่โฆษณาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามที่เรารู้กันต่างอันตรายนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มฮอร์โมนถ้าใช้เองเนี่ยอาจจะเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับเช่นเกิดมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะฮะทางที่เราอายุมากแล้วเราต้องระมัดระวังดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาหาให้แพทย์ดูแลให้เนี่ยการใช้ยาจะปลอดภัยนะครับบางทีเราก็ใช้ยาช่วยบางทีใช้ในการแนะนำให้มีอารมณ์กลับคืนมาช่วยนะครับและการป้องกันตัวเองก็คืออย่างเช่นการทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็ช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่บอกน้องแก้มบุ๋มคือเรื่องของอารมณ์ถูกไหมครับนี่เรื่องหนึ่งละจริงๆยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจอีกตัวอย่างเช่นเรื่องของการโต้กระตุ้นทางเพศนะครับก็จะน้อยลงด้วยตัวอย่างเช่นเกิดเราพยายามมีอะไรกับแฟนละนะฮะแล้วปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดก็จะน้อยลงนะครับรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยความรู้สึกดีๆงานมีความเสียวซ่านเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยก็จะลดน้อยลงตรงข้ามกันอาจจะกลายเป็นความเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนี่ก็เกิดจากวัยทองโดยตรงเลยเกี่ยวกับการขาดฮอร์โมน
0: ก็แสดงว่าปัญหาทางเพศนี่ก็มีความสำคัญกับคล้องจองกับเรื่องวัยทอง
1: ใช่แล้วก็เยอะด้วยอย่างในช่องคลอดเองก็มีความแห้งด้วยนะครับ
0: ซึ่งเกิดจากช่วงวัย
1: ใช่ครับพอแห้งเกิดจากฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมนวัยทองพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีการเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการทานยาค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะ
1: ขึ้นกับว่าเป็นอะไรนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่องคลอดแห้งนะครับเราก็อาจจะใช้ยาเฉพาะที
0: ่
1: นะครับเช่นกลุ่มฮอร์โมนนะอาจจะเป็นการทาหรืออาจเป็นการเน็บเฉพาะที
0: ่
1: เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนจากฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนถ้าเกิดเข้าร่างกายเราเนี่ยเราก็กลัวเรื่องของการเป็นมะเร็งได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะผลแทรกซ้อนนี่คือหมายถึงเรื่องมะเร็ง
1: เรื่องหลักๆคือเรื่องมะเร็งที่คือน่ากลัวที่สุดคือเรื่องมะเร็งใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยทองนี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าบุคคลทั่วไปหรือเปล่าคะ
1: อันนี้คือเป็นตามอายุอยู่แล้วนะครับในผู้ป่วยสูงอายุก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นคนวัยทองเองก็เป็นกลุ่มสูงอายุอันชนิดนึงก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะ
0: แล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไข้ที่มาพบคุณหมอค่ะก็คือมีช่วงอายุเริ่มต้นอยู่ที่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: หมายถึงวัยทองใช่ไหมหรือว่าหมายถึงเรื่องเพศ
0: หมายถึงเรื่องวัยทอง
1: วัยทองมีตั้งแต่อายุน้อยๆหน่อยเช่นสัก40อย่างเงี้ยก็มีบางคนวัยทองเร็วนะครับ
0: อ๋อค่ะเกิดจากอะไรอะ
1: บางทีอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้ซึ่งไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเกิดปัญหาอื่นนะครับเช่นเป็นเคยต้องถูกผ่าตัดนะมดลูกรังไข่ทำให้รังไข่ถูกสูญเสียไปกลายเป็นวัยทองเงี้ยนะครับหรืออาจจะถูกใช้แซงหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างของรังไข่ทำให้เป็นการสูญเสียไปนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่นะครับเกิดจากตัวโรคหรือเกิดจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็อาจต้องพิจารณาการให้ฮอร์โมนทดแทนโดยเฉพาะเกิดวัยทองเร็วเพราะเดี๋ยวกระดูกผุเร็วนะครับแล้วก็เป็นจะถึงเป็นวัยทองตามธรรมชาติสัก50ปีบางคนอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้นะครับ52 53ค่อยมีนั้นอายุก็มีความหลากหลายพอสมควร
0: แสดงว่าคนที่เป็นช้าก็ไม่มีผลว่าถือว่าผิดปกติอะไรอย่างเง
1: ี้ยถ้าเกิดว่าไม่ช้าเกินไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วที่บอกว่าช้าเกินไปนี่คือถือว่าจะอายุหลังเท่าไหร่
1: อันนี้บางคนอาจจะช้ามากกว่านั้นสัก55แต่อยู่ในเกณฑ์นั้นหลังจากนั้นยังไงก็ตามหมดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับ
0: วัยทองนี่เป็นนี่มีหลังจากทานยาหรือว่าพบคุณหมอเนี่ยถือว่าจะมีช่วงที่หมดวัยทองหมายถึงหมดจากอาการที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
1: บางถ้าเรื่องอาการถ้าเอาในเรื่องของการร้องวูบวาบนะครับแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับเนี่ยสมมติถ้าไม่รักษาไม่มาหาเราเนี่ยบางครั้งสักปีนึงนะครับหลังจากที่มีอาการเนี่ยก็จะเริ่มหมดเองก็คือเราจะมีความคุ้นเคยความเคยชินนะครับก็หมดไปแต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีปัญหามาหาหมอดีกว่านะครับอันที่หนึ่งคือมารักษาอาการโดยแพทย์นะครับอาการจะหายอย่างดีนะอย่างเช่นเรื่องของอาการหงุดหงิดร้อนวูบวาบตามตัวนะครับนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็มีผลต่อตัวเองและครอบครัวให้หมอจัดยาที่ถูกต้องให้จะปลอดภัยนะครับดีกว่าเราทนพอทนเสร็จปุ๊บเราก็เป็นหงุดหงิดกับครอบครัวคนอื่นก็มีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บก็มาหาเราเราจัดยาที่ถูกต้องให้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับเน้นว่า1ควรจะมาหาหมออันที่2เน้นว่าอย่าหายารับประทาน

0: เองที่หมอเจอบ่อยคือการหายารับประทานเองนะปัจจุบันนี้สื่อเนี่ยมีผลมากนะครับเช่นไปเปิดจากเน็ตเจอยานู่นยานี่นะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันยาอะไรมากมายแล้วก็ไปซื้อนะครับสุดท้ายเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับในนี้ว่าอย่าใช้ยารับประทานเอง
1: แล้วคุณหมอพอจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปซื้อยารับประทานเองมีปัญหาอะไรเป็นต้นบ้าง
0: อ่ะเช่นหนึ่งอาการข้างเคียงของยาเลยนะครับเช่นกินแล้วแพ้นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นหรือเป็นหอบคือมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปจากยากลุ่มนั้นระยะยาวกลายเป็นมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคของเลือดนะครับเช่นหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันนะครับจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ยาใช้ยาเองมีปัญหามากมาย
1: ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรก็ตาม
0: ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดปริมาณไม่เหมาะสมคือทุกอย่างดีหมดเลยนะเกี่ยวกับกลุ่มยาแต่ว่าต้องใช้อย่างเหมาะสมและปริมาณเหมาะสมมันกลับมาให้เราจัดให้หมอก็ต้องจัดยาได้ปริมาณที่เหมาะสมตามคนไข้แต่ละคนไปและขณะเดียวกันนะครับทางหมอเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ยาด้วยเช่นอาจต้องมีการขอตรวจร่างกายเป็นระยะเจาะเลือดเป็นระยะนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมเป็นระยะอย่างเงี้ย
1: จะต้องมีการเจาะเลือด
0: ใช่ด้วยการตรวจตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเหมือนหงุดหงิดช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอันดับแรกที่มาพบคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาอะไรยังไงบ้างคะ
0: อันดับแรกก่อนคือหมอจะประเมินก่อนนะครับว่าเป็นอาการเข้าสู่วัยทองจริงไหมนะครับหนึ่งอาจจะถามจากประวัตินะครับจากอาการต่างๆรวมทั้งอันที่2อาจจะตรวจร่างกายทั่วไปและการใช้การเจาะเลือดช่วยนะครับเราสามารถเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนในเลือดได้ด้วยนะครับว่าน่าจะเข้าสู่วัยทองหรือระยะใกล้วัยทองจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ประเมินว่าควรจะใช้ยาหรือยังนะครับเพราะยาเองก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับเช่นทั้งกลุ่มฮอร์โมนและกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพราะนั้นเองหมอจะดูตามความเหมาะสมด้วยจากคนไข้แต่ละคนเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่เหมาะสมใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมนะครับหรือดูแล้วใช้กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือบางครั้งไม่ต้องใช้ยาให้คำแนะนำก็เพียงพอเห็นไหมเห็นว่าการไปหาหมอจะมีประโยชน์มากเพราะหมอจะช่วยในการตัดสินใจให้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันระหว่างทั้งหมอกับคนไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องการพูดคุยที่หมายถึงไม่ต้องทานยาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาไปถึงพูดคุยให้คนไข้สบายใจ
0: บางครั้งเกิดมีเหมือนมีอาการวัยทองแต่ดูแล้วอาการไม่มากนักนะครับดิฉันจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าขนาดของปัญหาหรือขนาดของอาการเนี่ยไม่มากนักนะครับเราปรับตัวอยู่กับมันได้ก็เหมือนกับบางคนที่ปล่อยตัวไปเต็มธรรมชาติจนแก่เหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าเอ๊ะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนั้นไม่เห็นต้องรับยาเลยทำไมเราต้องมาหาหมอมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางคนก็อาการไม่มากนักนะครับปัญหาของตัวเองไม่มากนักไปหาครอบครัวไม่มากนักเราก็อาจจะให้คำแนะนำให้คำให้การปลอบใจแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจและเข้าใจถึงปัญหาก็หายเองได้เหมือนกันนะครับ
1: ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าต้องทานยาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทานนานมากน้อยขนาดไหนคะ
0: สมมติว่าถ้าจะเข้าอยากจะทานยาขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนด้วยถ้าทานฮอร์โมนนะครับถ้าทานฮอร์โมนเลยเนี่ยถ้ามีอาการด้วยร้อนวาบด้วยวัยทองด้วยทานยาวเลยครับ 5-10 ปีเลย
1: โอ้ยาวมากค่ะ
0: น่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานยาทานยาเองอันตรายมากถ้าจะจู่ทานฮอร์โมนเอง5ปีหรือ10ปีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งมีแน่นอนถูกไหมครับถ้าไม่ได้เฝ้าระวังเหมือนที่หมอได้กล่าวไปในตอนแรกๆนะครับ
1: แสดงว่าผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาหาคุณหมอปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนมากจะต้องทานยาหรือว่าเพียงแค่พูดคุยปรึกษา
0: หลายส่วนใหญ่จะไม่ต้องทานยานะครับเราจะมีคัดเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทานยา
1: ะ
0: นะครับ
1: แล้ววัยที่ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองสามารถมาพูดคุยมาพบกับคุณหมอได
0: ้ได้เลยครับอันนั้นเรียกว่าระยะก่อนวัยทองนะครับหรือใกล้วัยทองบางครั้งอาจจะมีอาการแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยสมมติสัก40ปลายๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเรื่องของประจำเดือนเริ่มห่างๆออกนะครับได้นะครับแล้วก็เริ่มมีร้อนวาบๆหงุดหงิดไล่เกิดขึ้นแล้วบางคนก็มาหาก่อนก็มีไม่ต้องรอประจำเดือนหมดก็มีนะครับ
1: คือหนูเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ40ต้นๆยังไม่ถึง45ด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหากับคู่นอนก็คือสามีคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองหรือว่ามี

0: ผลจากสภาวะแวดล้อม
1: เป็นได้หลายปัจจัยครับเรื่องของปัญหาทางเพศเป็นได้ทั้งทุกเพศและทุกวัยกลุ่มอายุนั่นหมายความว่าเช่นบางทีผู้หญิงนะครับอายุสัก 30-20 ก็อาจจะปัญหาเรื่องของขาดอารมณ์ทางเพศคุณหญิงเวลามีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมาปรึกษาได้เลยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็มีเรื่องของคลินิกสุขภาพเพศให้การบริการดูแลเรื่องของปัญหาทางเพศในทุกกลุ่มอายุนะครับนั้นก็สามารถไปปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเป็นต้น
0: แล้วผู้หญิงบางท่านนะคะที่เข้าสู่วัยทองแล้วแต่ว่ามาปรึกษาปัญหาทางเพศเนี่ยนอกจากการทานยาจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการมีคู่ช่วงชีวิตช่วงระยะเวลาในการกับคู่นอนนะคะมีความสุขมากขึ้นไหม
1: การรักษาทางเพศมีความหลากหลายเยอะครับตัวอย่างเช่นอาจทำเพศบำบัดนะครับ
0: เพศบำบัดเป็นยังไง
1: เพศบำบัดอย่างเช่นเราจะมีการสอนนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสกันอย่างไรมีเทคนิคอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการขมิบช่องคลอดเพื่อทำใหกล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับมากขึ้นการปรับอารมณ์ด้วยจิตใจนะครับหรือการใช้จิตบำบัดทั้งนี้ทั้งเพศบำบัดจิตบำบัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมบำบัดหลายอย่างที่ช่วยในการรักษาปัญหาทางเพศนะครับนอกจากยาเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวในการรักษา
0: แล้วหนูหลายๆคนจะเห็นว่าช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนจะฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้มีส่วนช่วยในเรื่อง
1: การ ปกครองปัจจุบันนี้เน้นเรื่องการออกกำลังกายเลยถือว่าดีที่สุดกับทั้งสุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็สุขภาพใจก็ดีตามมาถ้าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมครับและสุดท้ายสุขภาพเพศก็จะดีตามมาแน่นอน
0: แสดงว่าการออกกำลังกายก็มีผล
1: เน้นมากในปัจจุบันถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็อย่าให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันแนะนำเลยนะครับอย่างน้องแก้มบุ๋มก็ไปทำเลยสักวันหนึ่งเนี่ย 30-45 นาทีต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย 3-4 วันนะ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับควรทำให้สม่ำเสมอนะครับ
0: แล้วก็จะมีสุขภาพ
1: ตลอดไปนับจากนี้นะครับสุขภาพจะแข็งแรงเลย
0: แต่เชื่อว่าสาวๆปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเขินอายที่จะต้องบอกว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้ว่าโรควัยทองมีความน่ากลัวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับสวัสดีครับคือจะเห็นว่าอย่างน้องแก้มบุ๋มของเราเนี่ยใช้คำว่าสาวๆกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งวัยทองที่อายุ50นะครับน้องแก้มบุ๋มยังบอกว่าสาวๆแสดงว่าปัจจุบันนั้นเราจะคิดว่าเราแก่นะครับเพราะว่าเราจะมาต้องไม่ถือว่าตัวเองแก่นะครับเรา50ก็ยังสาวได้จึงเรียกว่าวัยทองนะไม่ใช่วัยแก่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่จะมาหาหมอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นเหมือนเราจะขาดประจำเดือนไปนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเพศก็ขออย่าให้อายที่พบหมอการพบหมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราอาจจะคิดว่าหมออาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่จริงเนี่ยเรามีการเรียนรู้และมีวิธีการในการช่วยเราได้นะฉะนั้นว่าไม่ต้องกังวล นะครับมีอะไรแนะนำว่าขออย่างเดียวคือเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วเดินเข้าหาหมอเลยโดยตรงนะครับหมอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสาวๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะวัยทองกับปัญหาทางเพศของผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และวิชาศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกกันค่ะท่านี้นะคะคือท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลงค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าช่วยยกเท้าขึ้นขณะเดินเพื่อทำให้เราไม่สะดุดล้มค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่พิงพนักนะคะมือสองข้างนะคะจะวางไว้ที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นยืดขาออกมาเล็กน้อยเท้าสองข้างวางบนพื้นนะคะเริ่มที่กระดกข้อเท้าขวาขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่ข้อเท้าซ้ายแบบนี้ค่ะสลับกัน10รอบนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะทำแบบนี้นะคะวันละ3รอบรอบละ10ครั้งนะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะทำคือซุปไข่ผัก3สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็โดยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะใช้ไก่นะใช้ไก่เนี่ยต้มเป็นน้ำซุปนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเตรียมไก่ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเราได้เป็นน้ำซุปแล้วแล้วก็ได้ไก่ที่ต้มไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเรานำขึ้นมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะเป็นตัวที่ตกแต่งในตัวซุปของเรานะคะวิธีการเตรียมเห็ดหอมนะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะการเตรียมก็คือเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำก่อนพอเราได้ลักษณะเห็ดหอมที่นุ่มแล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เป็นจุกนี้ออกพอเราได้เห็ดหอมแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มน้ำเห็ดหอมลงไปต้มนะคะแล้วก็มาดูส่วนของแฮมนะคะเราก็จะหั่นครึ่งเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเราก็จะได้เป็นแฮม

0: ันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดหอมแล้วก็สุกแล้วถ้าเราทำเห็ดหอมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าคือสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปพอมีสีสันสวยงามนะคะผักสามสีตัวนี้เราหาซื้อได้โดยการเขาจะมีขายเป็นลักษณะผักแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือถ้าเราเตรียมเองก็ได้เราก็ใช้เป็นแครอทสุกนะแครอทเอาไปต้มสุกก่อนนะคะแล้วก็เม็ดข้าวโพดต้มสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นะก็สามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าซุปจานนี้ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามนะคะมีสีจากผักสามสีแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทำให้ซุปของเราเป็นลักษณะของซุปไข่ขาวซึ่งมีไข่ขาวที่เป็นลักษณะเป็นฝอยเราก็ต้องปล่อยให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเดือดซะหน่อยนะคะเราก็ใช้กระชอนนะกระชอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้ต้องระวังอย่าให้ไข่แดงติดมาด้วยตอนที่เราแยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นสีขาวมันจะติดสีของไข่แดงไปด้วยนะคะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เราใช้กระชอนนะคะรองที่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เราจะได้ไข่ขาวที่เป็นเส้นๆลงไปในซุปนะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากเราก็อาจจะใช้วิธีการโรยลงไปก็ได้นะคะใช้ถ้วยเนี่ยค่อยๆเทไข่ขาวลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีกระชอนที่บ้านนะคะก็ได้เป็นไข่ขาวที่เป็นเส้นๆแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยทั้งหมดนะโดยใส่น้ำมันงานะคะใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะลงไปทีเดียวเลยเพราะตัวนี้ส่วนผสมของเราสุกอยู่แล้วนะคะอาหารจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะปรุงรสชาติเขาจะนิยมปรุงโดยเฉพาะเป็นซุปนะคะเขาจะนิยมปรุงแบบทุกอย่างเสร็จสุกหมดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปมันจะทำให้กลิ่นหอมของตัวซุปเนี่ยยังคงอยู่นะกลิ่นหอมของส่วนผสมยังอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปไข่สามสีของเรานะคะคราวนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนทางคุณค่าโภชนาการของอาหารจานนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าไข่เนี่ยปกติจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะแต่มีเราใช้ไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะเคยเห็นว่าพวกที่เขาเพาะกายที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทานไข่ขาวอย่างเดียวเขาจะไม่ทานไข่แดงนะคะจะเป็นตัวช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นด้วยสำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลล์เอสติมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลล์เอสติมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสติมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสติมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสติมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลล์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้

อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้ที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นแล้วก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมาเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนนึงได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความรัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1

ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่หนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่

มอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลฟ์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆ เนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราให้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่น
หลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อม

กับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีของนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็นก็เพียงพอแล้ว

สุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: บายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะ
1: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
2: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
3: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
1: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
2: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่โดยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมุติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
4: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงๆลืมๆแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
5: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถา

0: จะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาเขาจำไม่ได้ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: หลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวป่าน่าทานจังเลยค่ะรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
1: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
1: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
1: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: โชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆ
1: แต่จานนี้หวานไปนะคะ
2: หวานไปเหรอ
1: ค่ะ
2: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
1: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
2: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
3: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
1: แปลก
2: ๆแปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
3: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
2: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
3: ่
2: ย
3: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
2: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม่ไม่ได้
2: ต้มน้ำ
0: แม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
3: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
2: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
3: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจาก

0: ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
1: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้หาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้งสองส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
0: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
2: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี่จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี
3: ้ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ยว่าเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
4: โอ้คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป้งกระป๋องอะไรเป็นร้อยร้อยใบเป็นร้อยร้อยชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก่
0: คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
1: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการ กิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กลับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมว่าไอ้กล่องๆที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจอสมาธิกับสิ่งไหนๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวกลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
2: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะเดี๋ยวผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
1: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะ ไม่ใช่ว่ามาถึงหมอแล้วหมอก็จะชี้

0: ั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทําแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดหนึ่งแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มารู้สึกเสียใจทีหลัง
1: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
3: แม่โทรหาใครเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จักอ่ะ
2: ไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์จริง
3: ๆแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
2: แม่นี่รำคาญจริง
3: หาอะไรอีกล่ะแม
2: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
3: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่ได้หาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้เรื่องยังไงอ่ะ
2: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดุด่าแม่เลยมาหาเลย
3: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
2: ดูนี่มันไม่ไปไหนหรอกโทรนั่นแหละเอาไป
4: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
5: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
6: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่ เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: ตามนิจโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะหริวาตนาสีลิสาจรุนพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ใหญ่พาซ่าน
1: ี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและให้ความรู้เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอ

0: ป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีขอเชิญรุ่นใหญ่ที่ยังสวยและซ่าไม่สางอย่างแม่แอ้วอัมพาภูสิทธิ์ไปเที่ยวกันที่ลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยวันนี้ขอบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพลตะตั้งแต่ต้นจนจบรายการอย่างแน่นอน
1: เชื่อว่าหมอป่านและแม่แอ้วน่าจะยังไม่เคยมาเดินแถวนี
2: ้ยังค่ะ
1: นั่นไงสำเร็จ
3: ครั้งแรกเลยคร
2: ับ
1: กลัวว่าพามาแล้วจะบอกเดินบ่อยแล้ว
2: ยังเลย
1: ข่าวดีนะฮะก็คือว่าผมเองก็ไม่เคยมา
2: พูดยังไงมาแล้วเป็นแหมสิบสิบครั้ง
1: แต่ว่าวันนี้หมอป่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม
3: ครับ
1: นะฮะแม่ดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาด
2: บ้าเหรอไม่ได้เป็น
1: ผมไม่ได้เป็นหรอ
2: แข็งแรงขนาดนี้เดินตั้งแต่เช้ามาถึงตรงนี
1: ้ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ฟังไว้ได้
2: ใช่
1: จะได้เอาไว้ป้องกันแล้วก็เอาไว้ดูแลคนรอบข้างด้วย
2: โอเค
1: เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเล่นกันแล้วกัน
2: ดีค่ะ
1: แต่ว่าต้องชมก่อนเลยแม่ทำการบ้านมาดีมาก
3: ชุดสวยมากใช่ไหมครับ
1: ผมบอกเลยวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไปเดินเยาวราชเลยจริง
2: บ้าเหร
1: องั้นช่วงนี้เรามาเท้าคางกันนิดนึง
2: ได้ค่ะ
1: เท้าขวาของแม่นะต้องบอกว่าดังตั้งแต่สมัยแบบสามใบเถา
2: สามใบเถา
1: แต่ว่าสามใบเถาเนี่ยถือว่าแบบดังมาก
2: ดังมากเพราะว่าเป็นนางเอกในสังกัดเดียวกันถึงสามคน
1: มารวมกัน
2: มารวมกัน
1: สามเถามีใครบ้าง
2: พี่เจี๊ยบนวรัตน์อัมพาภูสิทธิ์แล้วก็สุดท้องคือสุวรรณสารนพิรม
0: ลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านการค้าเล็กๆที่ตั้งอยู่แถวพาหุรัฐครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอินเดียขนาดย่อมๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใครที่อยากจะลองมาซึมซับบรรยากาศแบบพารตะอยากกินอาหารอยากแต่งตัวหรือช้อปปิ้งแบบอินเดียมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและที่สำคัญเขาเปิดทุกวันครับ
1: ที่ต้องมาทานนะครับถ้าหากว่ามาในย่านนี้นะครับแม่ซัมโมซ่า
2: ซัมโมซ่า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
4: ชื่อปิตตี
2: ้ปิตตี
1: ้ปิตตี้แล้วคุณพี่อะครับ
5: ปามี่ค่ะ
1: ปามี่
2: อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
5: นี่บาเดียไส้ผักค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อนี่บาเดียไส้ผักอันนี้ซัมโมซ่าอันนู้นอะไร
5: นี่มันชุบแป้งทอดค่ะ
1: เปิดมากี่ปีแล้วอะ
5: ประมาณ40ปีแล้ว
1: โอ้40ป
2: ีนะ
1: ซัมโมซ่านี่เหมือนตะหลี
2: ่ไอ้
1: ตะหลี่ปั๊บมันเกินไง
2: อันนี้เหมือนกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: หอมเหมือนอะไร
3: เหมือนมันฝรั่งครับมันฝรั่งบดมันฝรั่งบดแต่ข้างนอกมันกรอบ
1: มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้เขาแบบรสชาติดีอ่ะจัดจ้าน
2: อ่
1: ะ
2: อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม
1: มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอะไรไหมครับข้อเสื่อมมีไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เอาไม่มี
3: แข็งแรงแข็งแรงดี
2: แต่ว่ามีปัญหาใช่ไหมคะคุณปามี
1: ่ปัญหาอะไรแม
2: ่ถ้วยเนี่ยใครจ่ายไปแล้วค่ะเบญจพลจ่ายนะคะ
1: ขอบคุณครับพี่ท็อป
2: ขอบใจมากนะลูก
6: ก็เคยได้ยินมาแต่ถ้ารู้แบบโดยตรงยังไม่รู้
7: ข้อเข่าเสื่อมกับข้อเข่าเสื่อมค่ะ
1: ไม่รู้จักครับคุณหมอครับเรามานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคืออะไร
3: คือจริงๆอธิบายก่อนคำว่าข้อต่อเนี่ยก็หมายถึงว่ากระดูกเราร่างกายเรามีประกอบด้วยกระดูกใช่ไหมฮะเรามีกระดูก2ท่อนที่มาชนกันกระดูก2ท่อนนี้จำเป็นต้องมีการขยับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมีผิวข้อเคลือบอยู่ที่ปลายกระดูกซึ่งผิวข้อตรงนี
1: ้กระดูกอ่อนไก่ใช่มั้ย
3: เคยกินข้อไก่ที่มันขาวๆ
1: อ
3: ัน
1: นั้นน่ะนะ
3: ขาวๆตรงนั้นคือผิวข้อ
1: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอนรองกระดูก
3: ไม่ใช่หมอนรองกระดูกผิวข้อเนี่ยคุณสมบัติของมันคือต้องเรียบลื่นแล้วก็ไม่มีเส้นประสาทอยู่การขยับตรงข้อต่อเนี่ยก็จะไอ้ลักษณะเนี้ยจะทําให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยมันจะไม่มีเสียง
1: อุ๊ยแต่อันนี้มีเสียง
2: ดังมากเลยได้ยินมัน
3: มันจะเรียบลื่นแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ด้วยความที่บริเวณผิวข้อไม่มีเส้นประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเวลาขยับเราจะไม่เจ็บนี่คำว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็หมายถึงตรงผิวข้อนี้เขาสูญเสียคุณสมบัติไปจากเดิมที่เรียบ
1: ไอ้กระดูกอ่อนๆเนี่ย
3: กระดูกอ่อนมันสึกหรอไปอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีความหนาของมันบางลดลงเนี่ย
1: โทษนะหมอเกี่ยวกับกระดูกพรุนไหมอันเดียวกันปะ
3: คนละอันกัน
1: ไม่เกี่ยวด้วย
3: ไม่เกี่ยวกันคำว่าข้อเสื่อมเนี่ยคือหมายตรงผิวข้อเสื่อมผิวข้อนี้เป็นกระดูกอ่อน
1: แม่มีอาการอย่างนี้บ้างไหม
2: ไม่มีค่ะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกาย
1: ช่วยได้
3: ฟังแล้วชื่นใจ
2: และทานอาหารเนี่ยเป็นคนชอบทานผักเยอะ
3: ดีมาก
2: แล้วก็จะดูแลตัวเองคือแล้วโน่นนี่นั่นอาหารเสริมเรื่องของเรามันก็ต้องช่วยบ้างทางอ้อมและทางตรงแต่ที่สำคัญค
1: ือ
2: ทุกวัน
1: คือเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะฮะกระดูกเยอะคุณผู้ชมนะครับมันมีหลายข้อต่อเลยเกินไม่ใช่ว่าคนจะชินอยู่แค่ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นข้อต่อก็นึกถึงแค่เข่ากับศอกไม่ใช่นะฮะตรงคงตรงคอตรงนิ้วอะไรมันก็มีเยอะแยะมากมายตรงไหนมันเสื่อมง่ายที่สุดและเสื่อมบ่อยที่สุด
3: ข้อต่อมีการขยับยิ่งขยับเยอะทำงานเยอะก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยข้อมันก็จะเสื่อมข้อที่เราใช้งานเยอะๆก็อาจจะเป็นที่กระดูกสันหลังส่วนค
1: อ
3: กระดูกสันหลังส่วนเอวหรือว่าจะเป็นตามข้อนิ้วมือที่เจอบ่อยจริงๆคือกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนเอวแล้วก็ข้อเข่าจะเจอเยอะสุดที่เสื่อมอ
1: าการปวดมันต่างกันไหมหมอเอาที่คอนะ
3: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดถึงข้อเสื่อมเนี่ยเวลาเราขยับจะมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าเราอยู่ท่าเดิมๆนานๆแล้วจะขยับเริ่มต้นเนี่ยจะเจ็บหรือจะขยับยากนี่คืออาการของข้อเสื่อมเข่าก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วคนที่เป็นข้อเสื่อมนั่งนานๆจะลุกเนี่ยช่วงแรกจะลุกยากเดินแล้วจะเดินลำบากเหมือนก้าวแล้วเข่ามันจะไม่ค่อยงอคืออาการพวกนี้เกิดจากผิวข้อเขาไม่เรียบแล้วพอเดินไปสักพักเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นมีน้ำในเข่านี่มันเริ่มไหลเวียนมากขึ้นก็จะค่อยๆเดินไปได้ดีขึ้นอาการพวกนี้เป็นอาการของข้อเสื่อม
1: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
3: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
1: แต่ละเออหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยเออเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
3: ลองดูครับ
1: ตายลองได้ด้วย
3: พูดได้
1: สนุกจังเลย
0: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้แม่แอลใส่ชุดจัดเต็มเพื่อมาเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียย่านพหลรัฐขนาดนี้เห็นทีต้องพาไปกินอาหารเพื่อให้เข้ากับชุดของแม่แอลกันสักหน่อย
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาแม่แอลนะครับกับคุณหมอนะครับมาทานอาหารอินเดียด้วยกันนะครับนี่คือพี่จิมนะฮะเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: พี่จิมครับชื่อร้านนี่ชื่อว่าอะไรฮะ
4: Royal India ครับ
1: Royal India
4: ใช่ครับ
1: เปิดมากี่ปีแล้ว
4: ถ้าเป็นปีนี้น่าเป็นปีที่62ครับ
1: โอ้โห
2: ค
1: ุ
2: ณพระเจ้า
1: ตั้งแต่รุ่นไหนอะ
4: รุ่นคุณปู่แล้วครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในเมืองไทย
1: โอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านเราคืออะไรฮะทำไมลูกค้าติดใจอ
4: าหารอินเดียเนี่ยคือจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศแต่ของเราเนี่ยที่เด่นกว่านั้นคือจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้าน
1: เมนูที่เอามานี้คุณหมอและแม่แอลเคยทานไหมครับ
2: โอ้ผมเคยเห็นนี่ครับ
1: เขาต้องใช้มือใช่ไหม
4: ถ้าโดยปกติเนี่ยอาหารอินเดียก็จะใช้มืออยู่แล้วแต่ว่าทีนี้วิวัฒนาการก็แล้วแต่คือเป็นเซตเนี่ยคือที่เขาทำเนี่ยคือจะได้ทุกกลุ่มได้ทั้งกลุ่มของข้าวแกงมังสวิรัติแล้วก็ไม่มังสวิรัติแล้วก็อาหารทานเล่น
1: ชื่อเมนูหน่อยครับ
4: อันนี้นะครับจะเป็นนอนเวสทารีก็คือจะเป็นไก่หรือแพะก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นติก้ามาซาล่าก็คือไก่แล้วก็อีกชนิดนึงก็คือโรแกนจอชคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือแพะแห้งแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดของอินเดียชื่อจริงๆก็คือนานถ้าคำจริงๆมันคือนันชื่อคือปลาประดำผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอาหารไทยก็คือข้าวเกลียบ
1: โอเคครับ
3: โอ้ขอบคุณครับ
2: ปลาดำกรอบ
1: อร่อย
3: มีกลิ่นครับมีกลิ่น
4: มันจะมีเครื่องเทศนิดหน่อยเครื่องเทศครับจะเป็นพริกไทยเล็กๆแล้วก็เครื่องเทศหน่อย
1: ๆผมขออนุญาตไหนลองทานแบบคนอินเดียเหมือนเป็นการชูรสขึ้นมาเฉยๆครับ
4: นี่คือไก่ติก้ามาซาล่าครับ
1: ไก่ติก้ามาซาล่าจะคล้ายๆกับมัสมั่นรสชาติจะเค็มนิดๆหวานบางมากเลยอร่อยอ่ะ
3: อร่อย
1: อร่อยจังเลยอ่ะ
2: อร่อยค่ะต้องทานกับอันนี้นะมันจะพอดีกันเลย
3: คือไก่เนี่ยกินเข้าไปเหมือนจะช่วงแรกจะเค็มนิดๆแต่พอเราเกินไปเหมือนกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ในเหมือนติดจมูกเรา
1: แต่หลายคนที่ไม่กล้าทานอาหารอินเดียนะครับผมขอพูดเลยว่าคุณต้องลองดูถ้าไม่เคยทานอาหารอินเดียแต่อยากเริ่มมาเริ่มที่นี่ก่อนตอนนี้ก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณแม่แอลมากที่เลี้ยงเราในมื้อนี้นะครับเด
3: ี๋
1: ยวแม่แอลจะเป็นคนจ่ายขอบคุณแม่
3: ขอบคุณครับ
1: ผมขอบคุณมาก
8: จากท่านั่งเป็นท่ายืนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ยากนิดนึงค่ะ
6: คือมันจะปวดเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยเวลาลุก
3: อาการยังไงบ้างที่เราสงสัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่หนึ่งก็คือมีเสียงดังในข้อเข่าน
1: ี่คือที่หัวเข่าเลยนะ
3: ร่วมกับอาการเจ็บเข่าง่ายๆเลยเรามือจับเข่าตัวเองนี่แหละจับแล้วเรางอเหยียดเข่าดู
1: งอเหยียด
3: คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะรู้สึกเหมือนเข่ามันเสียดสีกันเหมือนกระดาษทราย
2: ฟ
3: ืดๆแคลกๆแคลก
1: ๆเลยเหรอ
3: จะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราจะรู้สึกลื่นๆลื่นไหลอันนี้ดี
1: มีก๊อกแก๊กได้ไหมเอา
3: เฮ้ยอะไรวะต้องลองเขย่านิดนึง
1: เขายังอยู่ยังอยู่
3: ถ้าก๊อกแก๊กบางทีถ้าก๊อกแต่มันไม่มีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษทรายคือเนี้ยอาจจะเป็นที่ตัวผังผืดในข้อเข่าได้อันนี้อันแรกเสียงในข้อเข่าอันที่สองคืออาการปวดเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเช่นเรานั่งยองๆกับพื้นแล้วลุกขึ้นแล้วมีอาการปวดเจ็บเสียวในเข่าอาจจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านในของข้อเข่าเวลาที่ลุกจากพื้นนั่งยองๆขัดสมาธิแล้วจะลุกขึ้นเจ็บหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บก็เป็นสัญญาณอย่างนึง
2: อายุเท่าไหร่มักจะเป็นเร็ว
3: โดนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า50
1: แม่ได้รับสิทธิ์นั้น
2: เห็นไหมครับแม่เป็นคนทำอะไรชัดเจน
3: อีกอันนึงก็คือเรื่องข้อติดนั่งนานๆแล้วหรือว่านอนตื่นเช้าแล้วจะลุกเดินเนี่ยลุกยากส่วนใหญ่เวลาตรวจคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาจะลุกต้องตั้งไข่ก่อนตอนแรกผมก็งงเฮ้ยตั้งไข่อะไรคุณป้าไม่น่าจะมีไข่กำลังเหมือนตั้งตัวก่
1: อ
3: นแล้วพอสักพักถึงจะเริ่มคล่องขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอาการเหล่านี้4อย่างก็แนะนำว่าน่าจะสงสัยได้นะว่าเราอาจจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อม
1: แล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเขาจะส่งไปหาโรคอื่นได้ไหมฮะ
3: ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลทางตรง
1: ครับ
3: นะเพราะว่าข้อเข่าก็จะเป็นที่ข้อเข่าแต่อาจจะส่งผลเรื่องของระบบกระดูกเพราะเวลาที่เข่าเสื่อมเราจะเดินยากใช่ไหมครับการเดินมีการขยับก็ต้องมีการขยับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวสะโพกข้อเข่าข้อเท้า
2: ตามกันหมด
3: นิ้วเท้าเนี่ยเวลาเราเดินทุกอย่างมันต้องประสานกัน
2: ใช่
3: เวลาที่ข้อเข่าเราเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้งานข้ออื่นมากขึ้น
2: นึกถึงถ้าไม่ประสานคงโยกกันหน้าดูเดี๋ย
3: วเดี๋ยวนี่ครับ
1: ครับมาฝั่งนี้นี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหอลังการมากเลยเดินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นของมาจากอินเดียโดยตรงอิน
9: เดียโดยตรงเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลยเหรอ
9: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเป็นเรซินผสมมาหินอ่อน
1: พี่ชื่ออะไรครับ
9: ปูค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ปูแนะนำเราหน่อยนะ
9: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีมหา
1: บูชาจริงถูกไหม
9: ใช่ค่ะทำพิธีมาแล้วองค์นี้
1: งั้นพี่ปูรบกวนแนะนำพวกเราหน่อยว่าถ้าหากว่าจะไหว้พระแม่กาลีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องคือยังไง
9: ถ้าเป็นถวายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ท่านชอบสีแดง
9: ใช่ค่ะ
1: แล้วปกติเขาจะขอเรื่องอะไรฮะ
9: ก็คืออย่างถ้าเป็นองค์แม่กาลีก็จะเกี่ยวกับพวกมารพวกอะไรอย่างเงี้ยสัตว
2: ์ขอพรจากพระแม่กาลีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการนะเจ้าคะศัตรูแผ่วพันขอให้ไปให้ไกลๆเลยสาธุนะคะ
1: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
3: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
1: แต่แล้วหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
3: ลองดูครับ
1: ตายแล้วตายร้องได้ด้วยอ่ะ
3: ได้
1: หล
3: ุ
1: ดเลยมายืนทำอะไรเนี่ย
2: มายืนคู่เขา
1: คู่ทำไม
2: ใครหน้าผัวแก
1: แม่จะไปดูชุดเพิ่มใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ได้เข้าไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ร้านนี้เปิดมานานยังครับ
10: สัก20ปีได้
1: คือเด่นมากเรื่องสาลีต้องมาซื้อที่นี
10: ่เพราะมันถูก
1: ในฐานะที่แม่นะครับได้เตรียมตัวแต่งชุดนี้มาตั้งแต่ตีสอง
10: มันเร็วงั้นแหละ
1: เขาตื่นเต้นมากเขาบอกวันนี้จะเจอเจ้าของร้านด้วยอยากจะใส่มาให้ดูเห็นแล้วตอบผมสั้นๆเลยผิดหวังหรือผิดหวังมาก
10: สมหวังมากเลยครับ
2: นี่เห็นไหมรุ่น ใหญ่ผ่า
11: สาวกดไลค์กดไลค
1: ์แนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
3: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
1: ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อเครื่องกระดูกปรึกษาได้หมดเลยมีปัญหาบ้างไหมฮะ
10: ไม่มีฮะ
3: แข็งแรง
1: เริ
3: ่
1: ม
3: ไห
1: มคร
3: ับ
2: แต่ดูก็รู้ครับว่าแข็งแรงมาก
1: โทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ
10: ให้ถ่ายสองครั้งเลยครับ
1: ผมว่าเต็มที่ก็36อ่ะ
10: อะไรนะ
1: 36
10: อยากจะกลับไปเลขนั้นแหละ
1: 65
10: 69ครับ
2: อุ้ย
11: ใกล้70แล้ว
1: ต้องระวัง
11: แสดงว่าดูสุขภาพดูแลดีมากยิ่งไม่มีอาการอะไรเลย
10: เล่นโยคะบ้างบางครั้ง
12: รุ่นใหญ่พาซ่า
11: ถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็ง
2: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
1: ครับผม
2: ลูกทำ
1: แม่คิดว่าเข่าลูกดี
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
13: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณหมอป่านอีกเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
14: รุ่นใหญ่พาซ่าร
15: ุ่นใหญ่พาซ่าร
16: ุ่นใหญ่พาซ่า
17: พาซ่า
1: ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับคุณหมอเป็นละคุณหมอแนะนำหน่อยต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
11: ถ้าเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยต้องพยายามควบคุมน้ำหนักตัวเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเราไม่ควรให้ดัชนีมวลกายมากกว่า25ดัชนีมวลกายเนี่ยเราคำนวณง่ายๆก็คือเราคำนวณจากน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรเรายกกำลัง2เปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง
1: คุณผู้ชมจะได้ไปคำนวณได้นะฮะว่าตัวเอง
11: ถ้าสมมติเราสูง150ตีซะว่าตอนปัจจุบันเราน้ำหนัก50ละกันแล้วสูง150เซนใช่มั้ยครับแล้วก็เอา50ตั้งและหารด้วย 1.5 เมตรแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยหาร 1.5 อีกทีนึง
1: โอ้โห
11: เพราะมันคือความสูงเป็นเมตรแล้วยกกำลัง2หารซ้ํา2ครั้งถ้าเราหนัก50สูง150ดัชนีมวลกายเราคือ22อันนี้คือถือว่าน้ำหนักกำลังดีอันที่สองคือหลีกเลี่ยงการกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้เข่าย่อเข่าเยอะๆงอเข่าเยอะๆเช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคุกเข่านานๆพวกนี้เวลาที่เราลุกเนี่ยน้ำหนักจะไปกดที่ผิวข้อเยอะมากแล้วทำให้ข้อมันเสื่อมมากขึ้น
1: ถึงขั้นว่ามันแก้ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนเป็นข้อเทียม
11: คืออันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมจะต้องเปลี่ยนข้อเทีย
1: ม
11: คนที่ข้อเข่าเสื่อมแล้วจะต้องเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยหนึ่งคือระยะของโรคระยะของโรคต้องเป็นระยะเยอะนะครับระยะที่3หรือเป็นระยะที่4ที่ผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยแล้วร่วมกับมีอาการเจ็บมากใช้ชีวิตประจำวันไม่ได
1: ้ถ้าต้องเปลี่ยนเป็นเข่าเทียมแพงไหมฮะ
11: อันนี้เนี่ยแล้วแต่เราต้องดูเลยนะครับว่าเรามีสิทธิ์การรักษาอะไร30บาทก็ได้30บาทเนี่ยสปสช.นะครับเขาก็ครอบคลุมข้อเข่าให
1: ้อ๋อเหรอ
11: นะครับให้ในวงเงินเฉลี่ยก็ 50,000
1: โอ้
11: 50,000 คือปัจจุบันเนี่ยตัวอุปกรณ์ข้อเข่าเราเนี่ยเขาต่อรองกันกดราคาลงมาได้เยอะมากนะครับบางท่านเนี่ยไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะถ้าไม่เสียส่วนเกินเลยอยู่ในวงเงินที่สปสช.กำหนดเลยก็นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเนื่องจากคนที่เป็นข้อเข่าเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะเจ็บเวลาที่เจ็บเราก็ไม่เดินเราก็ไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะเริ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยก็จะเริ่มฝ่อลงฟีบลงพอเวลาที่กล้ามเนื้อรอบข้อฟีบลงเนี่ยการพยุงของรอบข้อเนี่ยมันแย่ลงน้ำหนักก็จะยิ่งไปลงที่ข้อเข่าเยอะขึ้นอีกแนะนำว่าเราอาจจะต้องฝึกบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าทำง่ายที่สุดถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็งค้างไว
1: ้
11: ประมาณ10วินาทีแล้วทำอีกข้างนึงสลับกัน
2: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
1: ครับผม
2: ลูกทำเดี๋ยวแม่ยกเก้าอี้นี้ให้
1: แม่คิดว่าเข่าลูกดีสิบเวทอย่างงี้ขึ้นมาอย่างง
11: ี
1: ้ครับค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาลง
11: แล้วก็สลับข้างกัน
1: ทำอย่างงี้สักวันละ900ชุดนะครับ
2: พรุ่งนี้จะใส่ผ้า
1: ท ทำกี่ยกดีหมอ
11: ส่วนใหญ่แนะนำว่าทำวันนึงก็70ถึง100ครั้ง
2: พอดี
11: แต่อยากให้บริหารไว้ใช่ทีเดียวว่าปวดขา
2: ทำไม้มา
1: ทำโอเคคุณผู้ชมก็นำไปปฏิบัติกันนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะ
11: ครับ
1: เดี๋ยวพาไปข้างในนะฮะมี

0: ร้านขนมหวาน
1: เกี่ยวกับอินเดีย
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแม่ลองพูดสิ
1: Royal Rasoi
0: คุณหมอครับ
2: Royal Rasoi
0: สุดยอดแล้ว

0: สดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เชิญนั่งครับเชิญนั่งครับพี่อนนท์ฮะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
2: อ๋อสาขานี้5ปีครับ
0: พี่อนนท์เป็นรุ่นแรกเลยมั้ย
2: รุ่นแรกครับแต่ไม่ใช่สาขานี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามเราซอยภาษาไทยเขาเรียกว่าครัวครับ
0: โอ้
2: เป็นครัวครับ
1: เราออกเสียงผิดไปนิดนึงนะครับ
2: เราซอยมหา
0: วิทยาลัยซอยคิดว่าตัวเป็นนางงามเรามาอยู่ที่ Royal Bar ซอย
2: ตัวนี้เอาอิมพานมาบดครับแล้วก็ผสมน้ำตาลคือออกมาเป็นตัวนี้ครับแล้วหลังจากที่ทำตัวนี้แล้วเนี่ยค่อยมาเติมสีแล้วก็สีส
0: ันแปลง
1: อร่อย
3: กลิ่นหอมนมอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
3: ่มัน
0: เหมือนมันมีเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอ่ะได้ขบขบ
2: เท็กเจอร์จะเป็นคล้ายทองหยิบทองหยอดบ้านเราแต่ว่านี่คือนมนั่นไข่
3: ต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อย
0: เหมือนนมอัดเม็ดแต่มันเป็นเม็ดแบบร่วนๆหน่อยมันเหมือนทองหยอดจริง
3: ๆใช่เลย
2: ค่ะเชื่อมันใช่ใช่ครับ
0: เออคล้ายๆทองหยอดเลยหวานประมาณนั้นเลยสุขภาพมีปัญหาเลยไหมครับ
2: ปวดหลังครับ
0: ปวดหลังนี่คุณหมอรามาครับ
2: จริงๆอ่ะผมเคยรถชนแล้วผมเป็นสปอร์ตเพอร์ซันคือเล่นกีฬาเยอะมากครับแต่ว่ามาพักหลังนี้ฮะเขาห้ามเลยครับเด็ดขาดแค่ให้วอล์กคือเดินเฉย
1: ๆแสดงว่าต้องเคยทำ MRI มาแล้วไหมครับ
2: ทำมาแล้วครับทำมาแล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยเขาคล้ายๆว่ามันอ้าไปนิดนึงคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแค่ว่ามีแก๊ปนิดนึงแค่นึง
1: คร
2: ับทำให้ปวดแต่ว่าถ้าผมยืนรอคิวเนี่ยผมจะเริ่มนะแค่5นาที10นาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าผมบล็อก
3: เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
2: ถ้าเคลื่อนที่ผมจะไม่ปวดไม่เป็นไรครับแล้วก็สองถ้าผมนั่งนานผมจะเริ่มนะฮะควรจะทำยังไงดีครับ
1: ถ้าเรายังเดินใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยหนึ่งต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เสื่อมแล้วเนี่ยมันคงไม่หายเสื่อมเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของการเสื่อมเหมือนเราอายุมากขึ้นเพราะนั้นมันจะไม่หายมันเสื่อมอยู่แล้วงั้นเป้าหมายของเราคือลดอาการการที่จะลดอาการได้ก็คือเรื่องของกิจกรรมสำคัญที่สุดกระดูกตรงข้อต่อที่ข้างหลังเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเวลาที่เราก้มหลังยกของหนักแรงกระทำที่กระดูกสันหลังจะเยอะมากเพราะฉะนั้นท่าพวกนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงไว้อันที่สองก็คือเราต้องบริหารกล้ามเนื
2: ้
1: อนะครับกล้ามเนื้อที่เราควรจะบริหารคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องข้างหน้าออกกำลังกายว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำที่ดีที่สุดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงที่กระดูกด้วย
2: ครับ
1: เป็นการบริหารกล้ามเนื้อโดยตรง
0: ก็ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
1: เรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกายเนาะแล้วก็ระวังเรื่องของน้ำหนักตัว
2: ครับ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เป็นไงบ้างครับการมาเดิน Little India ในวันนี้คุณหมอ
1: ก็ได้มาทานอาหารอินเดียกินขนมอินเดียก็แปลกดีอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลย
0: ใช่ๆครับ
1: แล้วก็บรรยากาศของชุมชนแถวนี
3: ้
1: น
3: ี่ล้วน
1: ๆใช่ลุ้นๆเหมือนเดินอยู่อินเดียแต่ไม่เคยไป
0: แต่ความรู้สึกมันได
1: ้ความรู้สึกได้ละ
0: ค่ะแม่ฮะมาเดินที่นี่เป็นไงบ้างครับ
5: มือคุณหมอค่ะ
3: เออเหรอ
0: เราก็มีแตกต่างบ้างแตกต่างบ้าง
3: อ้าวแตกต่างบ้างใช่มั้ยตั้งแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าใช่เลยว่าจะกลิ่นธูปเทียนหรืออะไรเนี่ย
0: กลิ่นเนี่ยสัมผัสได้
3: กัมยานตลอดเส้นทาง
0: คือกัมยานต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือไม่ได้แบบว่าเป็นฉุนนะ
3: ใช
0: ่คือเป็นหอมนุ่นๆเพลินๆมันเพลินฮะแล้วก็มีของอะไรแปลกๆให้เราได้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอและแม่แอลขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: สว
3: ั
0: สดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
3: คุณแม่เป็นคนชอบนอนอย่างเงี้ยพอนอนแล้วเอาขึ้นเงี้ย
0: เออขึ้นไปทำไมแม
3: ่หมอนสูงไปทำให้ปวดต้นคอ
1: เอามือเป็นหมอน
3: ก็เอามือเป็นหมอนหนุนอีกทีนึงทีนี้พอเวลายกมากๆอ่ะตอนนี้มันอัตโนมัติพอหลับปั๊บมือก็จะขึ้นเองเลยทุกวันนี้ต้องผูกมือขาติดกันเพื่อแม่ให้มือยก
0: แม่รู้ไหมว่าการยกอย่างเงี้ยจะทำให้แม
3: ่
0: นอนไม่หลับ
3: ใช่
0: เพราะว่าแม่จะเหม็นแม่จะเหม็นแม่ต้องเดี๋ยวใจเย็นนี่ลูกเองใจเย็น

0: ม่เกี่ยวกับเม
1: นไม่เกี่ยวกับเมนเหรอ
0: เกี่ยว
1: มันเลยนอนแล้วก็ดมไงเมนมันนอนไม่หลับไง
0: ไปเรื่องตัวหนู
2: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติคือว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปนกับปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะข้อมันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสริมรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องผลิภัณฑ์หรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นไม่อ่อนไหวโอนเอียงอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะไออะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงนี่นะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างนั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยในขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยนะลองดูที่นะคนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันมีเป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลเหมือนกับถูกมันกับใช่เลยอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนพูดอย่างงี้เราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะพี่อันนี้เรื่องการให้ค่อยพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเราเลยยังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนะถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมันก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียง

กาศจะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนั่นนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอาคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยโดยตมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเราไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดกันโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกแค่นี้พูดดีๆก่อนนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างงี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างนี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดในคนอื่นนะเขาพูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่ใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกคล้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้คนนี้อย่างนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพระเจ้าแล้วนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดสอดเสียดไหมนี่มันสอดเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างงี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไม่นะเอาได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะนะอ้าวเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคาร70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้จะต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะก็ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เอ้าเราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างนะพวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะอย่างพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่ไอ้อะไรออนไลน์เนี่ยนะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุขอ่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีนี้อ้าวอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะ

ันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนั่นนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นน่ะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะด้วยความอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่พออ.นะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4เท่านั้นนะแต่ว่าคนที่จบป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่าอย่างไงเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาทำไมไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะลองพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างนี้นั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกธรรมาไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยาวอย่างนั้นก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพระเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพระเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมในไม่เมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปต้องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนั่นนะตั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างเงี้ยนั่นนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะอย่างเนี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะมาจากซี่สั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งของใหม่เอาเข้ามาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอะที่จะก็พูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะ นะการได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาจำเอาคำนี้แหละย้ำเนี่ยว่าเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีนู่นกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยอย่างงี้นะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเรามั้ยอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างงี้น่ะนะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่

มันไม่เป็นเขาเรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟกนิวเหรอเก็ตไว้อย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นเขาเรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูสิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหงน้ำหอมไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเราในกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะตามแนวนั้นเลยน้ำหงน้ำลายไหลแบบนั้นเลยอ๋อมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียอาหารเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมบางเงินถือระวังไม่ใช่สำรวมหมายถึงว่าไอ้นั่นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงน่ะได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละอันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเขามาขายของให้คนอินเดียก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบอุ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีนี้พอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเราถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไรเนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองอย่างเงี้ยนะพวกเราเขาต้องบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างเงี้ยนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละอันเดียวนี่น่าเป็นตัวอย่างได้เลยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่ไรหรอกนะบางทีนะโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นราคาตั้งราคาตั้งแต่นู่นอ่ะ 5,000คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะ700อย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอคนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว2,000 3,000ไปแล้วอย่างงี้นะอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างอย่างชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆจะไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเราเนี่ยนะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นคนที่มีธุรคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็จะเจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะพอจะเนมัตตัญญตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละหรือบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไม่เหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเอ้เราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกนะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะ
บางทีก็โพสต์ให้ค

0: เห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรเลยกินไม่หมดนี่นะโพชเนมตัญจุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนนึงคุณจะลดได้สามสี่กิโลเลยนะเออคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20 30กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้ก็เรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่มาถึงได้2ทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงเอ้ยไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะเออไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่มีระบบไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างน่ะคนไม่อยากทำเฉยมันไม่มีที่จะไม่มันว่างน่ะไม่มีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ก็พูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อกิเลสไม่เข้ามาไม่มารบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้จานเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาว่างั้นเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างหนึ่งนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักใจหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวเองเล่นตัวเองก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองคอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรม

ชาติเหลือเกินอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณแบบทําใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นั่นนะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะแปลว่ายังไงแปลว่ายะสะปะปังปะปังยะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปะปะแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำจิตให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนละมิหิโสมังลงกังปะปาทิติอภามุตโตวันเจนมาอภิวาทนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโปรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านน่ะนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวัยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นเห็นไหมพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวัยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการนะคะซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนสารธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านท่านที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกวันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้อะไรนะผู้จะเลื่อนระดับราชการใช่ไหมจากระดับ4ระดับจะ4อยู่ไหมระดับ8สู่ระดับ9ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางด้านการศึกษาและการบริหารของกระทรวงรู้ฉันกำลังนึกอยู่ไม่รู้จะมาบรรยายไงเจ๊ก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการศึกษาของประเทศชาติของเรานะฮะแล้วก็สังกัดกระทรวงแล้วนะมหาดไทยใช่ไหมไม่ใช่สพทเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและความเจริญของชาติแล้วก็ลองนึกที่ว่าที่เรามานั่งอยู่ในที่นี้เพราะอะไรท่านเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาบนขุมพิษขุมพลอยนะฮะเกิดมาแล้วนะฮะเราร่ำรวยโคตรเง่าเรากอเราร่ำรวยหรือเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเพราะการศึกษาหรือเพราะสมบัติเพราะอะไรท่านที่ก้าวมาถึงทุกวันเนี่ยที่เห็นโลกกว้างอะฮะเพราะการศึกษาไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมท่านเพราะการศึกษาใช่ไหมท่านคนเราจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยนะฮะอาตมาฟังตั้งแต่เด็กๆลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีเราคนจนเราเป็นคนจนแล้วไม่ใช่จนธรรมดาท่านจนแบบภาษาอังกฤษเรียก superlative degree มันมีเดอะนำหน้าเดอะpoorest family ซึ่งครูบ้านนอกไม่เข้าใจนะฮะต้องหา iPhone มาแปลด้วยนะฮะแล้วเกิดมาเป็นคนจนเขาเขียนไว้ในบนขื่อเนี่ยเล่าให้ฟังเสมอเป็นเด็กวัดนอนอ่านเห็นตัวหนังสือตั้งแต่ยังอ่านไม่ออกท่านเขาเขียนอะไรทำไมเรานอนตรงนี้พระต้องไปเขียนตรงนู้นทำไมพระตั้งแต่แล้วพระองค์ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เกศตะกายเอาฐานไปเขียนมันเขียนอะไรต่อมาพอเรียนป.1ก็เริ่มจะอ่านเป็นตัวออกพอปลายป.1ก็เริ่มสะกดออกโอ้เขาสอนเราให้เราท่องทุกวันเป็นอคยานที่ให้เราท่องทุกวันว่ามึงเป็นเด็กวัดกันมานอนกับหมาห่มผ้าผีบ้านช่องยากจนข้นแค้นแต่เขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดคนนี่แปลนะฮะข้นแค้นแปลว่ายากแค้นที่มันไม่ใช่จนธรรมดานะมันถ้าเป็นสเตรทมันต้องจนในที่นี้อาจจะมีคนจนอยู่เยอะใช่ไหมท่านอาจจะมีคนจนอยู่เยอะเกิดท้องไร่ปลายนาเหมือนคุณติติวัฒน์เนี่ยไปไหนแล้วเกิดที่กาญจนบุรีแล้วอำเภอไหนก็ไม่รู้ตมาไม่เคยได้ยินเลยฮะมันจนแสนจะคิดก็เพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านแต่เขาเขียนตกบรรทัดต่อไปว่าอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีก็ต้องไปเขียนไว้บ้างบางทีเราจะสอนเด็กสอนอะไรเนี่ยเราเคยสอนด้วยปากเราไม่เคยสอนด้วยปากกาเลยแต่สังเกตไหมพระในวัดในบ้านปากเขาไม่ได้สอนด้วยปากของตัวท่านเองท่านสอนด้วยปากกาคือเขียนเป็นคติธรรมตามต้นไม้ตามที่ต่างๆครูไม่มีทำอย่างนั้นท่านเพราะครูขี้เกียจเขียนเดี๋ยวนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนคติธรรมเปลี่ยนข้อคิดเด็กได้สัปดาห์ละครั้งแต่ครูก็ไม่เปลี่ยนท่านอยู่งั้นแหละให้โรงเรียนวัดสุทัศน์อาตมาเป็นประธานสถานศึกษาบอกนี่ฉันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะทฤษฎีบวกพ้นน้ำสำหรับที่จะให้ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์ที่ไปบรรยายตามโรงเรียนได้มีคติธรรมเรื่องบวกพ้นน้ำคือเด็กมันเป็นดอกบัวใช่ไหมท่านดอกบัวมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำก่อนมันจะพ้นน้ำเนี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะแต่ใครจะฉุดให้มันพ้นน้ำต้องมีโคลนเลนเนี่ยมันดีสำหรับเป็นปุ๋ยแต่มันเป็นภัยสำหรับที่ไม่โดนแสงอาทิตย์นั่นอะไรคือแสงอาทิตย์ของเด็กคือครูอาจารย์คือพระอาทิตย์ของเด็ก
ถ้าไม่เจอพระอาทิตย์ดีๆนะฮะไม่มีแรงจูงใจไม่มีดอกบัวพ้นน้ำเด็กจะต้องมีความศรัทธาในครูก่อนในผู้บริหารก่อนไม่งั้นเด็กมันไปไม่รอดหรอกฮะมันอยู่ที่ศรัทธาที่เด็กมีต่อครูถ้าเด็กหมดศรัทธาในครูไม่มีทางท่านนั้นครูคือพระอาทิตย์ที่จะนะที่จะส่องแสงลงไปก่อนและยิ่งได้รับแสงพระอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะตามลักษณะของความลึกของน้ำค่อยๆตื้นขึ้นมานะฮะเด็กคนนั้นจะได้ดีท่านนั้นเด็กที่จะได้ดีแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาด้วยท่านผู้ชมก็เหมือนกันที่มีลูกศิษย์มีลูกตัวให้สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาบัวพ้นน้ำนะฮะบัวที่พ้นน้ำแล้วนะฮะบัวระดับ2ระดับ3และบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าดูไม่ยากดูแถวที่นั่งห้องหนึ่งไม่เกิน8แถวถูกไหมฮะห้องเรียนหนึ่งถูกไหมใครแย่งกันนั่ง2แถวหน้านั่นคือบัวพ้นน้ำท่านถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเด็กพวกนี้จะได้ดีทุกคนเพราะอยากใกล้พระอาทิตย์ไงท่านเด็กอยากใกล้ครูไม่ต้องครูอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาถือว่าเขาจัดตามลักษณะของมันใครอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างท้ายใช่ไหมท่านใครเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างหลังอันนี้ให้โอกาสกันท่านแต่ว่าหมายถึงนักเรียนใช่ไหมท่านลูกตัวลูกศิษย์เนี่ยถ่ายรูปดูซะบ้างว่าเขานั่งแถวไหนเนี่ยแล้วสังเกตดูเถอะใครนั่งสองแถวแรกมักจะได้ดีทุกคนให้ตามสังเกตพฤติกรรมเพื่อนตัวเองและถ้าเรานั่งแถวหลังฝั่งเขานะฮะโดยความสมัครใจเขาจะได้ดีกว่าเราขั้นหนึ่งเขาจะรวยกว่าเราสองแถวที่สองเป็นความสมัครใจนะฮะก็จะได้ดีลำดับไปแต่สองแถวหลังเอาดียากท่านเพราะเป็นบัวใต้น้ำเพราะเขาสมัครใจเพราะนั้นเด็กสองแถวหลังที่เขาสมัครใจนั้นนะคือการสร้างพฤติกรรมตัวเองและเขาจะนั่งสองแถวหลังตลอดชีวิตในการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆและเขาจะไม่กลับมาอย่าไปหวังกับมันอาตมาก็ไม่เคยหวังนะท่านแต่การศึกษามีความสำคัญเพราะนั้นเขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนชคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีอ้าวเฮ้ยเราจนพ่อแม่เราจนอยู่ต้องมาอยู่วัดและคนอื่นก็จนมานอนกับหมาห่มผ้าผีแล้วเชื้อหมาก็ติดหัวเป็นชนตุถ้าติดมือไปแล้วท่านเป็นหิดถ้าติดหลังเป็นขี้กากขี้เกลื่อนถ้าติดตามมาล่มผ้าเป็นหิดแล้วก็มีเชื้อราอีกชนิดหนึ่งเรียกหูดคือโรคผิวหนังกูเป็นทุกอย่างเลยแต่นี่ลูกคนจนท่านแต่ก็บอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีแล้วกูจะเป็นเศรษฐียังไงวะเนี่ยถามตัวเองนอนถ้านอนกลางคืนมองไม่เห็นนะท่านนะเพราะมันเป็นตะเกียงกระจกไม่มีโป๊ะด้วยแต่ถ้าวันไหนนอนกลางวันหลวงปู่นอนแล้วล่ะพระแก่บ้านนอกก็นอนแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนอนกลางวันหน้าห้องต้องเฝ้าเพราะถ้าเรียกก็นอนอ่านอาจจะเป็นเศรษฐีเป็นยังไงบรรทัดที่3ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีลูกคนโง่เป็นเมธีหลวงปู่เมธีแปลว่าอัมเมธีแปลว่านักปราชญ์เมธีแปลว่าด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นที่เขายอมรับเป็นนักปราชญ์พ่อแม่โง่ลูกจะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงคำตอบมันอยู่บรรทัดสุดท้ายท่านเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนได้คำตอบบรรทัดสุดท้ายท่านจึงได้บอกว่าเฮ้ยเราทำหนังสือไว้เล่มทฤษฎีบัวพ้นน้ำแล้วก็ทฤษฎีบัวพ้นน้ำนะให้ทำเป็นไวนิลซ้ายขวาให้เด็กท่องนะฮะเดือนละ2คติธรรมให้ท่องไปแบบอักขยานแล้วครูจะมีคำอธิบายในหนังสือนะถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะเอาไปเขียนภาษาไทยยังไงบูรณาการถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะไปแต่งเรียงความยังไงเช่นนะแม่เป็นผู้หญิง

0: ที่วิเศษที่สุดในโลกคืออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ต้องให้มันท่องทุกวันไม่ใช่พอถึงเวลาถึงวันแม่เด็กไม่รู้แล้วแม่คือใครท่านถ้าอธิบายได้ไหมแม่คือผู้ที่อุ้มไม่หนักอุ้มอะไรท่านอุ้มท้องไม่หนักเป็นแม่คนหรือยังเป็นแล้วเป็นแม่คนหรือยังอาจารย์แว่นเป็นแม่คนหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นหรือยังเป็นหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: แต่หลังนะฮะเป็นยังเป็นยังวันหลังมีสามีแล้วไปนั่งข้างท้ายพระไม่ชอบพระอย่างฉันไม่ชอบอุ้มอะไรไม่หนักอุ้มอะไรไม่หนักท่านอุ้มท้องและอุ้มลูกหนักไหมไม่หนักไม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระหนีหลับคาอกตักแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราในแต่งกลอนอธิบายแต่งเป็นแหละอธิบายไว้เถอะแม่อุ้มไม่หนักโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่อุ้มไม่หนักไม่ยักก็เหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระนี้เอาหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราก็แต่งเอาไว้แหละสมัยก่อนก็แหละได้แต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าเพศแล้วท่าน อาเพศแล้ว เสียงเสริมว่าก็แย่ใช่ไหมท่านและอย่างในเวลาแหล่เนี่ยถ้าแหล่ตามสลาวัดเขาจะมีต้นอะไรต้นกล้วยปักธงใช่ไหมท่านพระจะมีเสียงพระจะดีขึ้น นี่มันเหี่ยวๆเฉาๆมันก็พักเลย เสียงเสริมมันย่ำแย่ไปนะท่านนะ ถ้าเด็กมันไม่แต่งเป็นอย่างนี้มันหาเหตุผลได้ไหมท่านไม่อุ้มไม่หนักเพราะอะไรมันก็ต้องให้ผลได้ครูภาษาไทยจำเป็นเหนื่อยไม่พักเหนื่อยไม่เคยพักพักไหมแม่พักไหมเป็นแม่พักไหมไม่รักไม่เคยหลวงหลวงไหมรักข้ามภพข้ามชาติไปอ่านประวัติพุทธเจ้าดูเถอะแม่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะอธิษฐานชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสูงบนสวรรค์ยังตามมาดูแลลูกชาตินี้และมันก็ซ้อนชาติซ้อนชาติซึ่งบางทีเรามาเจอแม่ข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องเขาแต่เขาเกิดรักเราเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆไปอ่านดูฮะในเรื่องสุวรรณสามในเรื่องเต็มมีใบในเรื่องมหาชนกอ่านแค่3เรื่องเท่านั้นแหละท่านจะรู้ว่าความเป็นแม่มันข้ามภพข้ามชาติ4-5ชาติยกเว้นแม่ที่ไม่ได้เป็นเทวดามาดูแลลูกไม่ได้ท่านแม่ที่ตกต่ำกว่าลูกถ้าแม่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะพ่อเป็นนะเป็นเทวดาไม่มีที่จะละทิ้งลูกท่านรักไม่เคยลวงแม่แสนแหนหงหงเจ้าเฝ้าหาลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงอยู่ที่ไหนลูกแม่แม่แม่โตแล้วนะผมจบปริญญาตรีแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้แกอวดดีใช่ไหมใช่สิฉันมันแก่แล้วดันไปโมโหมันอีกท่านมันให้สงบสติอารมณ์มันดูแลตัวเองได้ใช่ไหมฮะไปเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอ้าวแม่ผมอายุ20แล้วถ้าผมไม่ชอบผู้หญิงเลยนะฮะแสดงผมเป็นตุ๊ดแม่ไม่ใช่ผมเป็นตุ๊ดไหมก็ยังไม่รู้ยังไม่ควรไม่ชอบลูกสาวเราชอบไหมไม่ชอบพ่อล่ะถ้าลูกสาวไปมีแฟนชอบไหมไม่ชอบทีลูกเขาละมึงจะเอาทีลูกมึงละมันหวงใช่ไหมที่ลูกสาวเขาแล้วจับกับพระเดชศึกถ้าเกิน18ไม่ติดตารางแล้วกูเอาถูกไหมถูกเปล่าไม่ถูกเหรอไอ้หมอนี่โกหกยันตายที่ลูกสาวเราหวงไหมท่านหวงนั่นแหละลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงยันแก่ยันเฒ่าก็หลับไม่ลงใช่ไหมท่านเงินน่ะอะไรอุ้มไม่หนักหนึ่งไม่พักรับไม่หนุ่มห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเงินทองเบิกไปแม่ไม่เคยคิดไม่หวงสักนิดลูกแบแม่ส่งไม่ใช่แม่ให้ถ้าแม่ให้ไม่รู้จะแต่งไงต่อ ใช่ไหม ลูกแบแม่ส่งไม่คิดเสียดายไม่หมายคืนคงให้ลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตอนเราเป็นเด็กเราเป็นลูก

ม่เอาตังค์เราไปบาท2บาทจำได้ไหมจำได้เออแต่พอเป็นแม่เขาแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจเออให้เหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายหายไปแล้วไม่ติดใจท่านนี่อะไรให้ผมไม่ระเบิดไม่คิดผิดไหมแค้นลูกผิดกับเรามีแค้นไหมท่านด่าเรามีแค้นไหมลูกถีบหน้าแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นถีบหน้าเป็นไงระดับ48เนี่ยพอตบหัวหลุดใช่ไหมท่านแต่พอลูกถีบหน้าโอ้โหลูกแข็งแรงนี่มันถีบหน้าฉันเนี่ยหน้าหงายใช่ไหมลูกหยิกหัวใช่ไหมท่านลูกฉี่รถปี๊ดข้างหน้าแสดงว่าลูกไตดีอะปัสสาวะดีดีไปหมดท่านเออเนี่ยต่อมาเห็นเขานะไม่ใช่มีลูกเองละท่านก็11ขวบก็บวชแล้วท่านเออก็คนจนเอาอะไรท่านทำไมได้ถ้านะเหมือนหมาเน่าลอยมาท่านผีลอยมาไม่แพะบันไดวัดนะพระไม่หยิบผีขึ้นมามันจะเสกเป็นคนได้ไงฮะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกใครยากดีมีจนนะท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่ไหมเวลาขัดข้องไปขอใครขอพระใช่ไหมหลวงพ่อห้องเรียนหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หลวงพ่อหลวงพ่อเออเดี๋ยวก่อนลูกนะฮะอาตมาเนี่ยบอกเรียกครูขอทานเพราะครูผู้บริหารการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยมันขอทานนะขอทานคือไงฮะไปขอกับพระถ้าพระด่ามาซะละเดินน้ำตาไหลมาเชียวแต่พระท่านก็ไม่ด่าหรอกเดี๋ยวไปหาให้ครูใจเย็นๆนะผัดพ่อห้องน้ำไม่มีอ่ะต้องใช้งบเท่านั้นเท่านี้ไปขอไหมขอหลวงพ่อให้ไหมให้เศรษฐีให้เราไหมให้ถ้าเขาด่ามาละท่านเขาบอกครูไม่เกี่ยวกับผมเลยไปให้พ้นบ้านผมอะไรว่าเป็นครูจะมาขออีกเป็นข้าราชการสังกัดมหาไทยเงินไม่มีง่ายอบต.ไม่มีง่ายอบจ.ไม่ขอเหรอเอ้ยหน้าด้านอายไหมท่านอายนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยพระทางนั้นแหละท่านเออแล้วพระสงฆ์ไปเอาจากไหนเอาจากความขลังของตัวเองใช่ไหมท่านเอาจากไหนพระพุทธรูปขลังใช่ไหมท่านจากตาโลนตลาดนัดไม่รู้กูเก็บเงินไว้ให้เด็กกันแล้วกันอ่ะสาธารณกุศลพระไทยมันเป็นอย่างนี้เออบางทีไม่อยากรับแล้วท่านเมื่อก่อนเพลงมาเนี่ยท่านจะวันเกิดเจออะไรจะวันอะไรเนี่ยเด็กพิการเนี่ยขอวีลแชร์สัก5คันได้ไหมท่าน5คันอะไรตะกี้เดินผ่านมาเนี่ยห้องอะไรห้องที่อะไรเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะเดินไปดูโถแบงค์20เป็นตับใช่ไหมเนี่ยแล้วมันจะพอข้าววีลแชร์สัก5คันไหมเนี่ยขอ5คันไอ้นั่นขออีก 20,000 จะพิมพ์เอกสารมันต้องบอกองค์กรละบอกเอาหมื่นเดียวหน้าท่านเอาถ้าพิการไม่ได้เศรษฐกิจมันเป็นไงคุณลองคิดดูสิมันไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่มาขอฉันอ่ะฉันยังเป็นนี่อีก3โรงเรียนนะฮะเออยัง3โรงเรียนก็10กว่าล้านท่านเป็นนี่โดยเราไม่ไปก่อนนี่เลยเพราะอะไรแต่เป็นการศึกษาแต่มาดูพ่อแม่มั้ยท่านเออพ่อแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้ฮะเออผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้มั้ยตายไงตายแทนลูกได้ไปตายแทนทํามันทําไมเออให้มันเขียนอธิบายสิว่าไอ้ที่ว่าแม่ตายแทนลูกได้เนี่ยตายแทนยังไงถ้าว่าตายแทนยังไงท่านตายแทนง่ายๆหนึ่งเวลากินอาหารใครชิมก่อนถ้าเผ็ดใครเผ็ดก่อนถ้าร้อนใครร้อนก่อนถ้ามียาพิษใครตายก่อนถ้ามียาพิษตายก่อนเพราะนั้นลูกกินเดนแม่ไม่มีตายโหงสักคนนั่นถูกไหมฮะเพราะแม่มันตายก่อนไงกินเดนพระกันเหมือนกันนะไม่มีตายโหงท่านใช่ไหมขาอสงยาวปิดท่านเออถ้ากินเดนพระเนี่ยปลอดภัยนะท่านนะกินเดนพ่อแม่ปลอดภัยแล้วว่าไปติดงี้สิทำไมจะต้องไปจัดงานวันอะไรวันม่งวันแม่แล้วเด็กไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเรียนคงเรียนความเลยไม่เอาเพื่ออะไรเพื่อดึงเด็กไอการเขียนมีความสำคัญนะท่านนะแล้วจะไปบูรณาการอะไรทฤษฎีบทพ่นน้ำให้สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะของพระให้พิมพ์ท่านลองไปติดต่อเองอะเพราะตมาไม่เคยมาขายหนังสือนะให้ลิขสิทธิ์เขาไปได้เขาไปจัดการเองเด็กทุกวันตื่นเช้ามาต้องท่องนะเด็กอะไรเส้นทางสู่ดวงดาวยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรสม่ำเสมออย่าเพ้อใจใฝ่ตามเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทำรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามัคคีตลอดเวลาใช้ศาสนาดำเนินชีวิตคือสู่พิชิตความสำเร็จนี่คือเด็กใช่ไหมท่าน

คุณจะไปสู่ดวงดาวได้แบบพวกเราเนี่ยเคยวิเคราะห์ไหมท่านยึดมั่นกตัญญูเรียนเพื่อใครต่อไปเด็กเรียนเพื่อใครท่านเรียกแม่คนเดียวแล้วพ่อไม่เกี่ยวเลยเหรอนี่ไม่ได้เคยได้รักพ่อเลยนะฮะท่านรักพ่อกันเยอะๆท่านขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเหล่านี้ชีวิตของพวกเหล่านี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีแล้วบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์เป็นพ่อคนหรือยังแม่อุ้มท้องแล้วใครประคองครรภ์แล้วหากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าพ่อนะไม่ว่าเลยถ้าลูกอยากกินนะฮะไม่ว่าเลยคันลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่ถูกไหมไม่มีน้ำเหงื่อพ่อจะมีน้ำนมแม่ไหมไม่มีมันจะเอามาจากไหนแล้วท่านพ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเรารักพ่อเยอะกอดพ่อสักบ้างเคยกอดพ่อไหมพ่อหวัดดีพ่อหวัดดีแม่อยู่ไหนล่ะแล้วก็เดินเลยไปหาแม่ผ่านต้นพุทธรักษาไปหาต้นมะลิใช่ไหมท่านพอไปถึงดอกมะลิเป็นไงจูบกันกอดกันทิ้นพุทธรักษาไว้หน้าบ้านแล้วใครดูแลบ้านล่ะท่านพุทธรักษาดอกมะลิก็ขี้อิจฉาพุทธรักษาก็นะใจหนักแน่นหน่อยดอกมะลิขี้อิจฉาคือไงท่านนะถ้าไปคุยกับพ่อนะฮะยังไม่หามาแม่มองเงี้ยยิ่งเอาอะไรไปให้พ่อก่อนนะฮะมึงเสร็จเดี๋ยวมึงโดนไล่เลี้ยไล่เลี้ยงอ่ะแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วก็บอกงี้ยึดมั่นกตัญญูใครไม่กตัญญูไม่ได้ดีเด็กที่มันเลวทุกคนไม่กตัญญูสักคนถ้ากตัญญูแบบเรานะฮะก็เป็นมาเป็นเราเวลาจะสอนเด็กเอาสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นมาเทียบกันหน่อยเพราะเนี่ยที่พออได้มาเป็นอย่างเงี้ยที่ครูได้มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยลูกศีลก็ไม่มีแต่ที่ไปทำชั่วเพราะละกลัวพ่อแม่เสียใจขยันก็ไม่ขยันทุกคนเกิดมาขี้เกียจทั้งนั้นแหละแต่กลัวพ่อแม่ยากจนกลัวไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกไหมฮะนั่นคนรักพ่อรักแม่เนี่ยได้ดีทุกคนท่านคนกตัญญูได้ดีทุกคนคนไม่กตัญญูนะคนในละคนนะไม่กตัญญูนะตกต่ำทุกคนมีสองอย่างชิบหายก็ตายโหงไฟรู้ไฟเรียนจะก้าวหน้าต้องทำไมท่านไฟรู้ไฟเรียนไหมเป็นขั้นที่สองมีความเพียรสม่ำเสมอการไฟรู้ไฟเรียนมันต้องมีความเพียรสม่ำเสมอจังหวะของความเพียรอย่าเผลอใจไฟต่ำถูกไหมอย่าถ้าบอกเด็กอย่าแล้วก็หาคำอะไรคำพูดให้มันไปท่องข้าจะจดจำหนึ่งคำคาถาคือภาวนาว่าอย่าเข้าไว้อย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านอย่าสนคือยาท่านเท่านี้ก็ยาหลายอย่างใช่ไหมท่านอย่าดื่มอย่าดื่มอะไรท่านของมึนเมาอย่าดูดกัญชาเฮโรอีนอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านรู้จักร่านไหมร่านมากๆเข้าเป็นอะไรพอถอดตัวจากร่านเป็นอะไรท่านแรดใช่ไหมถ้าร่านผู้ชายผู้หญิงไปไม่รอดอย่าโซนคืออย่าไปเที่ยวเทคับบาร์อย่าสับปะดนอย่าเล่นอะไรสับปะดนอย่าคิดสับปะดนอย่ารนอย่าเฉาทำอะไรอย่ารนอย่าเฉาอย่าไปซึมเศร้าอย่าเกย์อย่ากร้านการบ้านอย่าเดาอย่าหลงไปเข้าเทคคับผับบาร์อย่าดูหนังโป๊วิดีโอลามกจิตใจสกปรกชั่วชักนักหนาอย่ากี้อย่ากิ๊กอย่าจิกเงินตราอย่าเก๋อย่ากาและอย่าตีกันอย่าบ้ามือถืออย่าดื้อพ่อแม่อย่าเชิญอย่าแชร์การเรียนอย่าพรั่นอย่าคมอย่าเข็นอย่าเล่นพนันอย่าสารพันอันที่ไม่ดีเราจะไปเป็นผู้หลานการศึกษาเนี่ยดีกับเก่งเอาไหนก่อนถ้าเก่งแล้วไม่ดีมันเก่งได้ไหมท่านไม่ได้แล้วถ้าในวงการการศึกษาธรรมที่ได้บอกว่าครูนะมีความสำคัญท่านทั้งหลายมีความสำคัญเพราะท่านเกิดมาจากครูครูเป็นแสงสว่างทางชีวิตครูสอนศีลฝ่าฟันแก้ปัญหาครูประสาทประสิทธิวิทยาครูเป็นแหล่งแสวงหาความรุ่งเรืองครูเป็นพ่อแม่หนูคู่ที่

0: 2ครูรับรองสุขทุกในทุกเรื่องครูมีจิตกรุณาไม่ขุ่นเคืองขอกราบเบื้องบาทครูทุกผู้เอ่ยครูเท่านั้นพ่อแม่เราจะมีอะไรก็ไปฝากไว้กับครูบอกเสมออยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมง12บวกอีก3เป็นเท่าไหร่ท่านบวกอีก4 16อยู่กับครูกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือจากนั้นเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมท่านแต่เห็นหน้าครูกับเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าใครมากกว่ากันเพราะ8ชั่วโมงหลับไปแล้วถูกไหมฮะนอนแล้วเพราะประชาชนก็เหมือนกันทำไมไม่รักครูเยอะๆ เอาจากครูทางนั้นเอาจากครูทางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเคยซื้อไปฝากครูบ้างไหมวันเด็กครูจัดงานให้ใช่ไหมท่านจัดงานไหมปีใหม่จัดงานให้ไหมจัดทั้งกินเลี้ยงทั้งของขวัญวันครูเด็กมันเคยจัดงานให้ไหมพ่อแม่เด็กมันเคยจัดงานให้ไหมอ้าวนี่สังคมไทยไม่ยุติธรรมกับครูใครฟังเรื่องอาตมาพูดซะแล้วนะฮะไปจัดการวันครูสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรณรงค์สมัยอย่าลืมครูท่านเกิดมาท่านก็เป็นท่านก็ได้ดีเพราะครูวันครูจัดกระจอกจริงๆท่านทางบ้านอาตมาเนี่ยจัดวันครูท่านจัดวันครูทั้งอำเภอจัดงานมอบเกียรติบัตรให้ครูฉันถามว่าพอเขามาอาศัยโรงเรียนเราเนี่ยอยุธยาใครอยู่อยุธยาบ้างยกมือสิเป็นคนอยุธยามีไหมอำเภออะไรคุณ
1: นครศรีอยุธยาครับ
0: อ๋อนี่คนเมืองหลวงละแต่ก็ยังดำอยู่ดีอะเพราะยามันต้องดำใช่ไหมท่านเพราะดินมันดำดินทำนามันดำไม่ใช่อำเภอเสนาอำเภอเสนาจะหน้าตาดีกว่านครหลวงหน่อยนะก็มาที่อำเภอเสนาอำเภอเสนาก็ของขุดบอกแล้วเลี้ยงอะไรกันไม่ได้เลี้ยงท่านแล้วเขามีงบเท่าไหร่เขามีงบจัดงานให้มันให้มาหมื่นกว่าบาทครูยังไม่เกษียณทั้งอำเภอเนี่ยนะแล้วครูมาแล้วจะกลับไปหิ้วท้องเปล่าอ่ะไปจัดแจงคุยเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันหาเจ้าภาพเองเลี้ยงครูให้อิ่มตั้งโต๊ะให้ดีแล้วให้นักเรียนโรงเรียนเรามาบริการโต๊ะละ2คน2คน2คนเลี้ยงไปสิท่านขนไก่ไป100กิโลใส่กรอก100กิโลใช่ไหมท่านปลานิล100กิโลเลี้ยงให้อิ่มแล้วนะฮะกลับบ้านด้วยความสุขและให้พระพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลหลวงพี่ต้องลงไปดูเพราะพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสให้อยู่บ้านนอกเพราะถ้าผิดเพราะพี่ชายหน้าตาขี้เหร่ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเขารังเกียจ ก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมท่านอาตมาหน้าตาดีอยู่บ้านนอกคนเขารังเกียจต้องเข้ากรุงเทพ โอ้แตกซะนะ ให้เขาดูแลและให้เราเข้าใจว่าพื้นฐานการศึกษามีความสำคัญรัฐมนตรีต้องให้ละรัฐบาลต้องให้อะไรกับครูเยอะๆนี่ครูยังเป็นหนี้อีกกี่แสนล้านท่านถามว่าครูเป็นหนี้กี่แบบ22เรื่องหนี้ของครูอาตมาวิเคราะห์ไปจะไปปลดหนี้ให้สกสคบอกเขาไปแล้วนะว่าไปทำตามนี้ตามนี้นะฮะแล้วทำสะท้อนรัฐบาลไม่เอาคณะกรรมการไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ยสามภาคและภาคที่สี่ไม่ไปเพราะฉันไม่เห็นแล้วฮะไม่เห็นคุณทำงานกันเลยถ้าปลดหนี้ตามฉันนะครูจะหมดหนี้หมดท่านจะหมดหนี้หมดเพราะหนี้ก้อนแรกมันการศึกษาเป็นหนี้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหนี้ไหมท่านราชพัฒน์เป็นหนี้ไหม
2: เป
0: ็นหนี้แล้วออกไปแล้วจะต้องใช้หนี้พอมีงานทำใช้หนี้ไหมท่าน
2: ใช
0: ้หนี้แล้วไปทำงานเอกชนแล้วทำไงอ่ะทำงานราชการเงินเดือนตกเบิกกี่เดือนก็ยังล้าหลังอยู่นะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ปฏิรูปอะไรก็แต่จะใช้มออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าไม่ปฏิรูประบบเงินราชการนะโดยการให้ฟรีเงินเดือนแรกค่าเครื่องแต่งตัวนะพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและค่าเดินทางไม่มีทางปลดหนี้ราชการได้และการจะเดินสู่ระบบหนี้และจะเป็นหนี้ผูกพันซึ่งดอกมันขึ้นท่านหนี้มากๆเขาใช่ไหมท่านแล้วมันไม่ใช่ลูกคนเดียวอ่ะเวลากู้อ่ะไอ้ลูกที่จะไปเป็นครูแล้วท่านไอ้ลูกที่เรียนอีกล่ะไม่เห็นใจกันเลยท่านทุกรัฐบาลแหละแล้วจะมีรัฐบาลต่อไปด้วยการเอาคนมาสู่ระบบราชการเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินสู่เส้นทางนี่เสื้อผ้าเขามี2ชุดรองเท้ามี2คู่รองเท้าหนังคู่หนึ่งรองเท้าอะไรท่านกีฬาคู่ใช่ไหมท่านมองข้าวไฟฟ้าต้องมีไหมต้องมีพัดลมต้องมี1ตัวไหมท่านมุ้งต้องมีไหมต้องมีค่าเดินทางต้องมีตามความเป็นจริงและเงินเดือนแรกต้องให้เขาไปเลย

ถ้าทำไม่ได้นะอย่ามาเอานะอย่ามาคิดว่าราชการด้อยคุณภาพองค์กรเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนี่ละท่านการบินไทยเนี่ยเขาให้กี่ชุดละท่านปีนึงอะเออแต่งตัวสวยๆด้วยซ้ำไปครูเรานี่เอ้ยยังใช้แป้งนะแป้งเม็ดอยู่เลยยังเล่นมังเลยะนะแป้งธนาคารแถวๆพม่าท่านผัดๆมันหน้านวลนะคอดำช่างมันนะไม่มีอะไรเลยท่านจริงๆนะฮะถ้าครูผู้ชายครูผู้หญิงอาตมาเห็นใจจริงๆท่านเห็นใจจริงๆแล้วจะสะท้อนที่รัฐบาลอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลเลยท่านใครทำได้นะใครทำได้เอาคะแนนเสียงจากรายการทั้งประเทศไปรายการที่ไม่ได้ระบบนี้นะไปรุ่นพี่อย่าอิจฉาน้องถ้าฉันเป็นถ้าฉันต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมดนะจะเริ่มระบบราชการด้วยการให้ฟรี1เดือนแรกเครื่องแต่งตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่าแล้วนะพอสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะพอสิ้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายเงินเดือนเลยมั้ยเดือนแรกต้องจ่ายเลยถ้าคิดเป็นนะท่านนะเป็นนายกอมตะไม่รู้ใครคิดก่อนนะฮะพระคิดคนทำไม่เป็นไรไม่ต้องมาอายพระหรอกท่านไอ้คิดไม่เป็นแล้วดันมีตำแหน่งในบางคนเนี่ยทุเรศคนคิดเป็นเสือมาบวชพระโลกมันไม่ยุติธรรมท่านนะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสำคัญท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่การศึกษาเนี่ยถามว่าท่านจะเข้ามาทำไมกันเนี่ยจะเป็นแล้วใช่ไหมท่านเป็นหรือยังเป็นด้วยความจำเป็นเป็นด้วยความฝันเป็นด้วยความหวังนะหรือจะเป็นพลังของการพัฒนาประเทศชาติเป็นด้วยความจำเป็นจำเป็นต้องเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นจำเป็นถ้าคุณไม่ขึ้นเขาขึ้นไม่ได้ถูกไหมตำแหน่งราชการเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาถือว่าขวางขวางไหมฮะขวางคุณถ้าคุณไม่อยากขวางคุณต้องสละสิทธิ์ไปทำอาชีพอื่นเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วใครจะข้ามหัวเราอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าคุณจะว่าก็ให้ไม่กล้าพูดกับสมเด็จที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้มคธายกมาบอกท่านเจ้าคุณครับจะว่าท่านมาบอกท่านทำไมเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยต้องนั่งหน้าพระครูสัญญาบัตรนะเวลาไปนิมนต์เนี่ยไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ถามทำไมก็อีตนเป็นไม่ใช่อยากจะเป็นเขาให้เป็นไม่ได้ขอเพื่อเป็นเพราะไม่เคยมีประวัติในการขอไม่ใช่ยิงท่านไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วยิงยโสน่ะถ้ายิงอุบลมันใหญ่กว่าเยอะถูกไหมถ้ายิงยโสมันเล็กหน่อยใช่ไหมฮะไม่ได้ยิงแต่ไปนั่งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันและฉันจะนั่งที่ไหนถ้าเขาจะถวายมากเขาก็ถวายยกเว้นงานหลวงฉันจะนั่งเวลาไปงานก็ไอ้องค์ที่อายุน้อยกว่าเราก็ไปนั่งหน้าไอ้อายุมากกว่านะได้เป็นก่อนนั่งข้างหลังไอ้องค์นั้นก็อึดอัดว่าเขาเป็นทีหลังเป็นเจ้าคุณทีหลังเราไปนั่งข้างหน้าพระครูแต่เราเป็นเจ้าคุณเหมือนกันใช่ไหมนั่งข้างหลังพระครูแล้วบางทีพระครูนะไม่ใช่พระครูก็นั่งข้างหลังท่านทำไปด้วยกันเป็นมหาเป็นหลวงพี่มาอีกถ้ายกมาอีกท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสท่านขอร้องบอกเอางี้ไม่ต้องมาพูดฉันไปหาเจ้าอาวาสเองเดี๋ยวไปหาเองหลวงพ่อไม่ต้องให้ใครไปคุยกับผมผมรู้ดีรู้ชั่วผมมีมโนธรรมสำนึกและผมรู้ระเบียบถ้างานหลวงยังไงกระถินผมก็ต้องนั่งแต่ที่ผมไม่ไปงานหลวงเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งหน้าพระครูอีกหลายองค์และเมื่อผมเป็นชั้นราชผมต้องไปนั่งคุณหลายๆวัดซึ่งผมเคารพนับถือผมเลยงดงานหลวงผมเลยงดงานหลวงงานศพงานอะไรแต่ไม่ไปเพราะนั้นงานวัดสุทัศน์กระถินปีละครั้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะต่อไปนี้ไม่ต้องนิมนต์ผมเพราะถ้าไม่นิมนต์ผมผมก็ต้องไปกันคนอื่นไงเขาไม่ต้องอึดอัดใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นไหมจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นให้ได้เพราะรุ่นน้องจะได้ขึ้นและท่านได้คนเดียวเนี่ยมันขึ้นอีกหลายตำแหน่งไหมมันขึ้นอีกหลายคนนะเขาจะได้ทำผลงานมาผลงานที่เขาแข่งกันเนี่ยมันเป็นกันนะมันไปคอขวดนี่ท่านเพราะนั้นเมื่อจำเป็นต้องเป็นสองนะ
ป็นหนึ่งเป็นความจำเป็นสองเป็นความฝันเป็นอะไรมันต้องมีความฝันท่านไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่เงินเดือนหน้าตาคนจะเป็นนะท่านนะฮะซึ่งเราเข้าระบบเนี่ยดีเหลือเกินถ้าเป็นอย่างอื่นนะฮะแย่ท่านคนจะได้อะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่านะดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานมารยาทหรือมารยามันเป็นเส้น

ดีหรือดวงคุณเป็นคนดีหรือคุณจะเอาดวงมาเป็นเก่งหรือโกงเก่งไปได้ไหมท่านได้โกงไปได้ไหมได้แล้วอะไรท่านดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามารถสามารถก็เป็นได้ใช่ไหมท่านสามารถก็เป็นได้ไหมได้แต่เป็นไงท่านผลออกมาเป็นไงมันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมมารยาทหรือมารยาเป็นโดยมารยาทก็ได้ท่านเป็นโดยมารยาก็ได้เพราะฉะนั้นในเป็นอะไรท่านมีความฝันไหมถามจริงเป็นแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ลืมไปแล้วว่าท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเคยอธิษฐานว่าเมื่อเสียอสงไขยกับแสนกับว่านะขอเป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามวัฏฏิปังกรพระเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ว่าอีกสี่อสงไขยกับแสนกับข้างหน้าท่านจะได้เป็นเสียอสงไขยแสนกับนับได้ไหมท่านอสงไขยอสังไขยะแปลว่านับไม่ได้ปัจจุบันนี้เรานับไม่ได้แล้วทำไงท่านถ้ากับปรารถนาของท่านนะแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านเป็นเปรตอสุรกายขึ้นไปบนสวรรค์บ้างแต่ยามใดตกต่ำเห็นชายผ้าเหลืองเห็นสีอย่างเงี้ยท่านเห็นสีผ้ากาสัพพัทจิตมันจะนึกลึกๆว่าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราอยากห่มจีวรสีแบบนี้อยากห่มจีวรสีแบบนี้จิตมันจะกลับแล้วจะเริ่มทำความดีขึ้นจนสุดท้ายมาชาติสุดท้ายเห็นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะใช่ไหมท่านพอเห็นสมณะโกนผมภาพในอดีตย้อนลอยถอยหลังไปเสียสงไขยกับแสนกับเนี่ยมันเข้ามาเลยท่านถึงเวลานั้นไอ้ความกระหายที่จะบวชมาเนิ่นนานเนี่ยพวดเดียวท่านและเป็นการบวชแบบอะไรแบบเด็ดขาดแค่ตัด3ห่วง1ห่วงลูกตัด2ห่วงมือนะคือเมียตัด3อีก7วันจะได้เป็นกษัตริย์ตัดมันเด็ดตรงนี้ท่านมันเด็ดตรงนี้เขาถามว่าโอ้โหพระเจ้าโหดนะทิ้งลูกทิ้งเมียบอกไม่โหดหรอกถามว่าท่านมาเนี่ยใครมีลูกอายุขวบเดียวได้บ้างยกมือสิใครที่มีลูกอายุขวบเดียวยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอนี่อาจมีเมียกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยฮะใครมีลูก2ขวบบ้าง2ขวบใช่ไหมห่วงไหมคะ5วันนี่ห่วงไหมแล้วทำไมต้องมาเพื่อใครก็เพื่อลูกเขาถามว่าเนี่ยนะลูกคุณไม่สบายคุณต้องเดินทางไปที่นู้นอีก100กิโลและจะมีหมอที่นั่นแต่ลูกคุณไม่สบายที่เนี่ยคุณไปเอายามาไหมไปพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะพ้นจากวัฏสงสารท่านจึงไปเอาอะไรท่านจึงปรารถนาอย่างนั้นไอ้เรื่องเมียลูกเนี่ยมันเรื่องเล็กเมียมีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมถูกไหมมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันตายสองเด้งใช่ไหมท่านหนึ่งเมียฆ่าตายสองตายเพราะระบบราชการเอาตายมันมีทางเดียวจะเลิกกับเมียได้ทำตัวชั่วๆเร็วๆไว้ในบ้านอย่าไปชั่วนอกบ้านนะฮะนอนกลนบ้างอะไรบ้างน้ำท่าไม่อาบนะฮะวิธีการจะเลิกกับเมียมันก็มีวิธีการจะเลิกกับผัวก็มีนะท่านมันไม่ได้ยากอะไรท่านแต่ว่ามนุษย์ที่จะพาไปพ้นเนี่ยมันยากนะท่านนะท่านเราไม่มีพุทธศาสนาต้องขอโทษคนที่เป็นมุสลิมด้วยท่านนะท่านเป็นมุสลิมแล้วเกิดในเมืองไทยดีไหมท่านดีถ้าลงเป็นมุสลิมแล้วไปเกิดในประเทศที่อะไรศาสนาอื่นรุนแรงแล้วท่านไม่ดีเกิดในเมืองไทยนะฮะศาสนาพุทธนี่ก็มันล่มไม้ท่านนกมาพักได้ไหมได้คนจนพักได้ไหมได้เศรษฐีพักได้พักได้พักได้ชาวพูดไม่มีอะไรแล้วแล้วเหมือนต้นโพต้นไทรโค่นได้ไหมท่านได้ได้ง่ายเลยท่านถือขวานไปนะพักและโค่นก็ได้ศาสนาพุทธเอาเลยอาตมาบอกง่ายเหลือเกินนะฆ่าพระเนี่ยฆ่าพระฆ่าเนรเนี่ยเท่ากับฆ่าแมวตัวหนึ่งท่านเชื่อไหมอาตมาก็สงสัยเฮ้ยมันบาปเท่าฆ่าแมวตัวเปล่ามันง่ายเท่ากับฆ่าแมวตัวเดียวใครเคยเตะแมวบ้างท่านเตะไปแล้วมันมาหาเราไหมมา

จับมันเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะถ้าสมัยนี้ไม่ได้โดนทรมานสัตว์นะขนาดบีบคอแมวยังโดนติดตารางนะฮะท่านทวีไกรครบนะยิงหมายังรอดไม่รอดใช่ไหมใช่ไหมเอาไปเลี้ยงกันบ้างสิครับมันมาปล่อยวัดรักกันจังนั่นมึงว่างมึงมาวัดบ้างสิมาเลี้ยงหมาวัดบ้างสัตว์เดรัจฉานต้องระวังนะท่านอะเราเลี้ยงอยากให้คนมันน้อยใจท่านเลี้ยงสัตว์อยากให้คนเสียเกียรติจะว่าทุกองค์ในธรรมบอกอย่าเอาหมามานั่งข้างๆโยมเขาไปไหว้เนี่ยจะไหว้หมาหรือไหว้คนแต่ว่าเขาจะมาไหว้พระไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านจะเลี้ยงอะไรก็แต่เลี้ยงอย่าให้คนเขาอดสูใจการเกิดมาครับมีไมตรีศีลเป็นสมบัติความอ่อนหวานใช่ไหมท่านเหมือนเส้นไหมจากได้ผูพยักไว้ยงเขียนเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนะถ้าหวานซะอย่างนะท่านนะได้เฮ้ยคนต้องขี้เหนียวนะคนต้องไม่บริจาคไปให้ดีเถอะสวัสดีมาเรื่อยๆก่อนมีงานอะไรก็ไปส่งนักลงเรียนไปเดี๋ยวมันยอมเราเองแหละท่านจะเอาเงินเขาเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยงานศพเนี่ยสำคัญที่สุดพาเด็กไปช่วยให้ครูไปช่วยนะเงินเหลือเดี๋ยวเขาให้เราเองแหละท่านจริงๆจริงไหมอาตมาบอกเนี่ยบอกครูบอกที่โรงเรียนอ่ะพอองานศพเนี่ยเอาเด็กไปช่วยสิครับมันก็ไอ้คนศพคนบ้านเราถ้าจนเด็กก็ไม่ต้องไปกินอะไรถูกไหมเอาไปช่วยสิบริการภาพบริการอะไรเก็บไปกวาดถ้าเงินมันเหลือถ้าเขามีใจทุนการศึกษายังไงเราต้องได้ 5,000 ต้องได้ 10,000 ถ้าเขารวยมากเขาบอกพอเฮ้ยเงินเหลือเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีพัดลมอยู่20ตัวโรงเรียนเอาไปไหมได้ไหมท่านได้ถ้าศพไม่ใช่เผาวันอะไรไม่ใช่เผาวันเสาร์อาทิตย์เอานักเรียนอย่าโตๆมาเผาศพให้แขกมันเยอะเข้าไปพอแขกขึ้นหมดใช่ไหมให้เด็กขึ้นไปท่านถืออะไรถือดอกไม้จันทร์มาคนละอันๆหรือให้เขาเตรียมไว้ให้พอเด็กขึ้นไปกราบส่งกราบศพมันชื่นใจนะท่านนะถ้าศพคนน้อยเนี่ยมันเศร้าใจอาตมาไม่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวไม่มีเงินจัดแล้วท่านเผาไม่แพงแต่กลัวไม่มีใครมาว่ะผีเหงาเป็นผีขี้เหงามากท่านเอาจริงๆนะฮะแล้วเห็นใจคนจัดงานโอ้โหลุงพี่ตายแล้วไม่มีใครมาเลยนะฮะจ้างมันมาก็เอาทุกวันนี้ไปเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กกะว่ากูตายเนี่ยออกข่าวเยอะๆจะได้มีคนไปเผาศพกูน้องจะได้ไม่อายแต่ก็ยังไม่ตายถึงข่าวแข็งแข็งไปเชื่อไปเฉียนถึงข่าวแข็งอย่าอ่อนนะท่านนะเมื่ออะไรตั้งเด็ดขาดถ้าเด็ดไม่ขาดบาดมือเราโดยกฎเกณฑ์มันต้องบาดมือเราพระพุทธเจ้าท่านอยากเป็นใช่ไหมท่านแต่ก็คุยกันสัพเพเหระเอาหลายๆเรื่องเขาบอกอะไรที่มันดิ่งไปอย่างเดียวมันเครียดนะท่านนะคุยกันไปหลายๆเรื่องคุยมันสดชื่นเขาไว้ใช่ไหมท่านให้ชีวิตมันสดชื่นพระก็ไปเทศเวลาท่านคุยท่านเป็นคนเนี่ยท่านหัดสดชื่นมันนะไม่ใช่พอขึ้นสี่แปดสี่เก้าพอขึ้นสี่เก้าทั้งเนี้ยเคยเป็น47ยิ้มประจ๋อประแจหวานพอ48เริ่มพอ49เริ่มแล้วไงนะกระดกหัวเหมือนหมาท้ายรถทำไมต้องมีอีโก้กันด้วยนะฮะฮะ EQ ก็ไม่มีท่านอีโมก็ไม่มีนะฮะแต่อีโก้มันเยอะคนไทยอ่ะ EQ ก็ไม่ได้บอกสติปัญญาเลยท่านอีโมชั่นทางอารมณ์ก็ควบคุมไม่อยู่นี่ทำไมจัดงานอย่างนี้เนี่ยแหละคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่อีโก้เยอะท่านข้าราชการไทยเนี่ยอีโก้เยอะยามันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหมมันเคารพนับถือเรานะท่านนะพอมาเป็นรัฐมนตรีครับท่านโอ้โหเราโทรศัพท์ไปท่านจะคุณมีอะไรครับเดี๋ยวติดต่อเลขาบอกนี่อีตอนคุณเป็นธรรมดาเนี่ยคุณมากราบตีนฉันทำไมเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีคุยไม่ได้ไงวะเลิกกันนะพวกมึงอย่าคิดว่ามึงใหญ่นะมึงเป็นไม่เกิน4ปีมึงออกกูนี่ใหญ่ขึ้นทุกวันถ้ากูไม่ทำชั่วไม่มีใครโปรดจะกูเป็นเจ้าคุณหรอกอีโก้เยอะอย่าไปเป็นท่านสบายสบายคุยกับลูกน้องก็สบายสบายบรรยายแบบอาตมาเนี่ยได้ไหมท่านต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยมันสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาส

0: ประเทศที่คุกบังฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะละเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีขี้หมาไงขี้ดินไหมเพื่อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดาเออนั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่ว
1: ท่านผู้ชมคะความกตัญญูคือการรู้สึกสำนึกในคุณด้วยแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆการกระทำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

กุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่ละช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะ
จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

่ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมเมลิสายอดมนดบค่ะครูเมเมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเอง

ัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ายเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากรอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะและในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยัง

ไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆเรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปเราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆและก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซีเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซีเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซีเลียนขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะ
และในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสักหนึ่งตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

้าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วม งานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วม งานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วย

ครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จะใช้ธรรมะในการประยุกต์ซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งส่วนที่เป็นทานศีลและภาวนาเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับบุคคลต่างๆทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตั้งต้นชีวิตของตนเองในโอกาสปีพุทธศักราช2560มาแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าเป็นสัปดาห์ที่2สำหรับการดำเนินชีวิตของปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่ก็อยากให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งต้นไว้ว่าความจำเป็นของชีวิตคือการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูหรือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันธรรมะที่เป็นเรื่องของความเมตตาหรือความรักนั้นที่สูงสุดก็คืออัปปมัญญาเมตตาคือเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากความรักตนเองแล้วกระจายไปหาคนอื่นที่รู้จักแต่ในการรักคนไม่ใช่รักเพื่อที่จะให้ตนเองเท่านั้นได้เป็นความรักต่อตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ตนเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หาโอกาสที่จะเสียสละเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีเมื่อไม่นานมานี้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2559ทางเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยก็ได้ไปร่วมในพิธีทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ประเทศสหภาพเมียนมาด้วยซึ่งในคราวนั้นก็ได้ร่วมพิธีในการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านพระดร.พัฒนตะกุบาละพิมังสะประธานมหาเถรสมาคมพม่าถึงได้ท่านได้จัดขึ้นในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณกบ่าเอนอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมในพิธียกฉัตรฉลองของพระเจดีย์ก็คือการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ซึ่งชาวพม่าท่านได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาตามธรรมเนียมรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อใจจีซองซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักสร้างประวัติศาสตร์ความรู้ด้านพุทธศิลป์โดยเฉพาะเจดีย์มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมีกรรมการมหาเถรสมาคมมีประธานมหาเถรสมาคมมาร่วมในพิธีโดยมีท่านดร.พระกุมาระพิมังสะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นด้วยได้การยกฉัตรถือว่าเป็นจุดยอดสุดของพระเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่สร้างก็เป็นเจดีย์จำลองเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองแล้วในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ไปร่วมดูวัฒนธรรมที่เป็นด้านพุทธศิลป์ของสหภาพพม่านี้ซึ่งมีอายุมากซึ่งท่านได้ขุดค้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โดยที่เราก็เลยได้ทำความร่วมมือเพื่อที่จะทำงานวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญในหมู่มนุษย์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความสำคัญก็คือการเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันต่อบุคคลต่างๆทั้งที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดและสากลโลกเราต้องอยู่ร่วมกันรวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถมีกุศลที่สำคัญมีความดีที่สำคัญที่เหมาะที่ควรที่จะน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพพยวรังกูลรุ่นเก้ารัชกาลที่10ของพวกเราที่ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการประเทศให้พวกเราซึ่งอยู่ในพระบรมโพธิสมภารได้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร
1: เป็นธรรมชาติของคนเราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองนั้นมีความสุขเกียรติยศชื่อเสียงมีความมีอายุยืนเป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สมปรารถนาหากว่าไม่มีการสร้างให้มีความสุขไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เพราะถ้าหากว่าเพียงปรารถนาความสุขความมีอายุยืนทุกคนก็จะสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยกันทุกคนแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เดินไปอย่างมีความสุขก็ต้องยึดหลักธรรมะสำหรับครองชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ไปสู่ความเจริญเช่นเจริญอายุเจริญทรัพย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะประมวลมาให้สั้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองจะทำให้ชีวิตนั้นเดินทางอย่างถูกทางไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องเมื่อการดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญโดยเฉพาะพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาดูตนเองว่าวันและคืนล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรามีอะไรบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องไปเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ขอให้พยายามเติมเต็มชีวิตที่บกพร่องนั้นถ้าพูดตามภาษาพระก็ว่าชีวิตที่ผ่านไปนั้นเราทำอะไรที่ไม่ดีไว้พูดอะไรที่ไม่ดีไว้คิดอะไรที่ไม่ดีไว้ขึ้นปีใหม่นี้เราก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเพื่อทำดีพูดดีและคิดดีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำดีไว้อย่างบริบูรณ์แล้วในปีใหม่นี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานจะรักษาความดีเก่าให้ดำรงอยู่และจะเพิ่มความดีให้มากยิ่งขึ้นไปความดีในที่นี้ก็หมายถึงการกระทำดีทางกายการกระทำดีทางวาจาการคิดที่ดีทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูตนเองดังกล่าวก็จะตรงกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าคนควรพิจารณาความดีที่พวกเราเองมีอยู่แล้วและความดีที่สูงยิ่งไปกว่าความดีที่เราเองมีอยู่แล้วยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าถือกันตามหลักของนักปฏิบัติไม่ใช่อยู่เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นยังมีความดีที่สูงขึ้นไปกว่านี้คือการที่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลหรือสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเห็นพระนิพพานเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองผู้ที่มีความทุกข์ต้องการจะขอให้พระ
ไปรดน้ำมนต์

เคราะห์ท่านโบราณอาจารย์ก็ได้ออกอุบายไว้ว่าถ้ามีความถ้ามีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดผู้นั้นก็เชื่อก็ต้องเดินทางไปรดไปขอให้พระเจ็ดวัดรดน้ำมนต์ให้แต่จริงๆแล้วคำที่ท่านสอนน่ะก็คือเป็นอุบายแนะให้ผู้ที่ต้องการจะสะดอกเคราะห์ก็ต้องไปขอพรเจ็ดวัดจากพระวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดดอเด็กนะไม่ใช่วัดดอเด็กสะกดแต่เป็นวัฒนะซึ่งแปลว่าความเจริญความเจริญทั้งเจ็ดประการเพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่นี้หลวงพ่อก็ขอให้พรเจ็ดวัดสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุมีความอายุมีอายุมั่นขวัญยืนเกิน100 ปีทุกคนท่านวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านด้วยกันทุกคนแม้ตรงนี้เสียงดังนะสิริวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยสิริอันงดงามหมายถึงความสง่างามในตนเองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนยะสาวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยยศเกียรติคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนภรวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยภรณมัยมีสุขภาพพรรณมัยที่ดีทั้งทางกายและจิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนด้วยกันทุกๆคนวันวัฒโกขอทุกท่านจงมีผิวพรรณผุดผ่องใสไร้รากหินด้วยกันทุกคนสุขวัฒโกขอทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงด้วยกันทุกๆคนโคตุสัพพทาขอพรทั้งเจ็ดประการนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเธอเจ็ดวัดหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดวัดนะอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภรวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทานะพรทั้งเจ็ดประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้น

เช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั้นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภาระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกคืนหลวงพ่อไม่ได้เพื่อเพลินอะไรก่อนนอนก็จะต้องตรวจสัทธานุกรมพระไตรปิฎกจนมันง่วงนอนตื่นประมาณ3:00ก็ตรวจอีกไปถึง5:00เพลียหน่อยก็ขอพักผ่อนตื่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณ6:30ตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อทำนะแต่ตอนนี้ก็ต้องสงสารหลวงพ่อเลยนะเพราะมีภาระใหญ่จะต้องเป็นประธานพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญระดับชาติแล้วก็ระดับโลกในปัจจุบันนี้ก็เริ่มโครงการที่จะพัฒนาแล้วจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคาประมาณ100 ล้านบาทมีโยมที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยประวารณาหลังคาไว้แล้วล่ะแต่ว่าราคาเท่าไหร่ยังกำหนดไม่ได้ไม่รู้ว่าศรัทธาจะแข็งพอหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเสร็จแล้ว
ศาลาหลังนี้จะเป็นที่รวมของพุทธศาสนิกชนที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้นี้เห็นในตะกร่อมมุกมีซองสีชมพูเยอะตอนเดินเข้ามาเห็นท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าแถวกันถวายซองสีชมพูท่านพระครูวิสิสรการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจะนำไปซื้อผ้าไตรถวายพระที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาศรีสยาดอเหมืองอย่างกุ้งประเทศเมียนมาพระที่จะไปนี้เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาพระนิสิตสาขานี้จะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันนานประมาณ7 เดือนซึ่งขณะนี้ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้ว4 เดือนหลวงพ่อก็คิดว่าจะเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นให้แก่พวกเขาเมื่อเขาเรียนจบแล้วก็จะได้มาเป็นศาสนทายาทของพุทธศาสนาสอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มคือผ้าไตรจีวรและของที่ควรใช้ถวายท่านไปและในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะได้ไปบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมที่นิสิตทั้งหลายจะเข้าปฏิบัตินี้ซึ่งกำหนดเดินทางกันวันที่13และหลวงพ่อก็จะเดินทางไปฝากเนื้อฝากตัวถวายให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมวันที่14ท่านจึงขอให้จึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลแก่พระนิสิตดังกล่าว

สวัสดีค่ะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพายุดีเพรสชันคูจิระบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปหากใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชน

ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่กูแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: หอแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
0: ้
2: อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการ

0: หาระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
1: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
2: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิ
4: หลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกิน

0: หรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำ
4: ลิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชื่อนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชื่อนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยฟังเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนแน่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือความอด

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่มันประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่า

ถ้าโดยทางกายก็มีอยู่สามอย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริตสามอย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่2ก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทําไม่เชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทําชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทํานองครองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทําเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงด

เว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดี
เราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เมื่อเพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใส
ธรรมสาธุในวันนี้ขอจบ

ตะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์

ปิโภคปันตันจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอาโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสะนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบัน

ไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายหลายอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญสำคัญหลายหลายอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาดเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกเออมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาดเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นอ่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอลวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดังนอกจากได้ถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนด้วยกันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาดเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาดนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาดเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาดเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆสมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอฟทักซอนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวนิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์มุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วเราก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือเจ้าจ๋าบอกเลยว่าจ๋าไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลามาก่อนเลยแล้วก็เคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาดแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้อ่ะผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราอะไรเงี้ย
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาติเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาติเนี่ยเรามีถ้วยวชิราลงกรณ์เราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยประทานถ้วยมาให้

0: เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยและเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี
0: ้ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปยังชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำเขาจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรอะไรเราทำนะฮะ
2: ฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างข้างให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาร่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาดเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนนี้นะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบ

0: 2 อย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรําเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรําบางคนหัดเต้นรําแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกําลังลีลาศเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกําลังได้ครับออกกําลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจําบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เอ้าเขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปเราก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาศรุ่นเก่าสู่นักลีลาศรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาศวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาศแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาศหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาศทั้งนั้นหัดลีลาศเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาศวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้หนึ่งลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาศไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วไป
3: คนที่จะเต้นลีลาศได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาศต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาศแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
4: รูปร่างและเต้นลีลาศมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
5: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าเป็นนักลีลาศจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
6: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับท ุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอย่าเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
4: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลา
0: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาศเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทํานองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกําลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล่าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันนึงคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพริกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนต่ายเส้นลวดไหมเวลาต่ายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย3เอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าว1ถอยขวา1แยก2ชิด3ตรงมา4แยก5ชิด6แล้วก็1ใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไป1สองสามสี่ห้าหกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งยกสองสามสี่อย่าแยกเยอะห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามหนึ่งดีสองสามหนึ่งอย่าแยกมาก

0: หนูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์

0: านให้ได้ครับ
1: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
2: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาดเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาดไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาด

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรควันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสุตินารีแพทย์และเวชศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแล้วก็บุ๋มครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรควัยทองกันใช่ไหมคะโรควัยทองนี่มันคือมีลักษณะโรคหรืออาการเป็นยังไงอะคะ
1: ครับจริงๆคำว่าวัยทองคือไม่ใช่โรคครับน้องแก้มบุ๋มเป็นภาวะครับภาวะที่ผู้หญิงทุกคนจะเผชิญหมดก็คือมีการขาดประจำเดือนนะครับเราจะเอาคำนิยามคือเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้วเกิน1ปีนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะมีขาดฮอร์โมนเพศนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการวัยทองนะครับเช่นมีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งนะครับแล้วเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นอาการของ
1: ผู้หญิงวัยทอง
0: ซึ่งวัยทองนี่ก็จะเกิดแต่กับผู้หญิง
1: ใช่เรียกได้ว่าง่ายว่าเกิดทุกคนจะมีอาการของการหมดประจำเดือนทุกคนนะครับแต่อาการวัยทองดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยครับ 80-90% ของผู้หญิงมักจะมีอาการร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะอย่างนี้วัยทองก็มีผลกับฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ความรู้สึก
1: ใช่ครับ
0: ของผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่ครับและนอกจากนั้นเรื่องสุขภาพด้วยนะครับน้องแก้มบุ๋มตัวอย่างเช่นเรื่องกระดูกนะครับบางครั้งผู้หญิงที่วัยทองหมดประจำเดือนไปนานนะครับก็จะหมดฮอร์โมนไปนานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุหรือกระดูกพรุนเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้วัยทองอะค่ะสำหรับผู้หญิงนี่จะเกิดหลัง1ปีเป็นต้นไปที่เราจะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอะค่ะ
1: โดยเฉลี่ยนะครับในคนไทยเราคือประมาณ 48-50 ปีแต่จริงๆแล้วก็แปรปรวนได้ในแต่ละคนไปขึ้นกับประวัติครอบครัวหรือขึ้นกับแต่ละบุคคลกันไปนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยสักประมาณ50ปีนะครับโดยรวม
0: ๆซึ่งทุกคนก็อาจจะต้อง
1: เผชิญหมดเลย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วอย่างนี้วัยทองค่ะจะมีผลกับเรื่องการมีคู่หรือว่าคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันภายในครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันไหม
1: ใช่ครับแน่นอนเลยครับอันนี้ปัญหาวันนี้ที่อยากจะมาพูดให้น้องแก้มบุ๋มแล้วก็ผู้ชมทุกท่านฟังก็คือเรื่องของปัญหาทางเพศเลยในวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะความสุขทางเพศเราแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับทีนี้วัยทองมีผลโดยตรงเลยกับเพศเลย
0: ยังไงเอ่ย
1: ยกตัวอย่างเช่นเลยอารมณ์ทางเพศนะครับก็อาจจะมีอารมณ์ลดน้อยลงจากที่เราเคยมีอารมณ์ปกติในการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเรานะครับเราก็อาจจะมีอารมณ์ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเราขณะที่ผู้ชายนะครับอายุสัก50ปียังปึงปังแข็งแรงอยู่นะครับเรามีความต้องการกับเราแล้วเราให้เขาไม่ได้นะครับก็เกิดจะปัญหาของคู่ครองเราเนาะเกิดความไม่สมดุลกันในชีวิตสมรสได้อันนี้ปัญหาแรกและปัญหาหนึ่งนะครับ
0: เป็นปัญหาลำดับแรกที่มาอยู่ข้างๆที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือผู้ชายจะยังมีความต้องการอยู่ในช่วงวัยที่ผู้หญิงเป็นวัยทองใช่ไหม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: น
1: ั่
0: นแปลว่าวัยทองก็มีผลกับ
1: ปัญหาทางเพศ
0: เลย
1: ของชีวิตคู่ของเขาแล้ว
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับในจุดนี้ปัญหาจุดนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
1: การแก้ไขมีสมมติถ้าเกิดมาหาเรานะครับเราจะมีการบอกเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องยาที่ถูกต้องให้เน้นว่าอย่าไปซื้อยารับประทานเองตามที่โฆษณาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามที่เรารู้กันต่าง
0: ๆ
1: อันตรายนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มฮอร์โมนถ้าใช้เองเนี่ยอาจจะเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับเช่นเกิดมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะฮะทางที่เราอายุมากแล้วเราต้องระมัดระวังดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาหาให้แพทย์ดูแลให้เนี่ยการใช้ยาจะปลอดภัยนะครับบางทีเราก็ใช้ยาช่วยบางทีใช้ในการแนะนำให้มีอารมณ์กลับคืนมาช่วยนะครับและการป้องกันตัวเองก็คืออย่างเช่นการทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็ช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่บอกน้องแก้มบุ๋มคือเรื่องของอารมณ์ถูกไหมครับนี่เรื่องหนึ่งละจริงๆยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจอีกตัวอย่างเช่นเรื่องของ การโต้กระตุ้นทางเพศนะครับก็จะน้อยลงด้วยยกตัวอย่างเช่นเกิดเราพยายามมีอะไรกับแฟนละนะฮะแล้วปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดก็จะน้อยลงนะครับรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยความรู้สึกดีๆงานมีความเสียวซ่านเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยก็จะลดน้อยลงตรงข้ามกันอาจจะกลายเป็นความเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนี่ก็เกิดจากวัยทองโดยตรงเลยเกี่ยวกับการขาดฮอร์โมน
0: ก็แสดงว่าปัญหาทางเพศนี่ก็มีความสำคัญกับคล้องจองกับเรื่องวัยทอง
1: ใช่แล้วก็เยอะด้วยอย่างในช่องคลอดเองก็มีความแห้งด้วยนะครับ
0: ซึ่งเกิดจากช่วงวัย
1: ใช่ครับพอแห้งเกิดจากฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมนวัยทองพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีการเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการทานยาค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะ
1: ขึ้นกับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่องคลอดแห้งนะครับเราก็อาจจะใช้ยาเฉพาะที
0: ่
1: นะครับเช่นกลุ่มฮอร์โมนนะอาจจะเป็นการทาหรืออาจเป็นการเน็บเฉพาะที
0: ่
1: เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนจากฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนถ้าเกิดเข้าร่างกายเราเนี่ยเราก็กลัวเรื่องของการเป็นมะเร็งได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะผลแทรกซ้อนนี่คือหมายถึงเรื่องมะเร็ง
1: เรื่องหลักๆคือเรื่องมะเร็งที่คือน่ากลัวที่สุดคือเรื่องมะเร็งใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยทองนี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าบุคคลทั่วไปหรือเปล่าคะ
1: อันนี้คือเป็นตามอายุอยู่แล้วนะครับในผู้ป่วยสูงอายุก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นอยู่แล้วนะครับนั้นคนวัยทองเองก็เป็นกลุ่มสูงอายุอันชนิดหนึ่งก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไข้ที่มาพบคุณหมอค่ะก็คือมีช่วงอายุเริ่มต้นอยู่ที่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: หมายถึงวัยทองใช่ไหมหรือว่าหมายถึงเรื่องเพศ
0: หมายถึงเรื่องวัยทอง
1: วัยทองมีตั้งแต่อายุน้อยๆหน่อยเช่นสัก40อย่างเงี้ยก็มีบางคนใบทองเร็วนะครับ
0: อ๋อค่ะเกิดจากอะไรอะ
1: บางทีอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้ซึ่งไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเกิดปัญหาอื่นนะครับเช่นเป็นเคยต้องถูกผ่าตัดนะมดลูกรังไข่ทำให้รังไข่ถูกสูญเสียไปกลายเป็นใบทองเงี้ยนะครับหรืออาจจะถูกใช้แซงหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างของรังไข่ทำให้เป็นการสูญเสียไปนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่นะครับเกิดจากตัวโรคหรือเกิดจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็อาจต้องพิจารณาการให้ฮอร์โมนทดแทนโดยเฉพาะเกิดใบทองเร็วเพราะเดี๋ยวกระดูกผุเร็วนะครับแล้วก็เป็นจนถึงเป็นใบทองตามธรรมชาติสัก50ปีบางคนอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้นะครับ52 53ค่อยมีนั้นอายุก็มีความหลากหลายพอสมควร
0: แสดงว่าคนที่เป็นช้าก็ไม่มีผลว่าถือว่าผิดปกติอะไรอย่าง
1: เงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ช้าเกินไป
0: ค่ะนะครับแล้วที่บอกว่าช้าเกินไปนี่คือถือว่าจะอายุหลังเท่าไหร่
1: อันนี้บางคนอาจจะช้ามากกว่านั้นสัก55แต่อยู่ในเกณฑ์นั้นหลังจากนั้นยังไงก็ตามหมดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับ
0: วัยที่เป็นนี่มีหลังจากทานยาหรือว่าพบคุณหมอเนี่ยถือว่าจะมีช่วงที่หมดวัยทองหมายถึงหมดจากอาการที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
1: บางถ้าเรื่องอาการถ้าเอาในเรื่องของการร้องวูบวาบนะครับแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับเนี่ยสมมติถ้าไม่รักษาไม่มาหาเราเนี่ยบางครั้งสักปีนึงนะครับหลังจากที่มีอาการเนี่ยก็จะเริ่มหมดเองก็คือเราจะมีความคุ้นเคยความ

0: ให้จะปลอดภัยนะครับดีกว่าเราทนพอทนเสร็จปุ๊บเราก็ไปหงุดหงิดกับครอบครัวคนอื่นก็มีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บก็มาหาเราเราจัดยาที่ถูกต้องให้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับเน้นว่า1ควรจะมาหาหมออันที่2เน้นว่าอย่าหายารับประทานเองที่หมอเจอบ่อยคือการหายารับประทานเองนะปัจจุบันนี้สื่อเนี่ยมีผลมากนะครับเช่นไปเปิดจากเน็ตเจอยานู่นยานี่นะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันยาอะไรมากมายแล้วก็ไปซื้อนะครับสุดท้ายเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับเน้นว่าอย่าใช้ยารับประทานเอง
1: แล้วคุณหมอพอจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปซื้อยารับประทานเองมีปัญหาอะไรเป็นต้นบ้าง
0: อ่ะเช่นหนึ่งอาการข้างเคียงของยาเลยนะครับเช่นกินแล้วแพ้นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นหรือเป็นหอบคือมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปจากยากลุ่มนั้นระยะยาวกลายเป็นมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคของเลือดนะครับเช่นหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันนะครับจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ยาใช้ยาเองมีปัญหามากมาย
1: ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรก็ตาม
0: ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดปริมาณไม่เหมาะสมคือทุกอย่างดีหมดเลยนะเกี่ยวกับกลุ่มยาแต่ว่าต้องใช้อย่างเหมาะสมและปริมาณเหมาะสมเหมือนกับมาให้เราจัดให้เนี่ยหมอก็ต้องจัดยาได้ปริมาณที่เหมาะสมตามคนไข้แต่ละคนไปและขณะเดียวกันนะครับทางหมอเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ยาด้วยเช่นอาจต้องมีการขอตรวจร่างกายเป็นระยะเจาะเลือดเป็นระยะนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมเป็นระยะอย่างเงี้ย
1: จะต้องมีการเจาะเลือด
0: ใช่ด้วยการตรวจตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเหมือนหงุดหงิดช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอันดับแรกที่หมอพบคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาอะไรยังไงบ้างคะ
0: อันดับแรกก่อนคือหมอจะประเมินก่อนนะครับว่าเป็นอาการเข้าสู่วัยทองจริงไหมนะครับหนึ่งอาจจะถามจากประวัตินะครับจากอาการต่างๆรวมทั้งอันที่2อาจจะตรวจร่างกายทั่วไปและการใช้การเจาะเลือดช่วยนะครับเราสามารถเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนในเลือดได้ด้วยนะครับว่าน่าจะเข้าสู่วัยทองหรือระยะใกล้วัยทองจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ประเมินว่าควรจะใช้ยาหรือยังนะครับเพราะยาเองก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับเช่นทั้งกลุ่มฮอร์โมนและกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพราะนั้นเองหมอจะดูตามความเหมาะสมด้วยจากคนไข้แต่ละคนเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่เหมาะสมใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมนะครับหรือดูแล้วใช้กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือบางครั้งไม่ต้องใช้ยาให้คำแนะนำก็เพียงพอใช่ไหมเห็นว่าการไปหาหมอจะมีประโยชน์มากเพราะหมอจะช่วยในการตัดสินใจให้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันระหว่างทั้งหมอกับคนไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องการพูดคุยที่หมายถึงไม่ต้องทานยาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาหมายถึงพูดคุยให้คนไข้สบายใจ
0: บางครั้งเกิดมีเหมือนมีอาการวัยทองแต่ดูแล้วอาการไม่มากนักนะครับดิฉันจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าขนาดของปัญหาหรือขนาดของอาการเนี่ยไม่มากนักนะครับเราปรับตัวอยู่กับมันได้ก็เหมือนกับบางคนที่ปล่อยตัวไปเต็มธรรมชาติจนแก่เหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าเอ๊ะอาจจะมองว่าคนกลุ่มนั้นไม่เห็นต้องรับยาเลยทำไมเราต้องมาหาหมอมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางคนก็อาการไม่มากนักนะครับปัญหาของตัวเองไม่มากนักปัญหาครอบครัวไม่มากนักเราก็อาจจะให้คำแนะนำให้คำให้การปลอบใจแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจและเข้าใจถึงปัญหาก็หายเองได้เหมือนกันนะครับ
1: ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าต้องทานยาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทานนานมากน้อยขนาดไหนคะ
0: สมมติว่าถ้าจะเข้าอยากจะทานยาขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนด้วยถ้าทานฮอร์โมนนะครับถ้าทานฮอร์โมนเลยเนี่ยถ้ามีอาการด้วยร้อนวาบด้วยวัยทองด้วยทานยาวเลยครับ 5-10 ปีเลย
1: โอ้ยาวมากค่ะ
0: น่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานยาทานยาเองอันตรายมากถ้าจะจู่ทานฮอร์โมนเอง5ปีหรือ10ปีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งมีแน่นอนถูกไหมครับถ้าไม่ได้เฝ้าระวังเหมือนที่หมอได้กล่าวไปในตอนแรกๆนะครับ
1: แสดงว่าผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาหาคุณหมอปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนมากจะต้องทานยาหรือว่าเพียงแค่พูดคุยปรึกษา
0: หลายส่วนใหญ่จะไม่ต้องทานยานะครับเราจะมีคัดเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทานยา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้ววัยที่ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองสามารถมาพูดคุยมาพบกับคุณหมอได
0: ้ได้เลยครับอันนั้นเรียกว่าระยะก่อนวัยทองนะครับหรือใกล้วัยทองบางครั้งอาจจะมีอาการแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยสมมติสัก40ปลายๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเรื่องของประจำเดือนเริ่มห่างๆออกนะครับได้นะครับแล้วก็เริ่มมีร้อนวาบๆหงุดหงิดไล่เกิดขึ้นแล้วบางคนก็มาหาก่อนก็มีไม่ต้องรอประจำเดือนหมดก็มีนะครับ

0: ูเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ40ต้นๆยังไม่ถึง45ด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหากับคู่นอนก็คือสามีคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองหรือว่ามีผลจากสภาวะแวดล้อม
1: เป็นได้หลายปัจจัยครับเรื่องของปัญหาทางเพศเป็นได้ทั้งทุกเพศและทุกวัยทุกกลุ่มอายุนั่นหมายความว่าเช่นบางทีผู้หญิงนะครับอายุสัก 30-20 ก็อาจจะปัญหาเรื่องของขาดอารมณ์ทางเพศคุณหญิงเวลามีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมาปรึกษาได้เลยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็มีเรื่องของคลินิกสุขภาพเพศให้การบริการดูแลเรื่องของปัญหาทางเพศในทุกกลุ่มอายุนะครับนั้นก็สามารถไปปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเป็นต้น
0: แล้วผู้หญิงบางท่านนะคะที่เข้าสู่วัยทองแล้วแต่ว่ามาปรึกษาปัญหาทางเพศเนี่ยนอกจากการทานยาจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการมีคู่ช่วงชีวิตช่วงระยะเวลาในการกับคู่นอนนะคะมีความสุขมากขึ้นไหม
1: การรักษาทางเพศมีความหลากหลายเยอะครับตัวอย่างเช่นอาจจะทำเพศบำบัดนะครับ
0: เพศบำบัดเป็นยังไง
1: เพศบำบัดอย่างเช่นเราจะมีการสอนนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสกันอย่างไรมีเทคนิคอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการขมิบช่องคลอดเพื่อทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับมากขึ้นการปรับอารมณ์ด้วยจิตใจนะครับหรือการใช้จิตบำบัดทั้งนี้ทั้งเพศบำบัดจิตบำบัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมบำบัดหลายอย่างที่ช่วยในการรักษาปัญหาทางเพศนะครับนอกจากยายาเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวในการรักษา
0: แล้วหนูหลายๆคนจะเห็นว่าช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนจะฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้มีส่วนช่วยในเรื่อง
1: กับ
0: วัยทองไหมคะ
1: ปัจจุบันนี้เน้นเรื่องการออกกำลังกายเลยถือว่าดีที่สุดกับทั้งสุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็สุขภาพใจก็ดีตามมาถ้าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมครับและสุดท้ายสุขภาพเพศก็จะดีตามมาแน่นอน
0: แสดงว่าการออกกำลังกายก็มีผล
1: เน้นมากในปัจจุบันถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็อย่าให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันแนะนำเลยนะครับอย่างน้องแก้มบุ๋มก็ไปทำเลยสักวันหนึ่งเนี่ย30-45นาทีต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย 3-4 วัน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับควรทำให้สม่ำเสมอนะครับ
0: แล้วก็จะมีสุขภาพ
1: ตลอดไปนับจากนี้นะครับสุขภาพจะแข็งแรงเลย
0: แต่เชื่อว่าสาวๆปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเขินอายที่จะต้องบอกว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้ว่าโรควัยทองมีความน่ากลัวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับสวัสดีครับคือจะเห็นว่าอย่างน้องแก้มบุ๋มของเราเนี่ยจะใช้คำว่าสาวๆกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งวัยทองที่อายุ50นะครับน้องแก้มบุ๋มยังบอกว่าสาวๆแสดงว่าปัจจุบันนะเราจะคิดว่าเราแก่นะครับเพราะว่าเราจะต้องไม่ถือว่าตัวเองแก่นะครับเรา50ก็ยังสาวได้จึงเรียกว่าวัยทองนะไม่ใช่วัยแก่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่จะมาหาหมอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นเหมือนเราจะขาดประจำเดือนไปนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเพศก็ขออย่าให้อายที่พบหมอการพบหมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราอาจจะคิดว่าหมออาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเรามีการเรียนรู้และมีวิธีการในการช่วยเราได้ฉะนั้นว่าไม่ต้องกังวลนะครับมีอะไรแนะนำว่าขออย่างเดียวคือเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วเดินเข้าหาหมอเลยโดยตรงนะครับหมอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสาวๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะวัยทองกับปัญหาทางเพศของผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และวิชาศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่านี้นะคะคือท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลงค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าช่วยยกเท้าขึ้นขณะเดินเพื่อทำให้เราไม่สะดุดล้มค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่พิงพนักนะคะมือสองข้างนะคะจะวางไว้ที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นยืดขาออกมาเล็กน้อยเท้าสองข้างวางบนพื้นนะคะเริ่มที่กระดกข้อเท้าขวาขึ้น

0: ขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่ข้อเท้าซ้ายแบบนี้ค่ะสลับกัน10รอบนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะทำแบบนี้นะคะวันละ3รอบรอบละ10ครั้งนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะทำคือซุปไข่ผัก3สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็โดยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดแล้วเราก็จะใช้ไก่นะใช้ไก่เนี่ยต้มเป็นน้ำซุปนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเตรียมไก่ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วเราได้เป็นน้ำซุปแล้วแล้วก็ได้ไก่ที่ต้มไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเรานำขึ้นมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะเป็นตัวที่ตกแต่งในตัวซุปของเรานะคะวิธีการเตรียมเห็ดหอมนะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะการเตรียมก็คือเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำก่อนพอเราได้ลักษณะเห็ดหอมที่นุ่มแล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เป็นจุกนี้ออกพอเราได้เห็ดหอมแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มน้ำเห็ดหอมลงไปต้มนะคะแล้วก็มาดูส่วนของแฮมนะคะเราก็จะหั่นครึ่งเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเราก็จะได้เป็น

ันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดหอมแล้วก็สุกแล้วถ้าเราทำเห็ดหอมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าคือสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปพอมีสีสันสวยงามนะคะผักสามสีตัวนี้เราหาซื้อได้โดยการเขาจะมีขายเป็นลักษณะผักแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือถ้าเราเตรียมเองก็ได้เราก็ใช้เป็นแครอทสุกนะแครอทเอาไปต้มสุกก่อนนะคะแล้วก็เม็ดข้าวโพดต้มสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นะก็สามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งนึงเราก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าซุปจานนี้ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามนะคะมีสีจากผักสามสีแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทำให้ซุปของเราเป็นลักษณะของซุปไข่ขาวซึ่งมีไข่ขาวที่เป็นลักษณะเป็นฝอยเราก็ต้องปล่อยให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเดือดซะหน่อยนะคะเราก็ใช้กระชอนนะกระชอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้ต้องระวังอย่าให้ไข่แดงติดมาด้วยตอนที่เราแยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นสีขาวมันจะติดสีของไข่แดงไปด้วยนะคะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เราใช้กระชอนนะคะรองที่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เราจะได้ไข่ขาวที่เป็นเส้นๆลงไปในซุปนะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากเราก็อาจจะใช้วิธีการโรยลงไปก็ได้นะคะใช้ถ้วยเนี่ยค่อยๆเทไข่ขาวลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีกระชอนที่บ้านนะคะก็ได้เป็นไข่ขาว

0: นะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยทั้งหมดนะโดยใส่น้ำมันงานะคะใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะลงไปทีเดียวเลยเพราะตัวนี้ส่วนผสมของเราสุกอยู่แล้วนะคะอาหารจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะปรุงรสชาติเขาจะนิยมปรุงโดยเฉพาะเป็นซุปนะคะเขาจะนิยมปรุงแบบทุกอย่างเสร็จสุกหมดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปมันจะทำให้กลิ่นหอมของตัวซุปเนี่ยยังคงอยู่นะกลิ่นหอมของส่วนผสมยังอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปไข่สามสีของเรานะคะคราวนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนทางคุณค่าโภชนาการของอาหารจานนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าไข่เนี่ยปกติจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะแต่มีเราใช้ไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะเคยเห็นว่าพวกที่เขาเพาะกายที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทานไข่ขาวอย่างเดียวเขาจะไม่ทานไข่แดงนะคะจะเป็นตัวช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นด้วยสำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา 2568เวลา 17:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปลุกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประกอบด้วยมนต์สารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่ง

การปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสธประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนการเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราช7เสียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์02-716-5436-7หรือ09-7231-2880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 นทุนกรมหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 คนในการนี้ทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์1และศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์1ของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอาทิการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพ์ภาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีบริการให้คำปรึกษาทั้งวอล์กอินและโฟนอินเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทั้งนี้ผลสำเร็จของชมรมทวีนัมเบอร์วันสมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทวีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทวีนัมเบอร์วัน
ในสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้ม

รองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยาวยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทำพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้จะมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be No. 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิก To Be No. 1จังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1ระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด To Be No. 1จำนวน1คน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเสริฐจุฑพรวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิปริสถานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาวัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิต
อุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมะนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานกรีนฮอสพิทอลจีเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักดิ์ไกรภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่มูลนิธิสนับสนุนให้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชุมนุมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นพระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องท่านยังมีกิจกรรมจากสารที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสารอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติและจากเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูธเกมประจำปี2569ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิฏฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมมนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกดได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดโนนเพกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทน็อตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมนุบาศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและชมรมลายแดนบางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 นถึง20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงไปเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ผมแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมา

0: ณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันเรื่องไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

อยากจะให้เด็กได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

ป้าอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็70ปีแล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดินกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้า

0: จานนะ
1: มีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าน้ำมันอย่างไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีผักนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
2: น้ำเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

0: จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือก็จะเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่ออกมาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะมันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
1: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาด้วยคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชยังคงดูสาวสวยอยู่แต่จริงแล้ววิธีการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยความเหมาะสมคุณเป็นอย่างไร
2: การออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันครับอันดับแรกก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอันดับที่2จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับจะเป็นง่ายๆอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งไววิ่งจ็อกกิ้งการเดินไวพวกเนี้ยครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็จะช่วยป้องใช
1: ่
2: ครับอันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
1: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
2: ใช่ครับ
1: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
2: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะใช่ไหมครับ ก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
1: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำและอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
2: ใช่คร
1: ับแล้วกับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมี

ความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับแต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: ปกติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็มิกซ์แอนด์แมทช์ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ไม่มีปัญหาไม่ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถแต่งได้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงแต่ดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นเราตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับเสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้นไม่สูงมากนักแล้วก็มีการรองรับน้ำหนักอย่างดีครับเพื่อป้องกันการหกล้มด้วย

ก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนที่มีลูกนะแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือพ็อปอัพพวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTubeนิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็กคือเวลาเราถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบบ้านๆแบบค่อยๆถ่ายไปอะไรงี้ใช่ไหมคะภาพมันไม่เปลี่ยนแบบเหมือนดังสมัยนี้เห็นไหมมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยมันมีส่วนทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไงแล้วก็คนที่ช่วยป้าอ้อยทำนี่เขาก็เป็นนักจิตวิทยาทางด้านเด็กออทิสติกด้วยนะเขาก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทำอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเอง

เองมาทำซุปอะไรอย่างนี้ไงสมมติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุปผักกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นแบบแล้วก็เก็บผักก็ทำเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ตะกร้าอะไรอย่างนี้

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในชั่วข้ามคืนอะหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงแล้วทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเออแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูแล้วไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะรู้

0: ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำและหลังจากนั้นก็พอเกษียณเรามีเวลาว่างก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองทุกอย่างเราใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรอ่ะนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างอ่ะอย่างมีคุณค่าจริงๆอ่ะค่ะ
1: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
0: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะคะเด็กในวัยนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อ่ะถ้าเป็นหนังสือถามมิติอ่ะมันก็จะทำให้เขาตื่นเต้นนะเพราะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอ่ะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อ่ะเขาแบบเขาความที่เขาอยากดูมากอ่ะเขาลุกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอ่ะแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาบอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็นหมอทำเป็นหมอรักษาคนอื่นเขาบอกหนูดีใจเขาอยากเป็นหมอบ้างอะไรเงี้ย

0: คือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: เออรบกวน
1: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือค่ะ
0: ค่ะรบกวนนิดนึง
1: โอ้อุปกรณ์
0: มันเยอะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
1: ได้
0: คุณค่ะ
1: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเนาะ
1: เช่นทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
1: น่ารักยิ้มเด็กๆชอบฟังนิทานมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคนะ
0: ความ
1: จริงมามันเราให้เด็กยืมกลับบ้านด้วย
0: ไปอ๋อเหรอคะ
1: ไม่ฟังค่ะแล้วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ้าคุณก้อยมีแหล่งก็สามารถ
0: ได้ได้ค่ะจริงๆก็มี
1: ได้หมดค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะ
2: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกลับที่บ้านด้วย

0: เก่งมากถูกต้องเลย
1: ต
0: ั
1: วอะไรล
0: ู
1: ก
0: ตัวอะไรคะเป็ดใช่ไหมเป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่ผมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่กับผมพูดได้นะครับขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยไปเล่านิทานให้เขาเขามีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอ่ะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งนอนไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทําแบบนั้นใช่มั้ยแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
2: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
3: ครับ
2: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพเราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกําลังกายด้วยกันครับ
3: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
2: ใช่ครับ

0: สุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กเด็กก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: จะอยู่ในโหมดคนสูงวัยเกรด A
1: มันเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันเป็นมุมมองต่างจากคนอื่นบ้างหรือว่าทำให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้าอ้อยของเด็กน้อยทุกคน

ึงกล่าวเป็นแร่เท่าจราตาชูชกนั้นชมนกชมไม้ก็คือกล่าวตอนที่อจุตฤษีได้พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรชมก็อยากจะมาเชยชมความสวยงามของวังมฤคทายวันของสถานลานบุญมหาชาติตรงนี้ก็กล่าวเป็นแหล่พรรณนาชมนกชมไม้ชมป่าชมเขาดังนี้

มาฆ่าคบยายละนะตนเกตตนแก้วนั่นเรียกอะไรนะตนเกตตนแก้วที่ตั้งข้างหน้านี่เขาเรียกต้นอะไรหรือเขาเรียกต้นกล้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อเขาเรียกว่าต้นเทียนชัยแม่ดูผิดตาลำต้นตั้งอยู่ที่กลางประชุมลำต้นมันตั้งอยู่ที่กลางประชุมแลเห็นเป็นพุ่มแต่ใบมันยังไม่หนาแลเห็นเป็นภูมิโยมที่นั่งข้างๆติดภูมิกันหรือยังเห็นทำตาปิ๊บๆทำตาละห้อยซะแล้วสงสัยก็คงจะง่วงกันหมดแล้วกระมังนะนะมันตั้งกันอยู่ที่กลางประชุมเห็นเป็นภูมิสังเกตดีๆ

มาจากที่ไหนปลูกให้ถูกต้องปลูกต้องติดต้องติดกันไวๆคงไม่บังครับใคร

สาธุไม่บังคับกันเนาะตรงนี้นะตามแต่ศรัทธาเนาะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่มีใครคงจะลืมเอากระเป๋าตังมาเนาะแต่ถ้าคนไหนลืมเอากระเป๋าตังมาพระก็ไม่ว่าสะกิดยืมคนข้างๆก่อนแล้วจะกลับบ้านได้ให้ดอกวันนี้1ปี1ครั้งจะได้มีการจัดงานเทศมหาชาติงานใหญ่โยมมหาชาติไม่ได้จะจัดง่ายๆนะโยมนะไม่ใช่ว่านึกจะจัดก็จัดกันได้อาศัยหลายอย่างเขาบอกว่าเหมือนที่หลวงพ่อกันชุมชกหลวงพ่อธรรมครูสุนทรสารวัตรีท่านบอกมหาชาติจะจัดเนี่ยมันจัดยากมันจะต้องมีมหาชอบมหาช่วยมหาชนเสริมเข้ามาด้วยนะพวกเราท่านทั้งหลายต้องชอบต้องให้ความสนใจในเรื่องราวเนื้อความมหาชาติอันนี้เดินมาให้ที่ธรรมาสเลยใช่ไหมเนี่ยติกันเทศอันนี้อาศัยในยามเนาะอาศัยในยามแล้วนี้เป็นของพระแน่ๆเนาะชัวร์ละอันนี้นะถ้าติดพุ่มอันนี้เข้ามูลนิธิอันนี้ถ้าใส่ในยามจะเป็นของพระเนาะสาธุอย่าได้เจ็บกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครนะแม่นะติดมา100ขอให้รวยกลับเป็น1ล้านสาธุนะโยมที่นั่งนั่งกันอยู่ไม่มีใครสนใจจะมาใส่ยามพระบ้างเหรอโยมกล่าวมาดไปไหนแล้วเนี่ยนะบอกทีมงานนะวันนี้มาเทศในการที่7มหาพลนะเดี๋ยวลงธรรมาสแล้วติดไม่ได้แล้วนะถ้าติดบนธรรมะนี่ก็เรียกว่าบูชาธรรมเนาะสาธุโขนโมทนาตามแต่กำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายติดพุ่มก็ได้ติดยามก็ดีนะโยมนะอาตามแต่สะดวกขอให้สุขภาพแข็งแรงนะโยมนะคิดเงินได้เงินมากองคิดทองได้ทองมาตั้งให้ลมเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนหลังจากที่เท่าชราตาชูชกเนี่ยได้มาพบอจุตฤศีอจุตฤศีก็พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรพาขึ้นไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาโอ้โยมกลามาดลุกมาแล้วนะสาธุประธานมูลนิธิเนาะคุณโยมกลามาดยิบอินซอยสาธุโอ้ยเข้าใจติดกันเทศนะเนี่ยแบงค์สีม่วงซะด้วยหมดห่วงหมดใยเหมือนกับเจ้าภาพเนี่ยสีแบงค์สีม่วงเนี่ยแบงค์20โยมบางครั้งเห็นเหี่ยวใจเนาะเขาว่าแบงค์สีเขียวเหี่ยวใจแบงค์สีแดงหายแคลงใจแบงค์สีม่วงหมดห่วงหมดใยนะแต่เป็นแบงค์เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากจะขึ้นสวรรค์ทันใดก็ต้องเป็นแบงค์สีเทาๆลองดูเจ้าภาพใหญ่คนไหนใจดีร่วมบุญกันนะโยมเนาะสาธุสาธุอจุตฤศีก็พาชูชกไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาที่บอกระยะหนทางมันขาว่าถ้าไปทางนี้ได้พันพบกับสิงสารสัตว์นานาชนิดไปทางโน้นจะได้พบกับกินรีกินนอนไปทางนี้จะพบกับสะอโนดาษสะโบกคลณีลิงข้างบังชนีลิงกวางละมังสายทั้งหลายก็ได้พบแต่ถ้าเกิดไปทางนี้อาจจะเป็นทางลัดไปทางโน้นจะเจอกับภูเขานานาพันนานาชนิดอีกทั้งยังมีอสรพิษมากมายอจุตฤศีก็บอกชูชกครบถ้วนกระบวนความเพื่อที่ชูชกจะได้รู้หนทางไปพบกับพระเวสสันดรหลังจากนั้นชูชกก็แสดงความเคารพคือการขอบคุณนับถือเป็นอาจารย์ทำการเวียนประทักษิณหรือเขาเรียกว่าบนทำความเคารพ3รอบเวียนขวา3รอบแสดงความเคารพอจุตฤศีแล้วก็จลลีเดินทางไป

ทังสมเด็จพระสันเพชรพุทธบรมนาถศาสดาจารย์เมื่อจะโปรดประทานอาถนั้นให้แจ้งจึงตรัสว่าพี่คอยดูกระทรงผู้ทรงศีลส

พรหมนพันธุอันว่าเถาทลิเชชาติพงเผาพารตวชโคตโคลพิฆาจารสุตวาครันได้สดับสารพนักเสียดสิ้นสงสัยโซมนัสปราโมทน้อมเสียนสิวโรด

ข้าก็ด่อมเดินกระทำประทักษิณสิ้นตติยวานกำหนดนมัสการประนตประนมลางบายพิมุกมุ่งพฤกษาสำเนียกเนินสลายไปโดยอุดรทิศ

ห็นแต่พรายปลึกสาสารกับเสือสีสรรพสัตว์นิกรอันร้ายการเวทอันตรโออันว่าพระพงพานุมาตมิ่งมาให้สวรรค์

เสนายอมรินทรสุราสมบรมนิวาสสนสถานเทวนรมิตรสถิตณประเทศที่ใด

จากไกลไม่ใช่จากจรต้องลาไปก่อนคุณโยมฉันจ๋าโอ้ก่อนจากไกลนะอะไรจากจรขอให้โยมเจ้าภาพมารับเอาพรและจากฉันเสียก่อน

วันวัดธนาให้มีปัญญาดังพระสารีบุตรให้ผิวผ่องพูดยืนนานทาวรและพละกำลังในโยมตั้งมั่นเมื่อ

นะในท้ายที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีสุขกันทุกท่านทุกคนเทอญมหาวรนาธิดามหาผล80ประคาถาในเวลาขอยุติลงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพ
ราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding

0: ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ยายคิดเลขผิดๆถูกๆก็ลูกดูใครไปล่อตั้ง 7-8 หมื่นสงสัยยายจะเป็นอัลไซเมอร์แน่ๆเลย
2: โหยายไม่เป็นหรอกค่ะยาย
1: ไม่รู้เป็นอะไรคิดเลขผิดๆถูกๆสงสัยเราจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่าก็ไม่รู
2: ้คุณยายหงุดหงิดเพราะว่าคุณยายคิดเลขถูกๆผิดๆถูกผิดผิดสลับไปมากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
3: เดี๋ยวเคที่จะพายายไปฝึกสมองค่ะ
1: ฮะฝึกสมองฝึกยังไงล่ะ
3: ไม่บอกหรอกค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เดี๋ยวแค่ที่จะพายายไปเองเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะหลานเขาบอกว่ายายไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานจะพาไปฝึกสมองก็เลยถามว่าฮะฝึกสมองอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาไม่ยังไม่บอกเราอะว่าเราจะพาเราไปที่ไหน
2: หนูจะช่วยคุณยายหนูก็คือหนูจะพาคุณยายไปทบทวนความจำค่ะฝึกสมองค่ะยายงงค่ะว่าจะไปฝึกสมองที่ไหนแต่ว่าหนูไม่บอกหรอกว่าจะไปฝึกที่ไหนมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ
0: เมื่อวันนี้คุณยายมีปัญหาหลานสาวแสนซนคนสวยก็อาสาแก้ปัญหาการขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำของคุณยายด้วยการพาไปฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปทำอะไรกัน
4: นี่แคที่พายายมาที่ไหนเนี่ยฮะ
2: หนูพายายมาที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดงค่ะ
5: ยายเล่นหมากรุกไม่เป็นนะ
2: โหหนูก็เล่นไม่เป็นค่ะยายแต่ว่าหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกอะค่ะถ้าเราได้คิดแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะ
5: โอ้นั่นก็ได้อะจะได้มาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันเลยโอเค
2: โอเคค่ะ
0: สถานที่ที่เราจะมาฝึกสมองและออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชมรมหมากรุกไทยดินแดงโดยที่นี่นั้นถือเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกฝนเซียนหมากรุกระดับชาติโดยก่อตั้งชมรมมามากกว่า 40-50 ปีเลยนะครับโดยเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ป่องหรือเซียนป่องเซียนหมากรุกที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดของประเทศเลยทีเดียว
2: wow. นี่ไงคะเทรนเนอร์ป่องสวัสดีค่ะเทรนเนอร์ป่อง
6: สวัสดีค่ะว่าไงครับมีอะไรให้รับใช้หรือไง
4: หลานสาวค่ะก็จะพามาเล่นหมากรุกที่นี่เพื่อฝึกสมองคุณยายอะค่ะเพราะช่วงนี้รู้สึกความจำไม่ค่อยดีอะค่ะ
6: ความจำไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอายุมาก
4: ค่ะ
6: นะ
4: แต่ยายเล่นไม่เป็นเลยนี่ค่ะ
6: อ๋อเล่นไม่เป็นไม่มีปัญหามันฝึกได
4: ้
6: พอฝึกความคิดเองความคิดดีปุ๊บมันจะทำให้เราความจำมันจะกลับคืนมาเรื่อย
4: ๆนะคะได้เหรอคะ
6: โอ้โหผมฝึกมาตั้งเยอะแยะแล้วฮะไม่ได้ห่วงเลย
2: แล้วเทรนเนอร์ป๋องคะแล้วที่นี่อะค่ะมีมานานหรือยังคะ
6: มีมาเหรอประมาณสัก50กว่าปีแล้ว50กว่าปี
4: เหรอฮะ
6: ย้ายมาจากข้างด้านนอกด้านนู้นด้านนู้นนะก็เหมือนกับเราลี้ภัยมา

0: นมาได้ห้องดีอะไรดีขึ้นมาใช่ไหมและเราสนับสนุนเด็กและเยาวชน
1: แล้วเทรนเนอร์ป๋องเขาคือว่าเทรนเนอร์ป๋องจะช่วยสอนหนูกับยายให้เล่นเป็นได้ไหมคะ
0: หนูเล่นเป็นไหมยัง
1: หนูก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างแค่จิ๊ดเดียวค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังโอเคถ้าบอกเล่นไม่เป็นเลยไม่อยากสอนถ้าบอกเล่นเป็นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให้
2: แต่ยายนะคะไม่เป็นเลย
0: อ๋อไม่เป็นเลยเดี๋ยวนั่งดูแล้วจะสอนวิธีเทคนิคให้ให้หลักความคิดหลักความจำจะได้ดีขึ้นอะไรขึ้น
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวช่วยกันทั้งสองคนนะหนูต้องช่วยดูแลคุณยายด้วยนะ
2: ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นไงอะไรไงแล้วเดี๋ยวให้วิชาเสร็จแล้วกลับไปฝึกผมที่บ้านต่อนะคะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไหมคะ
0: ได้จัดให้เลย
2: ขอบคุณนะคะ
0: เสน่ห์ของมันจริงๆอะนะ มันเป็นหลักความคิดความคิดที่หลากหลายมันคิดเป็นระบบมันมีการสิ้นสุดว่าจุดหมายปลายทางไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนแต่เราสังเกตดูทุกคนเวลาการทำงานเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หนึ่งด้านความคิดอ่านคุณจะจำแม่นนะแล้วสองคุณจะคิดไวการอะไรแล้วจะออกมาตรงเป๊ะหมด
3: ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่เป็นโรคอย่างหนึ่งในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทยที่เยอะที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคปัญหาโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองต่างๆไม่ดีสำหรับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากการที่มีโปรตีนนะคะชนิดพิเศษมาสะสมในเซลล์สมองหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยค่ะหมดอายุหรือว่าตายไปก่อนวัยอันควรก่อนที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อเซลล์สมองตายไปจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองเนี่ยผิดปกติไปโดยถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์สมองที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรอบรู้ต่างๆของสมองความเก่งของสมองการจดจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงถ้าเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองจนไปถึงภาวะพึ่งพิงที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้แล้วต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่บ้านในที่สุดค่ะโดยมากถ้าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองเนี่ยค่ะอาการจะสังเกตได้ชัดจากความเก่งของสมองที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาความจำการรับรู้เวลารับรู้สถานที่การใช้ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการหลงในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโดยทั่วๆไปเราเรียกอาการนั้นว่าอาการหลงลืมซึ่งจะต่างกับอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุนะคะอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจจะจำมีของหลายอย่างที่ทำให้ที่ต้องจำทำให้เราจำได้ไม่หมดรวมถึงมีตัวกวนเข้ามารบกวนในระหว่างที่เราต้องการจะจำของต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้และสามารถนึกออกได้ในที่สุดอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องฝึกฝนมากกว่าคนในวัยอายุอ่อนกว่าแต่ของพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ในที่สุดซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่จะไม่ได้มีอาการขี้ลืมแต่มีอาการที่เราเรียกว่าหลงลืมคือขี้ลืมด้วยและหลงด้วยในเวลาเดียวกันเช่นจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นของใช้ของตัวเองจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านของตัวเองหรือหาของไม่เจอก็จริงแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยกลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าของชิ้นนั้นเป็นของตัวเองค่ะ

0: หลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชมรมหมากรุกไทยดินแดงไปพอสมควรแล้วก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการเล่นหมากรุกไทยฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้เราจะเริ่มจากการรู้จักหมากรุกแต่ละตัวให้ดีซะก่อน
1: ลักษณะการเล่นหมากรุกไทยเนี่ยเรียนให้ทราบ

อนว่าวิธีการเดินเบี้ยก่อนเบี้ยเดินตรงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนถ้าเมื่อขาเปิดมาแบบนี้ทางนี้สีแดงก็เปิดอย่างนี้อธิบายเอาง่ายๆก่อนนะพอเขาเดินตรงมาลักษณะเวลาการกินกันเนี่ยเขาเรียกกินนะฮะภาษาไทยก็กินเนี่ยกินเฉียงอย่างเงี้ยเขาเรียกกินนะฮะแล้วฝ่ายสีแดงเนี่ยก็ต่อทีนี้การกินตอบเนี่ยมันมีกินได้

0: นี่อธิบายขึ้น
1: แล้วทำไมต้องเอาตัวนี้กินล่ะคะ
0: ไอ้ตัวนี้กินนะฮ
1: ะ
0: ถ้าตามหลักการจะอธิบายจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยนอกกับเบี้ยใน
1: เบี้ยนอกกับเบี้ยใน
0: ครับเบี้ยหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะคุมถึงสามตัว
1: เบี้ยหนึ่งตัวคุมถึงสามต
0: ั
1: ว
0: เขาถึงเอาตัวนี้กลับไปกินทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเม็ดนะฮะตามสักหมากจะบอกสักหมากเบี้ยเนี่ยนะสักหมากยังน้อยกว่าตัวเองตัวนี้เขาเรียกเม็ดเนี่ยเดินอย่างนี้เดินเฉียงแล้วเวลากินก็กินเฉียงนะฮะมันจะเดินได้หนึ่งนะฮะทำไม่ดีนะฮะสองสามสี่อันเนี้ยผมเหยื่อของเม็ด
1: นะฮะเดินตรงก็ไม่ได้
0: แล้วทำไงเราถึงจะเป็นเม็ดนะฮะเดี๋ยวเราดูนี่นะเบี้ยพวกนี้เวลาขึ้นไปปุ๊บไปนี่ไปนี่พอถึงตาเนี้ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นเม็ดได้เลยพอเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้การหงายเพื่อแสดงออกว่ามันเป็นเม็ดอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโคนนะฮะ
1: โคน
0: เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดนึงว่ามันจะเดินได้ยังไงโคนเนี่ยจะคล้ายกับเม็ดแต่ว่าการเดินเนี่ยจะเดินได้มากกว่า
1: อัน
0: นี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะฮะมันจะเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ทางหน้าโคนเขาเรียกเดินได้ห้า
1: สมมติโคนตั้งนี
0: ่ตั้งนี
1: ่แล้วเดินไปนี่
0: ได้
1: แล้วก็เดินไปนี่
0: ไปนี่ได
1: ้เดินมานี่
0: แล้วก็เดินมานี่ได
1: ้เดินมานั่นได้
0: มานี่ได
1: ้เดินนี่ได
0: ้ฮะแต่เวลาตอนถอยหลังเนี่
1: ย
0: จะมาถอยงี้
1: ไม่ได
0: ้มันต้องถอยเฉียงม
1: ัน ต้อง
0: ถอยเฉียงแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเดินตรงได้ทีนี้เรามาเล่าสู่ถึงม้าม้าเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้จำไม่ดีจำตาตัวนี้ไว้หนึ่งสองใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็เดินอย่างนี้ได้ใช่ไหมเป็นตัวแอลไว้ไหมเนี่ยมาเนี่ยจะโดดมาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็ต้องทำตรงนี้ก่อนเป็นตัวนามเลยถ้าเราจำได้เราจะเดินง่ายทีนี้พอเราเดินตัวมาเป็นแล้วอันนี้คือเรือนะ
1: ค่ะอันนี้คือ
0: เรือเนี่ย
1: ท
0: ั้งหมดกระดานเลยจะมีอานุภาพมากที่สุด
1: เรือนี่มีอานุภาพมากที่สุด
0: ครับเรือเนี่ยมันจะเดินนี่ได้ตรงอันนี้ได้หมดในทั้งคลองมันก็เหมือนเรือวิ่งในน้ำนะมันจะไปได้ตลอดถ้ามีลำคลองไปถ้าอย่างนี้มันไม่สามารถจะมาได
1: ้
0: มันผ่านเบี้ย
1: ผ่านไม่ได้ไม่ได้
0: ถ้านอกจากมันตัวนี
1: ้หายไป
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มี
0: ก็สามารถจะผ่านได้
1: อ
0: ๋
1: อเดินมาชนได
0: ้แต่ว่า
1: แต่
0: เราก็เอาไปแลกกับสัตว์เล็กกว่าเป็นตัวเล็กกว่าตำแหน่งเรื่องหน้าที่การงานเป็นพลทหารกับขุนพลใหญ
1: ่
0: มันจะได้
1: ขุนพลใหญ่อันนี้
0: เรือลำเนี่ยสามารถ
1: เรือลำหนึ่ง
0: สามารถจะต่อสู้ได้ถึง
1: เรือลำหนึ่ง
0: ถึงสี่ตัว
1: ต่อสู้ได้ถึงสี่ตัว
0: และตัวลำเรือเนี่ยนี่เรามาพูดถึงขุน
1: นี่เรือ
0: ตัวเนี้ยคือถ้าเปรียบง่ายๆแบบแรกเขาเรียกเป็นราชานะฮะหรือภาษาจริงก็เป็นห้องเต้อะไรเงี้ยนะ
1: อันนี้ขุน
0: ดูการเดินขุนก่อนนะ
1: ขุนอันนี้ก็เรืออะไรนะนี่ก็
0: โคน
1: อ๋อนี่โคน
0: ครับ
1: อ๋อเรือโคน
0: ครับขุนเนี่ยนะฮะมันจะเดิน
1: โคนขุน
0: มันจะเดินได้รอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เดินได้ทีละก้าวนั่นหนึ่งสองสามเดินได้หมดเลยนะขุนเนี่ยจะเดินได้หมดเนี่ยเดินได้หมดแต่เดินทีละก้าว
2: เราจะเห็นได้ว่าหมากรุกไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ด้วยทุกก้าววิธีการเดินเบี้ยม้าเรือขุนโคนซึ่งก็มีกติกาการเดินที่แตกต่างกันไป

0: เดินมาจะต้องนำทุกตัวเหล่านั้นมาผูกประสานกันให้ดีเพื่อเป็นทั้งเกราะป้องกันตัวให้กับขุนซึ่งถ้าพลาดถูกผู้ต่อสู้ไล่หรือโดนกินเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงความพ่ายแพ้ในกระดานนั้นขณะเดียวกันก็ต้องหาทางบุกใส่ผู้ต่อสู้อยู่ในทีกล่าวได้ว่าหมากรุกไทยนี้เป็นเกมที่ต้องใช้กึ๋นอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: แต่เขามีกติกาว่าถ้าขุนโดนล้อมหรือโดนลุกจนเนี่ยก็แพ้เลยคำว่าลุกจนเนี่ยสมัยนี้เด็กอาจจะไม่เข้าใจเยอะคำว่าลุกจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูการลุกจนมันคือจังหวะอย่างนี้ผมเห็นเด็กเขาไล่กันเขาไปทำอย่างนี้ตัวนี้หมดเที่ยงแล้วนะฮะจะทำให้ดูนะฮะได้หมดเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ไปเดินอย่างนี้ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าไอ้แบบนี้มันจนแต่จริงมันไม่จนมันอับภาษาไม่รู้แต่เรียกอับนี่คือเสมอกันแต่ถ้าหากมันจนมันจะต้องมีตัวเนี่ยอย่างนี้เข้าไปกินขุนเขาถึงเรียกว่าจนเพราะอยู่ดีๆเนี่ยแต่ต้องเอาอย่างนี้ไปจับทำอย่างนี้
2: ไม่ได้
1: เขาเรียกอับเราก็บอกกรรมการเลยยกมืออะไรเงี้ยกรรมการมาดูเขาจะจับเสมอทันทีอับนี่คือตาขาวเดินแล้วขาวไม่ขาวเขาไม่มีตาเดินเขาเรียกอับ
3: งั้นให้เลือกสองตัวแล้วก็เอาม้ากับตัวม้ากับเม็ดค่ะม้ามันเป็นตัวแอลค่ะมันโจมตีได้เยอะแต่ตอนแรกจะเลือกเรือแต่ว่าไม่เอาชอบตัวจิ๋วค่ะ
2: ถามว่าชอบตัวม้าค่ะเพราะว่าม้านี่มันก็น่าจะกินได้หลายตัว
1: เดี๋ยวนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเนี่ยนับสักหมากหรือสักกระดานที่สมัยโบราณเขาเรียกกันคือว่าเหลือขุนตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องหงายเบี้ยหมดแล้วประตานเป็ดกาถ้าเบี้ยยังคว่ำอยู่ยังไม่มีสิทธิ์นับถ้าอย่างเงี้ยนับ64ตาภายใน64ตาเนี่ยฝ่ายไล่ต้องไล่ให้จนถ้าไล่ไม่จนก็จะเสมอกัน
2: หมายถึงตัวไหนที่ไล่ฮะไอ้ตัวนี้ใช่ไหม
1: ฝั่งนี้ไล่
2: ฝั่งนี้ไล่
1: ฝั่งตัวมากกว่าต้องไล่ฝั่งนั้นไม่มีปัญญาไล
2: ่64นับยังไงคะ
1: นับคือนับงี้นะฮะ1นับตัวคู่ต่อสู้เลย2 3 4 5แล้วก็ขึ้น6เป็นบางคนก็ยังไม่ทราบไปเดิน1เลยต้องนับตัวทั้งเขาเพิ่งเริ่มฝึกอ่ะนะยังต้องขาดประสบการณ์ต้องมาฝึกบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆให้ต้องเรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นเดินไปเพื่ออะไรทำอะไรนะครับอยู่ๆปุ๊บเดียวจะไปเอาเป็นเข่งอะไรไม่มีหรอกมันค่อยเป็นค่อยไป
3: สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สมองด้วยยากนิดนึงยากตรงที่มันจะต้องจำตัวค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการหรือว่าใช้สายตามันจำนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่กับเล็กมันคล้ายๆกัน
2: ก็ดีอะค่ะเราก็ไม่เป็นเลยอะหมากรุกไม่เคยเล่นเลยแต่อาจารย์แกก็ช่วยสอนก็ยังพองูปลาไปก่อนยังไม่เก่งอะค่ะยากค่ะยากมากเพราะว่ามันมีหลายตัวแล้วมันมีหลายแบบอะ

0: แม้หมากรุกไทยจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ของทั้งคู่ความซับซ้อนในการเดินหมากและกติกาต่างๆที่อาจจะใหม่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของคนทั้งคู่ลดลงเลยเมื่อเรียนรู้กันได้ที่ก็ถึงเวลาลองวิชาเพื่อการพัฒนาของตนเองซึ่งนั่นก็คือการประลองยุทธเพลงหมากถึงเวลาที่คุณยายคุณหลานสองสาวคู่สีจะรวมพลังระดมสมองเพื่อประลองหมากรุกไทยเกมนี้ให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งไปดูกันนะครับว่าจะไหวไหม
1: ตอนนี้นะฮะเราจะให้คุณยายกับคุณหลานเนี่ยมาต่อสู้กับอันนี้เป็นแชมป์รุ่นเด็กนะฮะชื่อน้องเข้าตังนะฮ
2: ะ
1: ฝีไม้ลายมือเยี่ยมยอดนะแต่ว่าทั้งสองคุณยายคุณหลานเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูการเดินหมากเปิดหมากกันก่อนว่าเป็นไงนะเอาเชิญเลยครับฝ่ายขาขึ้นก่อนมั่นใจตัวไหนก็เดินตัวนั้น
2: ตัวไหนดีจะที่ยายจะรู้ก็เดินนี่มาใช่ไหมอย่าเดินนี่ได้ป่ะไม่ได้เอานี่เหรอนี่เหรอนี่เดินตรง
1: ได้ได้เดินได
2: ้ได้ได้ได้นะคะครูทีนี้ใครที่เอาอะไรแล้วลูกช่วยยาย
1: ปรึกษากันดีๆ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราจะต้องทำไงคะ
1: ก็ขึ้นเม็ดขึ้นมาเลยครับเม็ด
2: เอาเม็ดนี่นะคะ
1: ครับ
2: ขึ้นไป
1: ขวาขวาขวา
2: ขวาขวามาเน
1: ี่
2: ยผมมาแล้วทีนี้เราล่ะจะเอาไงดีแคที
1: ่วิธีการเนี่ยนะเราพยายามเนี่ยถ้าเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเพื่อจะเม็ดขึ้นไป
2: อ๋อ
1: เห็นไหมอ๋ออ
2: ย่างนี้ได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้ครับ
2: ไม
1: ่
2: ได้ใช่ไหม
1: คุณยายก็ชอบเดินเฉียงเลย
2: แล้วก็เอานี่ได้ไหมฮะได้
1: ได้ครับ
2: ได้ไหม
1: ได
2: ้เม็ดเดินไปอีก
1: ปรึกษาดีๆค่อยๆ คิดจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะค่อยๆคิดมันเป็นหมากที่มันยากมันไม่ใช่ว่าจะจับเดินส่งเนี่ยไปปรึกษากันดีๆก่อน
2: ถ้าเราจะใช้เม็ดได้ไหมคะ
1: ได
2: ้นี่นะฮะ
1: เบี้ยเรียกเบ
2: ี้ยเอาเบี้ยได้ใช่ไหมคะเดินตรงใช่ไหม
1: ใช่
2: ไงอ่ะเขามากั้นเราแล้วยังไงอ่ะ
1: อะไรเนี่ยไม่ต้องหลายตัวไปให้เขากินฟรีๆเลยเหรอภาษามารุกเขาเรียกว่ากินเปล่าๆไม่ได้กินกับข้าวเลย
2: งั้นเราก็ต้องใช้
1: เรื่องอะไรให้กินฟรี
3: แล้วเราเดินยังไงดีล่ะคะ
1: เราก็ขึ้นมาไปเลยค่ะครับอย่างนั้นแหละง่าย
2: แล้ว
3: ต้องเดินยังไงต่อ
1: เบี้ยตัวเนี้ยขัดขึ้นไปเลยสู้เลยเขาเรียกว่าสู้อย่างเงี้ยเราต้องวันนี้ต้องปราบแชมป์ให้ได้
2: เขาเอาโคนมาแล้วเขา
1: ถามอีกไหม
2: ถามเรื่องแล้วทีนี้ต้องทำยังไงอีกอะคะอาจารย์
1: เบี้ยไล่โคนเลย
2: นี่นะฮะ
1: เบี้ยไล่โคนเขา
2: เบี้ยไล่โคนอ๋อ
1: เบี้ยตัวไหนฮะที่มันไล่โคนได้การปรึกษากันนี่นะอาจารย์จะบอกให้มันก็เหมือนเราไปร้านอาหารเอาเมนูอะไรดีคะจริงไหมแค่นี้
2: ค่ะแต่ที่เราสิยายยังไม่ค่อยรู้เรารู้จะถามอาจารย์ดิ
1: คิดออกไหมคิดออกไหม
2: น
1: ึ
2: กออกไหมท่านพี่ดีถามอาจารย์ดีกว่า
3: เดินตัวไหนต่อหรอคะ
1: ตัวนี้ก็ควรจะเดินตัวนี้เบี้ยตัวนี้ก็เป็นตรงนี
2: ้แต่ที่เบี้ยตรงนี้เป็นตรงนี้การต้นตลอด
1: เพื่อกันไม่ให้เบี้ยตัวนี้เขาที่มี
2: แต่เขาก็เอาเบี้ยตรงนั้นลงมาไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรครับ
2: น
1: ี่
2: เหรอได้เหรอ
1: เอาอีกแล้วชอบมั่วอีกแล้วเห็นไหม
2: ได
1: ้
2: ไหม นั่นเราเอานี้ได
1: ้
2: ไหม
1: ได้ครับ
2: ขึ้นมานี
4: ่ไม่ได้
2: อ๋อ
1: ขึ้นได้ครับ
2: ขึ้นได
1: ้แต่เขากิน
2: เรา
1: แล้วก็แพ้ไปเลย
2: เราก็แพ้ไปเลยฮะที่เอาตรงไหนเอาเรือไม่ได
1: ้เดินโคนขึ้นไปตรงนี้สิ
2: ขึ้นมานี่โคนขุนเม็ดเดี๋ยวม้ามาแล้วใช่ไ
1: หมเราต้องดูด้วยเขามาทำร้ายเราหรือเปล่า
2: น่าจะเขามาทำร้ายเรานะจะเอาขุนผู้หญิงถามมาที่ตรงกลาง
3: ต้องเลยตรงไหนอีกเหรอคะ
1: ก็ขุนหลบไปก่อนนู้น
2: ขุนหลบนี
1: ่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
2: ขุนไว้ปลอดภัยก่อนเราเอาขุนไว้แล้ว

0: จะทำไงถ้าขุนหลบหลบบางล่างใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้เหรอแล้วนี่เหรอได้ป่ะตรงนี้ได้ไหมได้ไม่ได้อย่าง
1: นี้ได้ครับ
0: ได้อาจารย์บอกได
1: ้ต่างคนต่างขึ้นไม่ได้หรอกรูปนี้มันก็เสมอกัน
2: ก็ยังไงต่อหรอคะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดอะคะ
3: อึดอัดเลยฮะอึดอัดเลยก็เดินขุนขึ้นไปเล่นอีกตากันขุนไปตาเก่า
0: หนูเดินหนูเดินเลยลูก
2: ขุน
0: นี่อะฮะ
1: แล้วถ้าเกมนี้เราถ้าเราจะเอาเนี่ยเราก็เดินเรือออกมาทางนี้เรือ
0: เข้าเรือมานี
1: ่ต่างคนต่างไม่มีรูขึ้นเราถือว่าเราเสมอแชมป์ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเห็นไหมมันเสมอกันเพราะว่ามันขัดกันหมดมันไม่มีรูขึ้นแล้วตำแหน่งมันจะไม่มีอะไรทำกัน
0: ไม่มีช่อง
1: คือเกมเสมอกัน
0: ไม่มีช่อง
1: เพราะว่าที่เสมอกันเนี่ยฝั่งนี้ก็เดินผิดทีแรกได้เปรียบถึงชนะแล้วแต่ว่าไปปล่อยก็ทิ่มได้ตรงนี้มันก็เลยจบข่าวกันถูกไหมข่าวนั้นเวลาได้เปรียบแล้วเนี่ยสายตาต้องเป็นเหยี่ยวคอยโฉบเฉี่ยวอยู่ตลอดเราไม่ใช่ไปเดินมั่วแต่ละก้าวมันสำคัญหมดพอหนูไปปล่อยให้เขามาตรงนี้ได้นะหมดเลยตอนนั้นควรจะมาปุ๊บต้องทิ้มเบี้ยสวนขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาคนมาตั้งจับกินฟรีคืนนะพอหนูไม่รู้ปุ๊บก็ทิ้มมาปุ๊บขึ้นไม่ได้เลยหนูจะไปไหนไปเสียงไหนเสียงหนูต้องเอาคนไปให้กินตัวใหญ่ก็เสร็จเขาตรงนี้ก็ออกไม่ได้สรุปแล้วหมาลูกเนี้ยคือเสมอกันโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแชมป์แบบพ่อดังเขา
0: แชมป์
1: เอง
0: พ
1: ี่แบบนี้เนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ย
4: แม้หมากแต่ละกระดานจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ก็เป็นกีฬาที่สร้างทักษะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอนให้ใช้จินตนาการในการเดินหมากล่วงหน้าของทั้งคู่ต่อสู้และตนเองรวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าและความรอบคอบหมากหนึ่งกระดานได้สอนให้คนเดินรอบคอบหากเดินไม่ดีคิดแต่จะได้มากเกินไปโดยไม่รู้จักป้องกันตนเองอาจเผลอโดนรุกจนแพ้กลางกระดานก็ได้หากไม่ระวังก็เหมือนกับชีวิตที่ต้องระวังและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ
1: ถ้าการมุ่งมั่นตั้งใจได้เนี่ยเขาจะไปได้เร็วแล้วยิ่งผู้สูงอายุจะฟื้นตัวเร็วอันนี้มีแววไม่มีแววเนี่ยผมยังไม่ย่างสนุกแต่ถ้าเขารักทางศาสตร์เนี่ยเขาต้องไปได้แน่
2: เมื่อกี้นี้แข่งกับแชมป์เปี้ยนค่ะแชมป์เปี้ยนที่แบบว่าโอ้โหมีถ้วยรางวัลเต็มตู้เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสมอค่ะหนูคุกไม่เสมอกับเพราะถ้าไม่ได้เทรนเนอร์ช่วยหรอกค่ะหนูคุกไม่เสมอหรอก
0: เพราะอาจารย์ช่วยค่ะมีโค้ชดีก็อย่างนี้แหละค่ะทั้งหลานทั้งยายเขาเป็นบ้างเขาเก่งทึกเรานี่ยังงูฟังงงงวยจับนู่นจับนี่ไม่ถูกก็ต้องคอยถามอาจารย์นะคะว่าเออเราจะเดินยังไงเอาโขนยังไงเออเอาโคนยังไงเอาขุนยังไงเอาเบี้ยยังไงม้าเดินยังไง
5: ก็คือมันจะช่วยเพิ่มให้เรามีความรอบคอบในการคิดต่างๆแล้วก็ไปช่วยเราในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ
6: จะมีความรอบคอบละเอียดเพราะเขาเล่นเขาต้องมุ่งหวังชนะมันจะมีการทำการบ้านมีการมาถอดหมากว่าทำไมถึงจะชนะทำไมถึงจะให้เป็นต่อคู่ต่อสู้ทำไงถึงจะอุดช่องโหว่อุดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยที่ไม่ให้เพื่อไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กแล้วก็ในเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยทำให้รู้สึกสบายครับ
7: ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้เรายังไม่มียาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะ ยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแค่การบรรเทาอาการหรือลดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางจิตเวชที่พบได้บ่อยกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์การป้องกันหรือการชะลอความเสื่อมของสมองถือว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปนะคะและเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่แพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยและญาติอยู่เสมอการป้องกันที่ดีก็คือการดูแลสุขภาพกายให้ดีลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองพยายามรักษาโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกตินะคะพยายามคิดบวกนะคะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมพยายามมีสังคมที่ดีนะคะรู้จักเข้าสังคมพบปะกับคนอื่นๆและพยายามฝึกใช้สมองในด้านที่เราไม่ถนัดบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างโครงข่ายของใยสมองเนี่ยให้แน่นมากขึ้นสำหรับการถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการในการช่วยป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิตามินหรืออาหารเสริมไหนที่พิสูจน์ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ถ้าจะมาก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้อะเขาไปพวกพรีรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นไงอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรท่านคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตี๋ยท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชื้อท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาพ่อจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไหมไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกับเธอช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกับบนสะพานท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาเท่านั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั่นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาที่ท่านแจ้งตำรวจมาดันรถไปข้างก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวน้องปูพูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบและใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะปฏิจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีกรุณาตั้งความกรุณาคือคิดจะมีความกรุณาต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นคนใจบุญทานศีลภาวนาต้องบำเพ็ญไว้คนบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ย

เป็นคนใจดีท่านปรับสภาพจิตใจดีพฤติกรรมดีแล้วเวลารับสินเนี่ยนะหน้าสวยปากสายใจสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตใช่ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะปากสวยท่านพุทธังสรณังคัจฉามินอบน้อมเวลาถวายทานก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปากสวยหน้าสายใจสุขงามเปล่งเสียงงามถ้าหมกบิบงามบอกไปแบบไม่ดีท่านออกเสียงซะความเป็นคนใจบุญนั้นเป็นพระคุณยิ่งพระคุณต่อใครต่อลูกหลานเพราะทำบุญแล้วลูกหลานเขาเลี้ยงเรามาและจะทำกุศลให้เขาเป็นพระคุณต่อเขาพระสงฆ์ข้าเจ้าท่านก็รักท่านก็เมตตาเด็กท่านก็เมตตาท่านก็สวดมนต์ให้หน้าตาท่านก็หลับตานึกถึงหน้าแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้ใหญ่ใจดีจะกล้าลงมือเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงทำไมใจกว้างอย่างน้ำปิงท่านพระครูพจนสุพลชอยสนนท่านละไว้ในที่หมายว่าปิงวังยมนาถคือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่กรอนที่ท่านแต่งมันบังคับคือเป็นคนที่มีจิตใจเหมือนแม่น้ำแปลว่าอะไรมาแล้วเย็นใจมาแล้วชำระกายมาแล้วพึ่งพาอาศัยได้มาแล้วเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นลักษณะของน้ำแล้วมีความเป็นธรรมคนร้อนมาใจกว้างเอามาร้อนมาเดือดร้อนมาเอาไปเอาช่วยกันไปก่อนคนมันก็คลายความเดือดร้อนไปได้ช่วยกันไปก่อนร้อนอกร้อนใจมาร้อนตัวมาลงแม่น้ำเย็นร้อนอกร้อนใจมาคนใจดีก็ให้ยอมให้ปรับทุกข์นั่งฟังการปรับนะตาดูหูฟังตาดูหูฟังนั่งนานตาดูหูฟังนั่งนานเอาพูดไปเอาพูดไปกินน้ำไปด้วยไปกินน้ำไปด้วยนี่คนเขาเรียกคนใจกว้างเหมือนแม่น้ำถ้าคนจะฟ้าเหมือนแม่น้ำอย่างนี้นะท่านเป็นที่รักนับถือเคารพบูชาเราจะบูชาเราเห็นคุณค่าของน้ำอย่างไรของแม่น้ำอย่างไรนะเราก็เห็นคุณค่าของเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างนั้นและเมื่ออาศัยแม่น้ำแล้วเขาต้องรักษาแม่น้ำเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่เขาว่าอย่างน้ำปริงนะเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่ดีใจเป็นผู้ใหญ่อย่าตบสัตว์คบกับใครครบจริงไม่คบต้องไม่คบจริงๆเขาจะได้เข็ดขามเขาจะได้เข็ดขามเรื่องความประพฤติของเขาแต่เมื่อคบกับใครแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจทุกคนก็ดีใจว่าใจจริงคนที่ใจจริงคนใจไม่จริงเนี่ยท่านเป็นที่ไม่สบายใจของคนอื่นเพื่อโกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดเป็นคนใจไม่จริงมีแต่ตลกตะแรงครบแล้วก็ซวยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจดีใจที่ได้คบคนนี้โอ้โหดีใจถ้าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะผู้ใหญ่ใจต้องเป็นคนสู้ชูต้องใจหนักอย่าวู่วามปราศจากอคติสี่ประการไม่เอียงเพราะว่ารักเพราะเป็นคนของเราไม่เอียงเพราะว่าโกรธไปตัดรอนไปเบียดเบียนไปบดบังเขาไปกีดกันเขาไม่เอียงเพราะกลัวตัดสินได้ตามความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ไม่เอียงเพราะหลงต่ออามิสสินจ้างหรือปราศจากความรู้เป็นผู้ใหญ่ต้องใจจริงเขาจะนับถือเอาเป็นผู้ใหญ่ต้องใจหนักจะนั่นคือละมีความตระหนักฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจฟังล่างใครก็มาพูดที่ระดับต่ำก็ฟังเขาไปก่อนฟังบนไอ้ที่ใหญ่กว่าก็ฟังบนใครไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราตัดสินได้แล้วสิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจหนักๆเอาไว้ชนะหมดที่วัดหนองกลับอำเภอหนองบัวอาตมาก็ไปในฐานะเป็นคณะ

การจากนักพากย์สมัยนู้นลำบากท่านไม่สบายเมื่อตอนนี้หรอกต่อมาก็ส่งพระครูไกรวัดนครสวรรค์ไปเป็นเจ้าอำเภอต่อมาก็เป็นเจ้าคุณท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมถ้าเราตำนานหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่มีหมอท่านแพงนะมีหมอท่านทำจากเหล็กขอบบาดที่บาดมันพังแล้วปฏิบัติหมอแล้วจะมีช้างหลายตัวเอาไว้สร้างวัดเอาไว้ช่วยชาวบ้านถ้าช้างตายเมื่อไหร่ท่านจะเอากระดูกมาทำอะไรปลอกมีดแล้วเอางาช้างเนี่ยมาแกะเป็นพระเครื่องบ้างที่เหลือก็ที่ปลอกงาช้างมาแล้วก็ทำเป็นด้ามมีดหมอปลอกมีดหมอแล้วก็ใช้อะไรใช้เงินบัตรกรีเอาท่านก็ลงยันด้วยนะด้วยเหล็กขอบบาดถึงได้ขังนะเพราะเหล็กขอบบาดส่วนใหญ่พระท่านเสกแต่ทีนี้ขอบบาดเป็นสแตนเลสท่านเหล็กขอบบาดไม่มีความหมายเป็นบาดหล่อแล้วขนาดใหญ่เกินพระคุณเจ้าลงพิจารณาดูเถอะเพราะไอ้เหล็กเพราะไอ้บาดสแตนเลสเนี่ยพระวินัยเสียไปกี่ข้อแล้วเวลาอุ้มไปเนี่ยไม่ได้มีสง่าราศีเลยยังคนท้อง9เดือนท่านดูไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วคนทำบาดสแตนเลสก็เหมือนกันลองทำให้รูปทรงแบบโบราณสิศึกษารูปทรงแบบบ้านบาดเขาเนี่ยแล้วปิดฝาเนี่ยมันไม่ร่วงบาดสแตนเลสเดี๋ยวนี้นะท่านปิดฝานะฝาบินหมดท่านก้มลงหน่อยฝากระจายเพราะทรงมันป้อมมากมันป้อมแค่ลูกจันนะท่านลูกพ่อทองอ่ะมันจุได้จริงแต่ฝามันไม่อยู่ต้องเอาฝาถักแล้วเวลาพระบิณฑบาตก็นะต้องเปิดบาดทำไปละทำไปกระดุมชีนไว้ข้างเนี่ยเวลาเปิดบาดมาแล้วนะฮะบางทีพลัดมือไปนะกระดุมอะไรฝาบาดก็ห้อยอยู่ข้างบาดนั่นแหละใหญ่เกินใหญ่เกินพระวินัยใหญ่เกินกระเพาะบาดเนี่ยเขาทำให้ขนาดเท่าหัวกะโหลกกับกระเพาะเท่านั้นนะสองกะกะโหลกกับกระเพาะจึงเป็นทรงรูปบาดแต่ว่าวินัยมันเสียไปหลายข้อในการรักษาบาดในการดูสนิมบาดในการระบมบาดหรือรมบาดในการรักษาบาดในความมัธยัสถีท่วนเสียวัฒนธรรมไปเยอะนี่หลวงพ่อท่านก็ตีอะไรตีมีดขอบบาดที่มันบาดมันทะลุแล้วจนซ่อมไม่ได้แล้วมีดราคาแพงปัจจุบันนี้ก็หลายแสนนะท่านนะเป็นล้านก็มีถ้าซื้อประวัติได้เป็นล้านก็มีเขาเรียกมีดอาคมเป็นมีดอาคมแขวงปณณมณฑลในท่านศักดิ์สิทธิ์พอๆกับน้ำพิพัฒน์สัตยานะไล่ขุนไล่ของท่านที่เข้าเนื้อเข้าตัวออกหมดอาตมาเคยได้มา3เล่มไปนครสวรรค์ก็ถวายมาเห็นว่าอาตมาชอบเรื่องคาถาอาคมความจริงเรื่องเทศน์นี่ก็ธรรมดาท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บังคับหน้าที่บังคับประเทศแต่เรื่องคาถาคมชอบมากเขาถวายมาหลวงพ่อเดิมท่านเป็นผู้ใหญ่ใจหนักท่านเจ้าคุณไกลท่านบอกว่าวันนึงก็เกิดเรื่องว่าชาวบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันก็กำนันก็พาลูกบ้านมาที่วัดตอนเย็นหลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่บนศาลาสลากก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันท่วมไม่มากคำนั้นก็เรียกหลวงพ่อออกมาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อต้องออกมามันเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อกำลังทำวัดท่านก็นะยกมือไหว้พระรับสั่งพระหยุดทำวัดก็เดินมาเกาะขอบสลาที่เป็นรั้วไม้มองไปในท่านกำนันอยู่ตรงกลางและคนที่มานั้นนะล้วนแล้วแต่มีอาวุธนะมีทั้งมีดทั้งไม้ตะบองมีทั้งแหลนมีทั้งปืนเถื่อนท่านก็มองที่โยมวัดเราทางนั้นแล้วถามว่ากำนันแกมีธุระอะไรกับข้าแล้วไอ้เพื่อนนี้มันมากันทำไมเนี่ยเย็นจะข้ามอยู่แล้วมาทำไมผู้ชายก็ยิงกันสองฝากผู้หญิงก็ยิงขนาบนะข้างใครข้างมันมีปัญหา

หาหลวงพ่อปัญหาอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรในมือกำนันก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งตายแล้วตัวอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกจิ้งเหรนหรือจังเหรนหลวงพ่อถ้าเกิดติปัญญาพอเป็นพระใจหนักเป็นไงล่ะกำนันไหนแกลองเล่าให้เขาฟังสิกำนันก็บอกหลวงพ่อมาไอ้สองคนนี้ออกมายืนข้างๆกำนันอันนี้เป็นคนลาวคนอีสานมาถางที่อยู่แถวนี้มาจับที่อันนี้เป็นคนไทยภาคกลางมาจับที่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายเนี่ยเมื่อกลางวันเนี่ยพ่อมันไปออกไปหาอะไรอาหารป่าด้วยกันแล้วมันก็ทะเลาะกันเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมถือเนี่ยถือหางอยู่เนี่ยหัวแบนแล้วไอ้ฟังไอ้ฟังภาคคนภาคกลางคนไทยก็บอกว่ามันถามว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรถามไปคนอีสานอีสานบอกพันว่าวจังเหลนเนาะพันว่าวจังเหลนเนาะพระท่านบอกบ้าไงเขาเรียกจิ้งเหลนกูไม่จังเหลนบอกแม่นพันว่าวจังเหลนอีหลีอีหลีตัวด้วยนะอีหลีตัวนะไอ้คนไทยบอกขออภัยท่านผู้ชมเริ่มขึ้นภาคกันแล้วไอ้ลาวบ้ามึงไปดูซิน้ำมันจังเหลนมันมีขายไหมไม่มีเราไปซื้อน้ำมันจังเหลนให้ตายก็ไม่มีมีแต่น้ำมันจิ้งเหลนพ่อแม่นนะเพิ่นเอิ้นเพิ่นว่าว่าจังเหลนอีหลีโถไอ้ลาวหน้าโง่เขาเรียกจิ้งเหลนพอขึ้นชาติตระกูลไอ้นั่นก็บอกบักไทยนี่เนาะบอกหูเฮืองพลว่าจังเหลนก็ขึ้นไอ้ลาวไอ้ไทยกันเมื่อทะเลาะกันแล้วมันก็บอกเอาจังเอางี้ไหมไปถามกันไปถามบ้านกูแล้วถามบอกไปถามบ้านกูว่าเขาเรียกอะไรกันแน่ก็เลยสองคนช่วยกันดักจิ้งเหลนแล้วก็ตีจิ้งเหลนมันก็ตายเลยหลวงพ่อมันก็ไปบ้านคนไทยคนไทยบอกโอ้ยไปบ้านไหนบ้านไหนเขาเรียกจิ้งเหลนไอ้ลาวบ้าขออภัยนะนี่มันในเรื่องนะท่านตามเรื่องที่เล่ามันจะว่าคนลาวนะเขาเรียกจิงเหลนใครเรียกจังเหลนแล้วโอ้ไอ้นี่มันก็บอกงั้นไปหมู่บ้านคอยบ้างสิไปถามคนบ้านคอยบ้างมันก็ไปถามคนบ้านมันไอ้ไทยก็ตามไปคันนี้เป็นกลุ่มเลยบ้านไหนไม่ได้ก็บอกจังเหลนเมื่อตกลงไม่ได้มันก็มาหาผมมันบอกต้องให้กำนันตัดสินมันพอถามแล้วมึงตัดสินยังกำนันผมก็บอกว่าพอโทรมันเรียกอะไรก็ได้หมดแล้วแต่ภูมิภาคอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยคนไทยเรียกฝรั่งเอาคนสารเรียกบักสีดาผมก็ยกตัวอย่างให้มันอะไรนะสีเหลืองๆฟักเดี๋ยวไม่ใช่ฟักอะไรล่ะฟักทองคนไทยเรียกฟักทองคนอีสานเรียกบักอื้อใช่ไหมเนนาคนไทยก็เรียกเนนาถ้าอีสานก็เรียกบักเขียบอันนี้คนไทยเรียกพุทราอันนี้บอกมาทันบักทันนะบอกบักทันมันก็ผมก็บอกอย่างนี้มันบอกว่ากำนันจะเอาอะไรก็เอาสักเรื่องหนึ่งจะเอาจิ้งเหลนก็จิ้งเหลนจังเหลนก็จังเหลนเพราะผมท้าพนันกันแล้วให้กำนันมาตัดสินค่าละ 2,000 ลงเงินมาได้ค่าละ 2,000 นั่นมันว่าไงมันไม่ยอมมาบอกให้ตัดสินอย่างเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อต้องตัดสินว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จิ้งเหลนหรือจังเหลนหลวงพ่อท่านก็มองเชิงวิเคราะห์ท่านก็นึกในใจทุกคนมีอาวุธในมือมาหมดนี่คนบ้านเราทางนั้นคนทำบุญวัดนี่ทางนั้นเลยถ้าตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันแพ้พนันกันแต่แพ้พนันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องเงิน 2,000 มันก็สำคัญแต่ต่อไปคนบ้านนี้ซึ่งทำบุญวัดเดียวกันจะไม่ถูกกัน

พราะมันยืนคนละฝากแล้วเนี่ยท่านก็นึกในใจว่าเมื่อจบจากนี้ไปแล้วจะมีศพเกิดขึ้นจะมีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นก็นะเอาหลวงพ่อเอาไงจริงหรือจังเหลนหลวงพ่อบอกก็ดุคนทั้งหมดเพราะท่านมีสิทธิ์จะดุไงเพราะสัญญาก็บวชทัดบวชกับท่านทางนั้นแล้วเคารพนับถือท่านทางนั้นแล้วทุกคนก็พกพระท่านทางนั้นเขาบอกพวกมึงนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยไอ้กำนันก็ไม่ไปลบเป็นพายมาคุณจะตัดสินให้ไอ้ตัวเนี้ยนะเขาเรียกไอ้ตัวจงเล็งเว้ยทุกคนอ้าปากค้างท่านกำนันถือหางไอ้ตัวเนี้ยปล่อยแล้วตกกระจายอ่ะมันโผล่ไปจุดไหนไอ้ตัวจงเล็งทุกคนวางอาวุธหมดนะกราบหลวงพ่อกันโอ้โหกราบชื่นใจหลวงพ่อยุติธรรมที่สุดกลับบ้านเดินกอดกันคุยกันเห็นไหมเราหลวงพ่อรู้จริงเนี่ยไอ้ตัวจงเล้งเนี่ยช้าก็มาเป็นพระท่านมาทำบุญนั่งกันเหมือนเดิมนั่งกันไม่มีคนอีสานไม่มีคนภาคกลางท่านคุยกันที่หลวงพ่อทั้งคืนแล้วท่านพอฉันเพลพอฉันเช้าเสร็จวันพระนี่ท่านก็นายก็ลุกขึ้นประกาศการสละอ้าวเมื่อวานเรามีปัญหากันเรามีปัญหากันแล้วเราให้พ่อตัดสินเพราะฉะนั้นใครที่ลงพนันกันไว้ข้างละ2,000ให้เอาเงินมารวมกันและถวายหลวงพ่อไปทุกคนเอามาอยู่เงินมาหยอดผ่านในท่านพอหลวงพ่อตัดสินแล้วเนี่ยได้4,000กว่าบาทสมัยนู้นยกมาถวายหลวงพ่อยิ้มคนยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพ่อจะบอกว่าเราก็ยังไม่มีโบสถ์นะเอามาสร้างโบสถ์ไม้กันสักหลังเถอะจะได้บวชพระทำสังฆกรรมได้เอาพอแกกลับบ้านไปกินข้าวกินปลาก่อนเดี๋ยวบ่ายวันนี้มาขุดหลุมกันแล้วฉันจะวางศิลาฤกษ์จะสร้างโบสถ์กันแล้วเอาเงินเนี้ยเงินที่พอแกบริจาคกันนี่แหละมาเป็นทุนสร้างโบสถ์พอถึงเวลานัดกินข้าวกินปลาเสร็จทุกคนก็จัดแจงนะฮะเอาพลั่วเอาเสียมเอาจอกันมาขุดในจุดที่หลวงพ่อท่านดูตามเขาเรียกตามปูมคือการสร้างโบสถ์นี้เขามีปูมนะท่านนะว่าพระสงฆ์จะอยู่ตรงไหนปูมนี้เป็นปูมอะไรถ้าเป็นของจีนเขาเรียกอะไรนะห่วงจุ้ยมันสร้างเฉยๆไม่ได้ถ้ามีปูมแล้วก็กำหนดปูมสร้างโบสถ์ซะก่อนกันที่ไว้ก่อนท่านจะสร้างไม่ได้แล้วก็สร้างกุฏิพระสร้างห้องน้ำสร้างส้วมสร้างเมนมากันหลวงพ่อท่านก็ลงอักขระเลขยันลงไม้มงคลแล้วท่านบอกอ้าวกำนันแกไปไอ้ตรงที่แกยืนเมื่อวานสิไปหยิบไอ้ตัวจงเล้งให้มาหน่อยพอท่านเอาทุกอย่างลงเป็นมงคลท่านก็ไอ้ตัวนี้หยอดลงไปบนนั้นบนหลุมศิลาเลิกและให้กลบหลุมทันทีท่านเพราะว่าคนเริ่มใสทุกคนมีอะไรตัดไม้ได้อะไรได้ซึ่งฝังเอาไว้แล้วว่าร่วมสร้างโบสถ์ไม่นานท่านโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้ที่ถาวรที่สุดเป็นโบสถ์ไอ้ตัวจงเล้งหนึ่งท่านวัดหนองกลับอำเภอหนองบัวนี่ท่านเจ้าคุณไก่ท่านเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็นึกเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะตอนนี้ผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องรัฐศาสตร์บางอย่างทุกท่านต้องเข้าใจว่าวิชาการทุกอย่างเราต้องไขครวนท่วนทีรัฐศาสตร์แปลว่าการบริหารมวลรวมของสังคมประเทศชาติศาสตร์อื่นๆรัฐมนตรีอื่นๆนั้นเขาถือว่าเขาที่บอกมีมหาไทยเป็นแกนกลางหรือมีสำนักนายกในปัจจุบันนี้นอกนั้นวิชาการต่างๆแม้แต่ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเพื่อเกิดความสงบสุขแต่ที่กล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่ชนะรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจพระสวดมนต์ไหว้พระประเสริฐอ่านพระธรรมคำสอนรู้จักพิธีกรรมเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจยิ่งง่ายใจเย็นเป็นผู้ใหญ่ใจสายยิ่งใหญ่เอ่ยเข้าถึงศีลสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ทั้งหลายจะถือว่าเป็นคนใจดีคนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีให้จำไว้
คนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีจึงฝากเป็นข้อคิดในข้อสู่ชูต่อท่านทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยมมรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี

0: แถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเราได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: อ่ะคิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีฟชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได
5: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
6: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
5: โอ้โ
1: หโอ้โหเคลิ้มเชีย
6: เราจะโตไปด้วยก
1: ัน
6: เฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มามาเร็วเร็ว
9: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุน

0: คริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
1: อ่ะไปนะน้องเต้
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: ไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่า
1: สวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับ

0: สวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
2: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
1: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
3: กัปตันก.ล.ต.
2: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
2: หลักสมาร์ทคืออะไร

0: หรอคะ
1: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
0: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
1: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
0: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
1: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ๆคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลค่าในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
0: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
1: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
0: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
1: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
0: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
1: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
0: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
1: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
0: บายค่ะบายครับกัปตัน
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกที่จะได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จะใช้ธรรมะในการประยุกต์ซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งส่วนที่เป็นทานศีลและภาวนาเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับบุคคลต่างๆทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตั้งต้นชีวิตของตนเองในโอกาสปีพุทธศักราช2560มาแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าเป็นสัปดาห์ที่2สำหรับการดำเนินชีวิตของปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่ก็อยากให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งต้นไว้ว่าความจำเป็นของชีวิตคือการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูหรือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันธรรมะที่เป็นเรื่องของความเมตตาหรือความรักนั้นที่สูงสุดก็คืออัปปมัญญาเมตตาคือเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากความรักตนเองแล้วกระจายไปหาคนอื่นที่รู้จักแต่ในการรักตนเองก็ไม่ใช่รักเพื่อที่จะให้ตนเองเท่านั้นได้เป็นความรักต่อตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ตนเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หาโอกาสที่จะเสียสละเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีเมื่อไม่นานมานี้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2559ทางเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ไปร่วมในพิธีทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ประเทศสหภาพเมียนมาด้วยซึ่งในคราวนั้นก็ได้ร่วมพิธีในการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านพระดร.พัฒนตะกุบาละพิมังสะประธานมหาเถรสมาคมพม่าซึ่งได้ท่านได้จัดขึ้นในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณกบาเอนอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมในพิธียกฉัตรฉลองของพระเจดีย์ก็คือการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ซึ่งชาวพม่าท่านได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาตามธรรมเนียมรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อใจคีซองซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักสร้างประวัติศาสตร์ความรู้ด้านพุทธศิลป์โดยเฉพาะเจดีย์มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมีกรรมการมหาเถระสมาคมมีประธานมหาเถระสมาคมมาร่วมในพิธีโดยมีท่านดร.พระกุมารพิมังสะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นด้วยได้การยกฉัตรถือว่าเป็นจุดยอดสุดของพระเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่สร้างก็เป็นเจดีย์จำลองเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองแล้วในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ไปร่วมดูวัฒนธรรมที่เป็นด้านพุทธศิลป์ของสหภาพพม่านี้ซึ่งมีอายุมากซึ่งท่านได้ขุดค้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โดยที่เราก็เลยได้ทำความร่วมมือเพื่อที่จะทำงานวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญในหมู่มนุษย์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างนี้อาศัยความสำคัญก็คือการเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันต่อบุคคลต่างๆทั้งที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดและสากลโลกเราต้องอยู่ร่วมกันรวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถมีกุศลที่สำคัญมีความดีที่สำคัญที่เหมาะที่ควรที่จะน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพพยวรังกูลรุ่นเก้ารัชกาลที่10ของพวกเราที่ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการประเทศให้พวกเราซึ่งอยู่ในพระบรมโพธิสมภารได้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร
1: เป็นธรรมชาติของคนเราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองนั้นมีความสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความมีอายุยืนเป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สมปรารถนาหากว่าไม่มีการสร้างให้มีความสุขไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เพราะถ้าหากว่าเพียงปรารถนาความสุขความมีอายุยืนทุกคนก็จะสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยกันทุกคนแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนชาวพุทธไว้ว่าการดำรงตนให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขก็ต้องยึดหลักธรรมะสำหรับครองชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ไปสู่ความเจริญเช่นเจริญอายุเจริญทรัพย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะประมวลมาให้สั้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองจะทำให้ชีวิตนั้นเดินทางอย่างถูกทางไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องเมื่อการดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญโดยเฉพาะพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาดูตนเองว่าวันและคืนล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรามีอะไรบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องไปเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ขอให้พยายามเติมเต็มชีวิตที่บกพร่องนั้นถ้าพูดตามภาษาพระก็ว่าชีวิตที่ผ่านไปนั้นเราทำอะไรที่ไม่ดีไว้พูดอะไรที่ไม่ดีไว้คิดอะไรที่ไม่ดีไว้ขึ้นปีใหม่นี้เราก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเพื่อทำดีพูดดีและคิดดีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำดีไว้อย่างบริบูรณ์แล้วในปีใหม่นี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานจะรักษาความดีเก่าให้ดำรงอยู่และจะเพิ่มความดีให้มากยิ่งขึ้นไปความดีในที่นี้ก็หมายถึง

การกระทำดีทางกายการกระทำดีทางวาจาการคิดที่ดีทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูตนเองดังกล่าวก็จะตรงกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าคนควรพิจารณาความดีที่พวกเราเองมีอยู่แล้วและความดีที่สูงยิ่งไปกว่าความดีที่เราเองมีอยู่แล้วยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าถือกันตามหลักของนักปฏิบัติไม่ใช่อยู่เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นยังมีความดีที่สูงขึ้นไปกว่านี้คือการที่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลหรือสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเห็นพระนิพพานเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองผู้ที่มีความทุกข์ต้องการจะขอให้พระไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ท่านโบราณอาจารย์ก็ได้ออกอุบายไว้ว่าถ้ามีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดผู้นั้นก็เชื่อก็ต้องเดินทางไปรดไปขอให้พระเจ็ดวัดพรมน้ำมนต์ให้แต่จริงๆแล้วคำที่ท่านสอนน่ะก็คือเป็นอุบายแนะให้ผู้ที่ต้องการจะสะเดาะเคราะห์ก็ต้องไปขอพรเจ็ดวัดจากพระวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดดอเด็กนะไม่ใช่วัดดอเด็กสะกดแต่เป็นวัฒนะซึ่งแปลว่าความเจริญความเจริญทั้งเจ็ดประการเพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่นี้หลวงพ่อก็ขอให้พรเจ็ดวัดสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุมีความอายุมีอายุมั่นขวัญยืนเกินร้อยปีทุกคนท่านวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยกันทุกคนแม่ตรงนี้เสียงดังนะสิริวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยสิริอันงดงามหมายถึงความสง่างามในตนเองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนยะสาวัตถโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยยศเกียรติคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนภารวัตถโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยภารณมัย

มีสุขภาพพรรณมัยที่ดีทั้งทางกายและจิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนด้วยกันทุกๆคนวันนวัตโกขอทุกท่านจงมีผิวพรรณผุดผ่องใสไร้รากินด้วยกันทุกคนสุขวัตโกขอทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงด้วยกันทุกๆคนโคตุสัพพทาขอพรทั้งเจ็ดประการนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุเจ็ดวัดหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดวัดนะอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภรวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทานะพรทั้งเจ็ดประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะให้ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั้นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิว

0: พันธ์ของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกคืนหลวงพ่อไม่ได้เพลิดเพลินอะไรก่อนนอนก็จะต้องตรวจสัทธานุกรมพระไตรปิฎกจนง่วงนอนตื่นประมาณตีสามก็ตรวจอีกไม่ถึงตีห้าเพลียหน่อยก็ขอพักผ่อนตื่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณ6:30ตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อทำนะแต่ตอนนี้ก็ต้องสงสารหลวงพ่อเลยนะก็มีภาระใหญ่จะต้องเป็นประธานพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญระดับชาติแล้วก็ระดับโลกในปัจจุบันนี้ก็เริ่มโครงการที่จะพัฒนาแล้วจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคาประมาณ100 ล้านบาทมีโยมที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยปวารณาหลังคาไว้แล้วล่ะแต่ว่าราคาเท่าไหร่ยังกำหนดไม่ได้ไม่รู้ว่าศรัทธาจะแข็งพอหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเสร็จแล้วศาลาหลังนี้จะเป็นที่รวมของพุทธศาสนิกชนที่สนใจเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้นี้เห็นในตากลุ่มมุกมีซองสีชมพูเยอะตอนเดินเข้ามาเห็นท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าแถวกันถวายซองสีชมพูท่านพระครูวิสิตสารการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจะนำไปซื้อผ้าไตรถวายพระที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาศรีสยาดอเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาพระที่จะไปนี้เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาพระนิสิตสาขานี้จะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันนานประมาณ7 เดือนซึ่งขณะนี้ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้ว4 เดือนหลวงพ่อก็คิดว่าจะเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นให้แก่พวกเขาเมื่อเขาเรียนจบแล้วก็จะได้มาเป็นศาสนทายาทของพุทธศาสนาสอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มคือผ้าไตรจีวรและของที่ควรใช้ถวายท่านไปและในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะได้ไปบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมที่นิสิตทั้งหลายจะเข้าปฏิบัตินี้ซึ่งกำหนดเดินทางกันวันที่13และหลวงพ่อก็จะเดินทางไปฝากเนื้อฝากตัวถวายให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมวันที่14ท่านจึงขอให้จึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลแก่พระนิสิตดังกล่าว
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโอ้ดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนเพื่อนก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต
1: ่อลิงได้แก้วไก่ได้พลอยและคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวล้านเนี่ยได้หวีค่ะ
0: ผม008
1: ดิฉันพยัคฆ์ร้าย9564ขอรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค่ะ
0: ค
1: แล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับตลับหน้าเล่นเป็นเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
1: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
1: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พูดจาหยาบคายเป็นความลับค่ะอย่างเงี้ยถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้อ๋อภารกิจอยู่ที่นี่แล้วครับ
2: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
1: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นอ่ะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล่า
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
3: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิกให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเรื่องของความสวยความงามจึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงเสมอมาโดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย9564ที่ดูแลใส่ใจตัวเองมิสเตอร์อาจึงอยากให้เธอได้มีทักษะในการทำผมเพิ่มอีกหนึ่งทางนั่นเองครับ
0: ทางด้านนี้เลยครับ
4: ครับ
0: ผมและตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัสิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ

0: ตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้น
1: ครับ
0: นะคะสามารถที่เอาไปทำได้ไปทำด้วยตัวเองได้
1: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลยค่ะ
1: ผมเป็นสายลับครับไม่อยากให้ใครทราบ
0: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
1: อุปกรณ์เบื้องต้นมีอะไรบ้าง
0: ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิ๊บนะคะกิ๊บก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะค่ะกิ๊บปลาเป็ดใหญ่ปลาเป็ดเล็กกิ๊บตุ่มดำมีเจลมีสเปรย์นะคะแล้วก็มีไดเป่าให้สเปรย์แห้งๆมีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะค่ะสามารถ
1: เครื่องประดับ
0: เครื่องประดับเช่นจะเป็นดอกไม้แห้งๆก็ได้ค่ะเสียบเสียบเอาก
1: ิ๊บกุ๊บกิ๊บ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: คือเก๋น่ารักน่ารักนะคะ
2: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะแล้วช่างบางคนมีสเปรย์อะไรพวกเนี้ยสเปรย์ชนิดไหนคะที่ทำแล้วผมมันอยู่ทรงอะค่ะ
0: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
1: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยักร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี้
0: กระตานี่หุ่นจริง
1: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันช่วงแท็กทีมไวทอง

0: และตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในห้องเกล้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะ
0: ค
1: ก็มีอยู่3ประเภทนะคะ1ประเภทผมหยิกมาก
0: หยิกมาก
1: ค่ะหยิกปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ผมตรง
0: ครับ
1: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสำหรับก็ไปไหนได้
0: เป็นผมตรง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ช้าใช่ไหมคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยจะก้าวให้สวยได้ไหมคะ
1: ผมสั้นนะคะก็ใส่เฮดพิทได้ค่ะทำให้สวยได
0: ้
1: ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้ค่ะ
2: อย่างนี้คนผมบางผมสั้นสวยได
1: ้สวย
2: ม
1: ั่
2: นใจแล้วค่ะพร้อมจะเรียนแล้วค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิ๊บมีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
0: เรามาเริ่มกันเลยนะ
1: มาเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ
0: ่ขึ้นมา
1: เอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนี่นะคะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเน
0: ี่
1: ยค่ะเก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไหมคะ
2: ม
1: สงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะโอ้แนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดนึงค่ะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหนุ่มๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก่อน
1: หร
2: อคะ
1: ค่ะได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะน่า
3: พยักร้าย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน00เป็ดของเรานี่ท่าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้นี่ของพยักร้าย9564ครับสวยเลยทีเดียว
0: เสร็จไปแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยักร้ายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านโดยความรวดเร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
1: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ถึงขั้นมือชาครับ
1: มือชาเลย
0: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายค่ะเนี่ยเอาใจช่วยนะคะ
0: ใกล้แล้วค่ะ
1: ใกล้แล้วค่ะ
2: รวบเลยค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว
1: ้
0: ประจำกายทุกคนใช่ไหมครับ
1: ต้องมีค่ะ
0: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
1: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะว่าเอาซ่อนใส่ตู้ให้ดีภาพคลุมให้ดีด้วยค่ะ
0: อาจจะช็อกได้นะ
1: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ไข่เนี่ยมันมาจ้อง
0: ตอนนี้กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบนะครับ

0: ค่ะอารวบไปดู
1: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยากร้าย9564ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
2: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
0: ้ตานี่หุ่นจริง

0: งก็คือแบบกระชากไวนะคะเอาเป็นเปียนะคะเปียเกล้าค่ะเป
1: ีย
0: เก็บรอบนะคะ
1: ครับครับผมออกงาน
0: ค่ะออกงาน1ทรง
1: พร้อมแล้วหรือยังครับ
0: พร้อมยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: สู้ๆค่ะ
1: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
0: ลงมือค่ะ
1: พร้อมเชียร์นะฮะ
3: ไม่รอช้านะครับพยักรายก้าว5-6-4ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือก่อนนะครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ท่าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะเ
1: พรา
0: ะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะค่ะค่อยๆมีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะทำให้สวยงามได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลุ้นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
1: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
0: อารมณ์ดี
1: ข้าง
0: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
2: แล้วข้างนึงค่ะ
0: หนึ่งข้างเยี่ยมมากค่ะ
2: และอีกข้างนึงค่ะ
3: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยัคฆ์ร้าย9564ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
1: ยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สำคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค
3: ่
0: ะ
3: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
1: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
0: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะก็ดูแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
1: ผ่านข้อที่2เนี่ยบุคลิกของช่างเป็นไง
0: บุคลิกของช่างดีมากค่ะดูตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค่ะ
1: อีกแล้วข้อที่3ผลงานแล้วฮะ
0: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
1: สรุปว่า
0: ผ่านค่ะ
1: เย้ครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์สัสสิมาเกตเปลี่ยนขอบค
0: ุ
1: ณนะครับแล้วก็
2: ขอบคุณ
1: นางแบบของเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
0: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
1: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
0: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
1: ราคาไม่แพงด้วย
0: ไม่แพง105บาทเท่านั้นค่ะ
1: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
0: ต้องรีบมานะคะ
1: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
2: เวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมเราต้องมีผมงอกเลยคะ
4: พอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008และสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย9564ค่ะคุณแม่ยุพานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยัคฆ์ร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถือเป็นอีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
2: ่ขอบคุณมากค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
2: ก็สนุกค่ะ
4: สนุกนะ

0: แต่ที่ไม่เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็พอ
1: สามารถทำได้
0: ทำได้ค่ะ
1: ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยักไร้ไวทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วย
0: ค
1: ่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
2: ใช่ละเอียดจริงๆอ่ะอ่อนโยนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องแบบค่ะจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค
1: ่ะเก่งมากเลยนะคะ
2: จากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
0: ผมเขาลื่นนะคะแล้วผมเขาเส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
1: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
0: สนุกคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมเราต้องมีผมงอกด้วยคะ
1: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะในสิ่งที่เรามีผมของเรามีสี
2: ค่
1: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆหยุดไปทีละเส้นทีละเส้น
2: นอกจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการผมหงอกกันแล้วบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก็ผมหงอกได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
1: ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอาการผมหงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะเราพบว่าในบ้านที่มีคนผมหงอกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะผมหงอกเร็วกว่าเพื่อนๆ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะโรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่ไวกว่าปกติก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของผมงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงค่ะสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมงอกหรือผมหลุดร่วงได
0: ้แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
1: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ขาก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู
2: ่
1: ค่ะก็จะได้มีสารอาหารที่สมบูรณ์มาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
2: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมผมนะฮ
1: ะ
2: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งหมอ
1: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าวัยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมของผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อยๆนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆก็อาจจะสะสมได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นปรอทหรือตะกั่ว
2: มาแน่เลย
1: ใช่ค่ะจะปนเปื้อนอยู่ในนั้นเพื่อให้สีเหล่านี้ติดทน
2: สุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตสรุปสุขภาพผม
1: ใช่ค่ะสุขภาพผมของพยักไร้ไวทองของเรานะมีสุขภาพที่ดีมากค่ะคือนอกจากจะมีสีดำสนิทด้วยความลับบางอย่างแล้วยังมีความเงางามด้วยค่ะแล้วก็เป็นเส้นผมที่แข็งแรงด้วยค่ะ
2: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยักร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
1: ้
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
2: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุภากิ่งจันทร์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: พยักร้ายวัยทอง
2: สวัสดีครับคือ

0: จะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับโทษทีครับ
1: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลยค่ะ
0: จำไม่ได้เลยนะ
1: จำไม่ได้ค่ะ
0: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
1: ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะคะ
0: ครูครับ
1: ทำไปเลย
0: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนชมหน้า
1: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม่จำไม่ได้เลยค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเต็มอุ้ยไม่ใช่คะแนนเต็มต้องให้ได้มากกว่า50
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
2: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
3: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
2: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
3: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
2: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
3: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
2: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
3: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
3: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
2: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
3: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหาย

0: และทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนหุ้นใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต
1: ่อลิงได้แก้วไก่ได้พลอยและคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวล้านเนี่ยได้หวีค่ะ
0: ผม008
2: ดิฉันพยัคฆ์ร้าย9564ขอรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะฟังเนื้อปากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
3: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค่ะ
0: ค
3: แล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับตลาดหน้าเล่นในเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
3: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
3: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
3: พูดจาหยาบคายเป็นปามล็อกค่ะอย่างเงี้ยถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้อ๋อภารกิจอยู่ที่นี่แล้วครับ
4: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
3: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
3: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นอะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล่า
3: ค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
5: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิกให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเรื่องของความสวยความงามจึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงเสมอมาโดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย9564ที่ดูแลใส่ใจตัวเองมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้มีทักษะในการทำผมเพิ่มอีกหนึ่งทางนั่นเองครับ
0: ทางด้านนี้เลยครับ
6: นี่เลยค่ะ
0: ครับผมแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัสิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของระยะสั้น
0: ครับ
6: นะคะสามารถที่เอาไปทำได้ไปทำด้วยตัวเองได้
0: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างน
6: ี้ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลย
0: ผมเป็นสายลับครับไม่อยากให้ใครทราบ
6: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
0: อุปกรณ์เบื้องต้นมีอะไรบ้าง
6: ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิฟนะคะกิฟก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะค่ะกิฟปลาเป็ดใหญ่ปลาเป็ดเล็กกิฟตุ่มดำมีเจลมีสเปรย์นะคะแล้วก็มีไดเป่าให้สเปรย์แห้งๆมีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะค่ะสามารถ
0: เครื่องประดับ
6: เช่น

0: จะเป็นดอกไม้แห้งๆก็ได้ค่ะเสียบเสียบเอาก
1: ุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คือเก๋น่ารักน่ารักนะคะ
2: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะแล้วช่างบางคนมีสเปรย์อะไรพวกเนี้ยสเปรย์ชนิดไหนที่คะที่ทำแล้วผมมันอยู่ตรงอะค่ะ
0: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
1: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยักร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี้
0: ตานี่หุ่นจริง
1: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันช่วงแท็กทีมไวทอง

0: และตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในห้องเกล้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่3ประเภทนะคะ1ประเภทผมหยิกมาก
0: หยิกมาก
1: ค่ะหยิกปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ผมตรง
0: ครับ
1: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสำหรับก็ไปไหนได้
0: เป็นผมตรง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฉาใช่ไหมคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยจะก้าวให้สวยได้ไหมคะ
1: ผมสั้นนะคะก็ใส่เฮลพิทได้ค่ะทำให้สวยได
0: ้
1: ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้ค่ะ
2: อย่างนี้คนผมบางผมสั้นสวยได
1: ้สวย
2: มั่นใจแล้วค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิฟต์มีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
0: เรามาเริ่มกันเลยนะ
1: มาเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ่ๆ
0: ขึ้นมา
1: เอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเนี่ยค่ะเก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไหมคะสงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะโอ้แนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดหนึ่งค่ะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหนุนๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก่อน
1: หรอ
2: คะ
1: ได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะน่า
3: พยักราย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน008ของเรานี่ท่าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้นี่ของพยักราย9564ครับสวยเลยทีเดียว
0: เสร็จไปแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยักรายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านด้วยความรวดเร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
1: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช่ค่ะ
0: ถ
1: ึ
0: งขั้นมือชานะครับ
1: มือชาเลย
0: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายค่ะเนี่ยเอาใจช่วยนะคะ
0: ใกล้แล้วค่ะ
1: ใกล้แล้วค่ะ
2: รวบเลยค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว้ประจำกายทุกคนใช่ไหมครับ
1: ต้องมีค่ะ
0: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
1: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะว่าเอาซ่อนใส่ตู้ให้ดีภาพคุมให้ดีด้วยค่ะ
0: อาจจะช็อกได้
1: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ไข่เนี่ยมันมาจ้อง
0: ตอนนี้กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบนะครับ
1: นั่นนะคะรวบเป็น
3: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยักราย9564ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
0: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
1: ้ก็ตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อ
1: พูดได้หยุกหยิกได้
0: ครับผมและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ
1: วันนี้เราจะกล้าวผมออกงานหนึ่งทรงนะคะกล้าวผมก็คือแบบกระชากไวนะคะเอาเป็นเปียนะคะเปียกล้าวค่ะเปียเก็บรอบนะคะ
0: ครับกล้าวผมออกงาน
1: ค่ะออกงานหนึ่งทรงค่ะที่เรา
0: พร้อมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมยังคะ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: สู้ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
1: ลงมือค
0: ่
1: ะ
0: กองเชียร์นะฮะ
3: ไม่รอช้านะครับพยักร้าย9564ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือก่อนนะครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จแล้วเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ค ท่าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะเพ
0: รา
1: ะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะค่ะถ้ามีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะทำให้สวยงามได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามานุ่นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
0: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
1: อารมณ์ดี
0: ข้าง
1: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
2: แล้วข้างนึงค่ะ
1: หนึ่งข้างเยี่ยมมากค่ะ
2: และอีกข้างนึงค่ะ
3: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยัคฆ์ร้าย9564ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
0: ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สำคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
1: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะดูแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
0: ผ่านข้อที่สองนะบุคลิกของช่างเป็นไง
1: บุคลิกของช่างดีมากค่ะดูตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค
0: ่
1: ะ
0: ข้อที่สามผลงานแล้วฮะ
1: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
0: สรุปว่า
1: ผ่าน
0: ครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์สัสิมาเกตเปลี่
1: ย
0: นขอบค
1: ุ
0: ณนะครับแล้วก
1: ็ขอบคุณ
0: ขอบคุณนางแบบของเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
1: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
0: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
1: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
0: ราคาไม่แพงด้วย
1: ไม่แพง105บาทเท่านั้นค่ะ
0: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
1: รีบมานะคะ
0: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
2: เวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
4: พอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008และสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย9564ค่ะคุณแม่ยุภานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยัคฆ์ร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถือเป็นอีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
2: ่ขอบคุณมากค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
2: ก็สนุกค่ะจากที่ไม่เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่
4: อ
2: ยแต่ก็
4: สามารถทำได้
2: ได้ค่ะ
4: ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วย
2: ค
4: ่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
0: ใช่ละเอียดจริงๆอ่ะอ่อนโยนเลย
4: ใช่ค่ะ
2: ต้องแบบค่ะจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค่ะ
4: ค่ะเก่งมากเลยนะคะ
0: จากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
2: ผมเขาลื่นนะคะแล้วผมเขาเส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
4: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
2: สนุกคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
4: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะใน สิ่งที่เรามีผมของเรามีสี
6: ค่
4: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆหยุดไปทีละเส้นทีละเส้น
0: นอกจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการผมงอกกันแล้วบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก
4: ็
0: ผมงอกได้อะไรขึ้นเพื่อล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
4: ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอาการผมงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะเราพบว่าในบ้านที่มีคนผมงอกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะผมงอกเร็วกว่าเพื่อนๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะโรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่ไวกว่าปกติก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของผมงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมงอกหรือผมหลุดร่วงได
2: ้แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
4: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ขาก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู
0: ่
4: ค่ะก็จะได้มีสารอาหารที่สมบูรณ์มาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
0: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมผมนะฮ
4: ะ
0: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งไหมคุณหมอ
4: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าวัยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมของผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อยๆนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆก็อาจจะสะสมได
0: ้
4: เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการรับรองจากโครงการอาหารและยาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นปรอทหรือตะกั่ว
0: แน่เลย
4: ใช่ค่ะจะปนเปื้อนอยู่ในนั้นเพื่อให้สีเหล่านี้ติดทน
0: สุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตสรุปสุขภาพผม
4: ใช่ค่ะสุขภาพผมของพยักษ์ร้ายไวทองของเรานะมีสุขภาพที่ดีมากค่ะคือนอกจากจะมีสีดำสนิทด้วยความลับบางอย่างแล้วยังมีความเงางามด้วยค่ะแล้วก็เป็นเส้นผมที่แข็งแรงด้วยค่ะ
0: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยักษ์ร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
4: ้
0: ขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุภากิ่งจันทร์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: พยักษ์ร้ายวัยทอง
0: สวัสดีครับ

0: คืออยากจะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับโทษทีครับ
1: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลยครับ
0: จำไม่ได้เลยนะ
1: จำไม่ได้ค่ะ
0: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
1: ตรงนี้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะคะ
0: ครูครับ
1: ทำไปเลย
0: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนชมหน้า
1: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม่จำไม่ได้เลยครับ
0: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเต็มโอ้ยไม่ใช่คะแนนเต็มต้องให้ได้มากกว่า50
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางคูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลต่อวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลง

ทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่เลยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
4: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงลืมๆแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
5: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวกับคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะเขาถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆจะทำพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจะจำไม่ได้ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: หลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวนึงครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวปลาน่าทานจังเลยค่ะรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
3: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เดี๋ยว
3: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
3: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: โชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆ
1: แต่จานเนี้ย
0: หวานไปนะคะ
2: หวานไปเหรอ
0: ค่ะ
2: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
2: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
3: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
0: แปลก
4: แปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
3: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
4: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
3: ่
4: ย
3: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
4: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม่ไม่ได้
4: ต้มน้ำ
0: แล้วแม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
3: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
4: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
3: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
5: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกิน

ทั้งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็น

0: ว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรน่ะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
1: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
2: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี่จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี
3: ้ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภ.รถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
4: คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป๋งกระป๋องอะไรเป็นร้อยๆใบเป็นร้อยๆชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก
1: ่คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
0: การที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กลับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อม

0: ว่าไอ้กล่องๆที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจอสมาธิกับสิ่งใดๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2 อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
1: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะเดี๋ยวผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
0: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอแล้วหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีนึงเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มารู้สึกเสียใจทีหลัง
2: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่า

0: มองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
1: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
3: แม่โทรหาใครเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จักอ่ะ
2: ไม่รู้อะไรเราเป็นเวลาโทรศัพท์
3: จริงแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
2: แม่นี่รำคาญจริง
3: หาอะไรอีกล่ะแม
2: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
3: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่จะหาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้หรือยังไงอ่ะ
2: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดูด่าแม่เลยมาหาเลย
3: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
2: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกเธอนั่นแหละเอาไป
4: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
5: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
6: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกลุ่มแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อน

0: ซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ knowledge test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ญใหญ่พาซ่าน
1: ี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและให้ความรู้เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลภัทรจุลสัมฤทธิ์ขอเชิญรุ่นใหญ่ที่ยังสวยและซ่าไม่สางอย่างแม่แอ๋วอัมพาภูสิทธิ์ไปเที่ยวกันที่ลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยวันนี้ขอบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพลตะตั้งแต่ต้นจนจบรายการอย่างแน่นอน
2: เชื่อว่าหมอป่าและแม่แอ๋วน่าจะยังไม่เคยมาเดินแถวนี
3: ้ยังค่ะ
2: นั่นไงสำเร็จ
4: ครั้งแรกเลยคร
3: ับ
2: กลัวว่าพามาแล้วจะบอกเดินบ่อยแล้ว
3: ยังเลย
2: ข่าวดีนะฮะก็คือว่าผมเองก็ไม่เคยมา
3: พูดอย่างมาแล้วเป็นแหม10ครั้ง
2: แต่ว่าวันนี้หมอป่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม
4: ครับ
2: นะฮะแม่ดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาด
3: ป้าเหรอไม่ได้เป็น
2: ผมไม่ได้เป็นหรอ
3: แข็งแรงขนาดนี้เดินตั้งแต่เช้ามาถึงตรงน
2: ี้ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ฟังไว้ได้
3: ใช่
2: จะได้เอาไว้ป้องกันแล้วก็เอาไว้ดูแลคนรอบข้างด้วย
3: โอเค
2: เดี๋ยววันนี้พาไปเดินเล่นกันแล้วกัน

0: ค่ะ
1: แต่ว่าต้องชมก่อนเลยแม่ทำการบ้านมาดีมาก
2: ชุดสวยมากใช่ไหมครับ
1: ผมบอกเลยวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไปเดินเยาวราชเลยจริง
0: ๆบ้าเหร
1: องั้นช่วงนี้เรามาเท้าคางกันนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: เท้าความของแม่นะต้องบอกว่าดังตั้งแต่สมัยแบบสามใบเถา
0: สามใบเถา
1: แต่ว่าสามใบเถาเนี่ยถือว่าแบบดังมาก
0: ดังมากเพราะว่าเป็นนางเอกในสังกัดเดียวกันถึงสามคน
1: มารวมกัน
0: มารวมกัน
1: สามเถามีใครบ้าง
0: พี่เจี๊ยบนวรัตน์อัมภาภูสิทธิ์แล้วก็สุดท้องคือสุวรรณสารนพพิรม
3: Little India เป็นย่านการค้าเล็กๆที่ตั้งอยู่แถวพาหุรัฐครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอินเดียขนาดย่อมๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใครที่ต้องมาซึมซับบรรยากาศแบบภารตะอยากกินอาหารอยากแต่งตัวหรือช้อปปิ้งแบบอินเดียมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและที่สำคัญเขาเปิดทุกวันครับ
1: อย่างที่ต้องมาทานนะครับถ้าหากว่ามาในย่านนี้นะครับแม่ซัมโบซ่า
0: ซัมโบซ่า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
4: ชื่อปิตตี
0: ้ปิตตี
1: ้ปิตตี้แล้วคุณพี่อะครับ
5: ปามี่ค่ะ
1: ปามี่
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
5: นี่บาเดียไส้ผักค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อนี่บาเดียไส้ผักอันนี้ซัมโบซ่าแล้วนู่นอะไร
5: นี่มันชุบแป้งทอดค่ะ
1: เปิดมากี่ปีแล้วอะ
5: ประมาณ40ปีแล้ว
1: 40
0: ปีนะ
1: ซัมโบซ่านี่เหมือนกะหรี
0: ่
1: กะหรี่ปั๊บ
5: กะหรี่ปั๊บ
1: มันเกินไง
0: อันนี้เหมือนกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: ผมมองเหมือนอะไร
2: เหมือนมันฝรั่งครับมันฝรั่งบดฝรั่งบดแต่ข้างนอกมันกรอบ
1: มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้เขาแบบรสชาติดีอ่ะจัดจ้าน
0: อ่
1: ะ
0: อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม
1: มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอะไรไหมครับข้อเสื่อมมีไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เอาไม่มี
6: แข็งแรงดี
0: แต่ว่ามีปัญหาใช่ไหมคะคุณปามี
1: ่ปัญหาอะไรแม
0: ่ถ้วยเนี่ยใครจ่ายไปแล้วค่ะเบญจพลจ่ายนะ
1: คะขอบคุณคร
0: ับ
1: พ
0: ี่ท็อปใจมากนะลูก
7: ก็เคยได้ยินมาแต่ถ้ารู้แบบโดยตรงยังไม่รู้
8: ข้อเข่าเสื่อมกับข้อเข่าเสื่อมค่ะ
1: ไม่รู้จักหรอกคุณหมอครับเรามานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคืออะไร
2: คือจริงๆอธิบายก่อนคำว่าข้อต่อเนี่ยก็หมายถึงว่ากระดูกเราร่างกายเรามีประกอบด้วยกระดูกใช่ไหมฮะเรามีกระดูก2ท่อนที่มาชนกันกระดูก2ท่อนนี้จำเป็นต้องมีการขยับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมีผิวข้อเคลือบอยู่ที่ปลายกระดูกซึ่งผิวข้อตรงนี
1: ้กระดูกอ่อนไก่ใช่มั้ย
2: เคยกินข้อไก่ที่มันขาวๆ
1: อ
2: ัน
1: นั้นนะ
2: ขาวๆจนนั่นคือผิวข้อ
1: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอนรองกระดูก
2: ไม่ใช่หมอนรองกระดูกผิวข้อเนี่ยคุณสมบัติของมันคือต้องเรียบลื่นแล้วก็ไม่มีเส้นประสาทอยู่การขยับตรงข้อต่อเนี่ยก็จะไอ้ลักษณะเนี้ยจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยมันจะไม่มีเสียง
1: อุ๊ยแต่อันนี้มีเสียง
0: ดังมากเลยได้ยินมันก็แก
2: มันจะเรียบลื่นแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ด้วยความที่บริเวณผิวข้อไม่มีเส้นประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเวลาขยับเราจะไม่เจ็บนี่คำว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็หมายถึงตรงผิวข้อนี้เขาสูญเสียคุณสมบัติไปจากเดิมที่เรียบ
1: ไอ้กระดูกอ่อนๆเนี่ย
2: กระดูกอ่อนไปมันสึกหรอไปอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีความหนาของมันบางลดลงเนี่ย
1: โทษนะหมอเกี่ยวกับกระดูกพรุนไหมอันเดียวกันปะ
2: คนละอันกัน
1: ไม่เกี่ยวด้วย
2: ไม่เกี่ยวกันคำว่าข้อเสื่อมเนี่ยคือหมายตรงผิวข้อเสื่อมผิวข้อนี้เป็นกระดูกอ่อน
1: แม่มีอาการอย่างนี้บ้างไหม
0: ไม่มีค่ะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกาย
1: ช่วยได้ช่วยได
2: ้ฟังแล้วชื่นใจ
0: และทานอาหารเนี่ยเป็นคนชอบทานผักเยอะ
2: ดีมาก
0: แล้วก็จะดูแลตัวเองคือแล้วโน่นนี่นั่นอาหารเสริมเรื่องของเรามันก็ต้องช่วยบ้างทางอ้อมและทางตรงแต่ที่สำคัญค
1: ือ
0: ทุกวัน
1: คือเนื่องจากว่าร่างกายของเรานี่นะฮะกระดูกเยอะคุณผู้ชมนะครับมันมีหลายข้อต่อเลยเกินไม่ใช่ว่าคนจะชินอยู่แค่ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นข้อต่อก็นึกถึงแค่เข่ากับศอกไม่ใช่นะฮะตรงคงตรงคอตรงนิ้วอะไรมันก็มีเยอะแยะมากมายตรงไหนมันเสื่อมง่ายที่สุดและเสื่อมบ่อยที่สุด
2: ข้อต่อมีการขยับยิ่งขยับเยอะทำงานเยอะก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยข้อมันก็จะเสื่อมข้อที่เราใช้งานเยอะๆก็อาจจะเป็นที่กระดูกสันหลังส่วนค
1: อ
2: กระดูกสันหลังส่วนเอวหรือว่าจะเป็นตามข้อนิ้วมือที่เจอบ่อยจริงๆคือกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนเอวแล้วก็ข้อเข่าจะเจอเยอะสุดที่เสื่อมอ
1: าการปวดมันเป็นไงหมอเอาที่คอนะ
2: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดถึงข้อเสื่อมเนี่ยเวลาเราขยับจะมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าเราอยู่ท่าเดิมๆนานๆแล้วจะขยับเริ่มต้นเนี่ยจะเจ็บหรือจะขยับยากนี่คืออาการของข้อเสื่อมเข่าก็คล้ายๆกัน

0: นะครับเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วคนที่เป็นข้อเสื่อมนั่งนานๆจะลุกเนี่ยช่วงแรกจะลุกยากเดินแล้วจะเดินลำบากเหมือนก้าวแล้วเข่ามันจะไม่ค่อยงอคืออาการพวกนี้เกิดจากผิวข้อเขาไม่เรียบแล้วพอเดินไปสักพักเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นมีน้ำในเข่านี่มันเริ่มไหลเวียนมากขึ้นก็จะค่อยๆเดินไปได้ดีขึ้นอาการพวกนี้เป็นอาการของข้อเสื่อม
1: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
0: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
1: แต่ละเออหุ่นที่นี่สวยจริงเลยเนี่ยเออเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
0: ลองดูครับ
1: ตายลองได้ด้วยอ่ะ
0: พูดได้
1: สนุกจังเลย
2: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้แม่แอลใส่ชุดจัดเต็มเพื่อมาเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียย่านมังคุรัตขนาดนี้เห็นทีต้องพาไปกินอาหารเพื่อให้เข้ากับชุดของแม่แอลกันสักหน่อย
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาแม่แอลนะครับกับคุณหมอนะครับมาทานอาหารอินเดียด้วยกันนะครับนี่คือพี่จิมนะฮะเจ้าของร้านนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: พี่จิมครับชื่อร้านนี่ชื่อว่าอะไรฮะ
4: Royal India ครับ
1: Royal India
4: ใช่ครับ
1: เปิดมากี่ปีแล้ว
4: ถ้าเป็นปีนี้น่าเป็นปีที่62ครับ
1: โอ้โห
5: ค
1: ุ
5: ณพระเจ้า
1: ตั้งแต่รุ่นไหนอ่ะ
4: รุ่นคุณปู่แล้วครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในเมืองไทย
1: โอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านเราคืออะไรฮะทำไมลูกค้าติดใจ
4: อาหารอินเดียเนี่ยคือจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศแต่ของเราเนี่ยที่เด่นกว่านั้นคือจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้าน
1: เมนูที่เอามานี้คุณหมอและแม่แอลเคยทานไหมครับ
5: โอ้ผมเคยเห็นเลยครับ
1: เขาต้องใช้มือใช่ไหม
4: ถ้าโดยปกติเนี่ยอาหารอินเดียก็จะใช้มืออยู่แล้วแต่ว่าทีนี้วิวัฒนาการก็แล้วแต่คือเป็นเซตเนี่ยคือที่เขาทำเนี่ยคือจะได้ทุกกลุ่มได้ทั้งกลุ่มของข้าวแกงมังสวิรัตแล้วก็ไม่มังสวิรัตแล้วก็อาหารทานเล่น
1: ชื่อเมนูหน่อยครับ
4: อันนี้นะครับจะเป็นนอนเวสทารีก็คือจะเป็นไก่หรือแพะก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นติก้ามาซาล่าก็คือไก่แล้วก็อีกชนิดนึงก็คือโรแกนโจชคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือแพะแห้งแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดของอินเดียชื่อจริงๆก็คือนานถ้าคำจริงๆมันคือนันชื่อคือปลาประดำผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอาหารไทยก็คือข้าวเกลียบ
1: โอเคครับ
0: โอ้ขอบคุณครับ
5: ปลาดำกรอบ
1: อร่อย
0: มีกลิ่นครับมีกลิ่น
4: มันจะมีเครื่องเทศนิดหน่อยเครื่องเทศครับจะเป็นพริกไทยเล็กๆแล้วก็เครื่องเทศหน่อย
1: ๆผมขออนุญาตไหนลองทานแบบคนอินเดียเหมือนเป็นการชูรสขึ้นมาเฉย
4: ๆนี่คือไก่ติก้ามาซาล่าครับ
1: ไก่ติก้ามาซาล่าจะคล้ายๆกับมัสมั่นรสชาติจะเค็มนิดๆหวานบางมากเลยนี่อร่อยอ่ะ
0: อร่อย
1: อร่อยจังเลยอ่ะ
5: อร่อยค่ะต้องทานกับอันนี้นะมันจะพอดีกันเลย
0: คือไก่เนี่ยกินเข้าไปเหมือนจะช่วงแรกจะเค็มนิดนิดแต่พอเราเกินไปเหมือนกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ในเหมือนติดจมูกเรา
1: หลายๆคนที่ไม่กล้าทานอาหารอินเดียนะครับผมขอพูดเลยว่าคุณต้องลองดูถ้าไม่เคยทานอาหารอินเดียแต่อยากเริ่มมาเริ่มที่นี่ก่อนตอนนี้ก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณแม่แอลมากที่เลี้ยงเราในมื้อนี้นะครับ
0: ขอบคุณ
1: ที่เป็นคนจ่ายขอบคุณแม่
0: ขอบคุณครับ
1: ครับผมขอบคุณมาก
6: จากท่านั่งเป็นท่ายืนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ยากนิดนึงค่ะ
7: คือมันจะปวดเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยเวลาลุก
0: อาการยังไงบ้างที่เราสงสัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่หนึ่งก็คือมีเสียงดังในข้อเข่าน
1: ี่คือที่หัวเข่าเลยนะ
0: ร่วมกับอาการเจ็บเข่าง่ายๆเลยเรามือจับเข่าตัวเองนี่แหละจับแล้วเรางอเหยียดเข่าดู
1: งอเหยียด
0: คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะรู้สึกเหมือนเข่ามันเสียดสีกันเหมือนกระดาษทราย
5: ฟ
0: ืดๆแคลกๆแคลกๆอย
1: ่างนั้นเลยเหรอ
0: จะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราจะรู้สึกลื่นไหลอันนี้ดี
1: มีก๊อกแก๊กได้ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะ
0: ต้องลองเขย่านิดนึง
1: เขายังอยู่
0: ถ้าก๊อกแก๊กบางทีถ้าก๊อกแต่มันไม่มีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษทรายคือผืนๆนี้อาจจะเป็นที่ตัวผังผืนในข้อเข่าได้อันนี้อันแรกเสียงในข้อเข่าอันที่สองคืออาการปวดเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเช่นเรานั่งนั่งยองๆกับพื้นแล้วลุกขึ้นแล้วมีอาการปวดเจ็บเสียวในเข่าอาจจะเป็นด้านหน้าหรือ

0: เป็นด้านในของข้อเข่าเวลาที่ลุกจากพื้นนั่งยองๆขัดสมาธิแล้วจะลุกขึ้นเจ็บหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บก็เป็นสัญญาณอย่างนึง
1: อายุเท่าไหร่มักจะเป็นเร็ว
0: โดนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า50
2: แม่ได้รับสิทธิ์นั้น
1: เห็นไหมครับแม่เป็นคนทำอะไรชัดเจน
0: อีกอันนึงก็คือเรื่องข้อติดนั่งนานๆแล้วหรือว่านอนตื่นเช้าแล้วจะลุกเดินเนี่ยลุกยากส่วนใหญ่เวลาตรวจคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาจะลุกต้องตั้งไข่ก่อนตอนแรกผมก็งงเฮ้ยตั้งไข่อะไรคุณป้าไม่น่าจะมีไข่กำลังเหมือนตั้งตัวก่
2: อ
0: นแล้วพอสักพักถึงจะเริ่มคล่องขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอาการเหล่านี้4อย่างก็แนะนำว่าน่าจะสงสัยได้นะว่าเราอาจจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อม
2: แล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเขาจะส่งไปหาโรคอื่นได้ไหมฮะ
0: ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลทางตรง
2: ครับ
0: นะเพราะว่าข้อเข่าก็จะเป็นที่ข้อเข่าแต่อาจจะส่งผลเรื่องของระบบกระดูกเพราะเวลาที่เข่าเสื่อมเราจะเดินยากใช่ไหมครับการเดินมีการขยับก็ต้องมีการขยับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวสะโพกข้อเข่าข้อเท้า
1: ตามกันหมด
0: นิ้วเท้าเนี่ยเวลาเราเดินทุกอย่างมันต้องประสานกัน
1: ใช่
0: เวลาที่ข้อเข่าเราเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้งานข้ออื่นมากขึ้น
1: นึกถึงถ้าไม่ประสานคงโยกกันหน้าดูเดี๋ยวเลย
0: ว้ายนี่ครับ
2: ฝั่งนี้นี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้โหอลังการมากเลยเดินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นของมาจากอินเดียโดยตรงอิน
3: เดียโดยตรงเลยค่ะ
2: ทั้งหมดเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเป็นเรซินผสมมาหินอ่อน
2: พี่ชื่ออะไรครับ
3: ปูค่ะ
2: เดี๋ยวพี่ปูแนะนำเราหน่อยนะ
3: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีมหา
2: บูชาจริงถูกไหม
3: ใช่ค่ะทำพิธีมาแล้วองค์นี้
2: งั้นพี่ปูรบกวนแนะนำพวกเราหน่อยว่าถ้าหากว่าจะไหว้พระแม่กาลีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องคือยังไง
3: ถ้าเป็นถวายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ท่านชอบสีแดง
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วปกติเขาจะขอเรื่องอะไรฮะ
3: ก็คืออย่างถ้าเป็นองค์แม่กาลีก็จะเกี่ยวกับพวกมารพวกอะไรอย่างเงี้ยสัตว
4: ์ขอพรจากพระแม่กาลีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการนะเจ้าคะศัตรูแพ้วพันขอให้ไปให้ไกลๆเลยสาธุค่ะ
2: เฮ้ยหมอแม่ไปไหนอ่ะ
0: นั่นสิครับหาไม่เจอ
2: ตายแล้วหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
0: ลองดูครับ
2: ตายแล้วตายลองได้ด้วย
0: ได้
2: ล
0: ูกจัง
2: เลยมายืนทำอะไรเนี่ย
1: มายืนคู่เขา
2: คู่ทำไม
1: ใครแน่ผัวแก
2: แม่จะไปดูชุดเพิ่มใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ได้เข้าไปดูสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ร้านนี้เปิดมานานยังครับ
5: สัก20ปีได้
2: คือเด่นมากเรื่องสาลีต้องมาซื้อที่นี
5: ่เพราะมันถูก
2: ในฐานะที่แม่นะครับได้เตรียมตัวแต่งชุดนี้มาตั้งแต่ตีสอง
5: มันเร็วงั้นแหละ
2: เขาตื่นเต้นมากเขาบอกวันนี้จะเจอเจ้าของร้านด้วยอยากจะใส่มาให้ดูเห็นแล้วตอบผมสั้นๆเลยผิดหวังหรือผิดหวังมาก
5: สมหวังมากเลยครับ
1: เห็นไหมรุ่นใหญ่
0: กดไลค์กดไลค์
2: แนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ถ้าหากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อเครื่องกระดูกปรึกษาได้หมดเลยมีปัญหาบ้างไหมฮะ
5: ไม่มีฮะ
0: แข็งแรง
2: เริ
0: ่
2: ม
0: ไห
2: มคร
0: ับ
1: แต่ดูก็รู้ครับว่าแข็งแรงมาก
2: โทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ
5: ให้ถ่ายสองครั้งเลยครับ
2: ผมว่าเต็มที่ก็36อะ
5: อะไรนะ
2: 36
5: อยากจะกลับไปเลขนั้นแหละ
2: 65
5: 69ครับ
1: อุ้ย
0: ใกล้70แล้ว
2: ต้องระวัง
0: แสดงว่าดูสุขภาพดูแลดีมากยิ่งไม่มีอาการอะไรเลย
5: แข็งแรงบ้างบาง
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็ง
4: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
2: ครับผม
4: ลูกทำ
2: แม่คิดว่าเข่าลูกดี
7: หุ่นใหญ่พาซ่า
8: ห
7: ุนใหญ่พาซ่า

0: กลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณหมอป่านอีกเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
1: รุ่นใหญ่พาซ่าร
2: ุ่นใหญ่พาซ่าร
3: ุ่นใหญ่พาซ่า
4: พาซ่า
5: ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับคุณหมอเป็นแล้วคุณหมอแนะนำหน่อยต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
6: ถ้าเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยต้องพยายามควบคุมน้ำหนักตัวเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเราไม่ควรให้ดัชนีมวลกายมากกว่า25ดัชนีมวลกายเนี่ยเราคำนวณง่ายๆก็คือเราคำนวณจากน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรเรายกกำลัง2เปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง
5: คุณผู้ชมจะได้ไปคำนวณได้นะฮะว่าตัวเอง
6: ถ้าสมมติเราสูง150ตีซะว่าตอนปัจจุบันเราน้ำหนัก50ละกันแล้วสูง150เซนใช่ไหมครับเราก็เอา50ตั้งแล้วหารด้วย 1.5 เมตรแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยหาร 1.5 อีกทีนึง
5: โอ้โห
6: เพราะมันคือความสูงเป็นเมตรแล้วยกกำลัง2หารซ้ำ2ครั้งถ้าเราหนัก50สูง150ดัชนีมวลกายเราคือ22อันนี้คือถือว่าน้ำหนักกำลังดีอันที่2คือหลีกเลี่ยงการกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้เข่าย่อเข่าเยอะๆงอเข่าเยอะๆเช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคุกเข่านานๆพวกนี้เวลาที่เราลุกเนี่ยน้ำหนักจะไปกดที่ผิวข้อเยอะมากแล้วทำให้ข้อมันเสื่อมมากขึ้น
5: ถึงขั้นว่ามันแก้ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนเป็นข้อเทียม
6: คืออันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมจะต้องเปลี่ยนข้อเทีย
5: ม
6: คนที่ข้อเข่าเสื่อมแล้วจะต้องเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยหนึ่งคือระยะของโร
5: ค
6: ระยะของโรคต้องเป็นระยะเยอะนะครับอาจจะเป็นระยะที่3หรือเป็นระยะที่4ที่ผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยแล้วร่วมกับมีอาการเจ็บมากชีวิตประจำวันไม่ได
5: ้ถ้าต้องเปลี่ยนเป็นเข่าเทียมแพงไหมฮะ
6: อันนี้เนี่ยแล้วแต่เราต้องดูเลยนะครับว่าเรามีสิทธิ์การรักษาอะไร30บาทก็ได้30บาทเนี่ยสปสช.นะครับเขาก็ครอบคลุมข้อเข่าให
5: ้อ๋อเหรอ
6: นะครับให้ในวงเงินเฉลี่ยก็ 50,000
5: โอ้
6: 50,000 คือปัจจุบันเนี่ยตัวอุปกรณ์ข้อเข่าเราเนี่ยเขาต่อรองกันกดราคาลงมาได้เยอะมากนะครับบางท่านเนี่ยไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะถ้าไม่เสียส่วนเกินเลยอยู่ในวงเงินที่สปสช.กำหนดเลยก็นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเนื่องจากคนที่เป็นข้อเข่าเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะเจ็บเวลาที่เจ็บเราก็ไม่เดินเราก็ไม่ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นน้ําหนักเราก็จะเริ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยก็จะเริ่มฝ่อลงฟีบลงพอเวลาที่กล้ามเนื้อรอบข้อฟีบลงเนี่ยการพยุงของรอบข้อเนี่ยมันแย่ลงน้ําหนักก็จะยิ่งไปลงที่ข้อเข่าเยอะขึ้นอีกแนะนําว่าเราอาจจะต้องฝึกบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าทําง่ายที่สุดถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็งค้างไว
5: ้
6: ประมาณ10วินาทีแล้วทําอีกข้างนึงสลับกัน
7: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
5: ครับผม
7: ลูกทําเดี๋ยวแม่ยกเก้าอี้นี้ให้
5: แม่คิดว่าเข่าลูกดีสิบเวทอย่างงี้ขึ้นมาอย่างงี้ค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาลง
6: แล้วก็สลับข้างกัน
5: ทำอย่างงี้สักวันละ900ชุดนะครับ
7: พรุ่งนี้จะใส่ขาด
5: ทำกี่ยกดีหมอ
6: ส่วนใหญ่แนะนำว่าทำวันหนึ่งก็70ถึง100ครั้ง
7: พอดี
6: แต่อยากให้บริหารไว้ใช่ทีเดียวว่าปวดขา
7: หาไม้มาทัก
5: โอเคคุณผู้ชมก็นำไปปฏิบัติกันนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะ
6: ครับ
5: เดี๋ยวพาไปข้างในนะฮะมีร้านขนมหวาน
7: เกี่ยวกับอินเดีย
5: ใช่แล้วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแม่ลองคุณดิ
7: Royal Rasoi
5: คุณหมอครับ
8: Royal Rasoi
5: สุดยอดเลยสวัสดีครับพี่อนนท์ครับ
8: สวัสดีครับ
5: เชิญนั่งครับเชิญนั่งครับพี่อนนท์ฮะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
9: อ๋อสาขานี้5ปีครับ
5: พี่อนนท์เป็นรุ่นแรกเลยไหม
9: รุ่นแรกครับแต่ไม่ใช่สาขานี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามเราซอยภาษาไทยเขาเรียกว่าครัวครับ
5: โอ้
9: เป็นครัวครับ
6: เราออกเสียงผิดไปนิดนึงนะครับ
9: เราซอย
5: มาครับคิดว่าจะเป็นนางงามเรามาอยู่ที่ Royal Rasoi
9: ตัวนี้เอาหิมะพานมาบดครับแล้วก็

0: น้ำตาลคือออกมาเป็นตัวนี้ครับแล้วหลังจากที่ทำตัวนี้แล้วเนี่ยค่อยมาเติมสีแล้วก็สีส
1: ัน
2: อร่อย
3: กลิ่นหอมนมอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
3: ่
1: มันเหมือนมันมีเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอ่ะได้กรอบกรอบ
0: เท็กเจอร์จะเป็นคล้ายทองหยิบทองหยอดบ้านเราแต่ว่านี่คือนมนั่นไข
3: ่ต้องบอกเลยนะว่ารสชาติอร่อย
1: เหมือนนมอัดเม็ดแต่มันเป็นเม็ดแบบร่วนๆหน่อยมันเหมือนทองหยอดจริง
3: ๆใช่เลย
0: เท็กเจอร์มันใช่ใช่ครับ
1: เออคล้ายๆทองหยอดเลยหวานประมาณนั้นเลยสุขภาพมีปัญหาเลยไหมครับ
0: ปวดหลังครับ
1: ปวดหลังนี่คุณหมอเรามาครับ
0: จริงๆอ่ะผมเคยรถชนแล้วผมเป็นสปอร์ตเพอร์ซันคือเล่นกีฬาเยอะมากครับแต่ว่ามาพักหลังนี้ฮะเขาห้ามเด็ดขาดแค่ให้วอล์กคือเดินเฉย
2: ๆว่าต้องเคยทำMRI มาแล้วไหมครับ
0: ทำมาแล้วครับทำมาแล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยเขาคล้ายๆว่ามันอ้าไปนิดนึงคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแค่ว่ามีแก๊ปนิดนึงแค่นึง
2: คร
0: ับทำให้ปวดแต่ว่าถ้าผมยืนรอคิวเนี่ยผมจะเริ่มนะแค่5นาที10นาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าผมบล็อก
3: เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
0: ถ้าเคลื่อนที่ผมจะไม่ปวดไม่เป็นไรครับแล้วก็2ถ้าผมนั่งนานผมจะเริ่มนะฮะควรจะทำยังไงดี
2: ถ้าเรายังเดินใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยหนึ่งต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เสื่อมแล้วเนี่ยมันคงไม่หายเสื่อมเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของการเสื่อมเหมือนเราอายุมากขึ้นเพราะนั้นมันจะไม่หายมันเสื่อมอยู่แล้วงั้นเป้าหมายของเราคือลดอาการการที่จะลดอาการได้ก็คือเรื่องของกิจกรรมสำคัญที่สุดกระดูกตรงข้อต่อที่ข้างหลังเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเวลาที่เราก้มหลังยกของหนักแรงกระทำที่กระดูกสันหลังจะเยอะมากงั้นท่าพวกนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงไว้อันที่สองก็คือเราต้องบริหารกล้ามเนื
1: ้
2: อนะครับกล้ามเนื้อที่เราควรจะบริหารคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องข้างหน้าออกกำลังกายว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำที่ดีที่สุดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงที่กระดูกด้วย
0: ครับ
2: เป็นการบริหารกล้ามเนื้อโดยตรง
1: ก็ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
2: เรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกายเนาะแล้วก็ระวังเรื่องของน้ำหนักตัว
1: ครับ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: เป็นไงบ้างครับการมาเดิน Little India ในวันนี้คุณหมอ
2: ก็ได้มาทานอาหารอินเดียกินขนมอินเดียก็แปลกดีอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลย
1: ใช่ๆครับ
2: แล้วก็บรรยากาศของชุมชนแถวนี
3: ้
2: น
3: ี่ลุ้น
2: ๆใช่ลุ้นๆเหมือนเดินอยู่อินเดียแต่ไม่เคยไป
1: แต่ความรู้สึกมันได
2: ้ความรู้สึกได้ล่ะ
1: ค่ะแม่ฮะมาเดินที่นี่เป็นไงบ้างครับ
3: มือคุณหมอค่ะ
1: เราก็มีแตกต่างบ้างแตกต่างบ้าง
3: แตกต่างบ้างใช่ไหมตั้งแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าใช่เลยไม่ว่าจะกลิ่นธูปเทียนหรืออะไรเนี่ย
1: กลิ่นสัมผัสได้
3: กำยานตลอดเส้นทาง
1: คือกำยานต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือไม่ได้แบบว่าเป็นฉุนนะค
3: ือ
1: เป็นหอมนุ่นๆเพลินๆมันเพลิดเพลินฮะแล้วก็มีของอะไรแปลกๆให้เราได้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอและแม่แอลขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
3: คุณแม่เป็นคนชอบนอนอย่างเงี้ยพอนอนแล้วเอาขึ้นเนี่ย
1: ขึ้นไปทำไมแม
3: ่หมอนสูงไปทำให้ปวดต้นคอ
2: เอามือเป็นหมอน
3: ก็เอามือเป็นหมอนหนุนอีกทีนึงทีนี้พอเวลายกมากๆอ่ะแล้วตอนนี้มันอัตโนมัติพอหลับปั๊บมือก็จะขึ้นเองเลยทุกวันนี้ต้องผูกมือขาติดกันเพื่อแม่ให้มือยก
1: แม่รู้ไหมว่าการยกอย่างเงี้ยจะทำให้แม
3: ่
1: นอนไม่หลับ
3: ใช่
1: เพราะว่าแม่จะเหม็นแม่จะเหม็นแม่ต้องเดี๋ยวใจเย็นนี่ลูกเองใจเย็น
3: มันเยอะตรงนี้ฮ
1: ะ
3: ไม่เก
1: ี่
3: ยวก
1: ับ
3: เหม
1: ็
3: น
1: ไม่เกี่ยวกับเหม็นเหรอ
3: เก
1: ี่
3: ยว
1: เมื่อนอนแล้วก็ดมไงเมื่อนอนไม่หลับไง
3: ไปเดี๋ยวหนู
5: หุ่นใหญ่พาซ่าคริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล

ต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยนะจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปันนกปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บ

หัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะข้อมันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสริมรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสนะกายถูกต้องผลทพะหรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโอนเอียนอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะไออะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงนี่นะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพระเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพระเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างนั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยลองดูที่คนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันอันนี้เป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลมันกับใช่เลยอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างงี้ๆเราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะที่อันนี้เรื่องการให้ไปพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเราเลยยังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนั่นแหละถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมันก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยอย่างเงี้ยนะได้ยินทั้งเสียงนี้นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อง่ายว่ามันเป็นคนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านถึงบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันอาจจะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ย

โดยตมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเราไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดกันโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกแค่นี้พูดดีๆก่อนนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างงี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างงี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างงี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะเขาพูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นแต่จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกคล้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้คนนี้อย่างนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพุทธเจ้าเลยนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไหมนะเอาได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะอ้าวเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคาร70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้จะต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะเข้าใจไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เอ้าเราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างนะพวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะอย่างพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่ไอ้อะไรออนไลน์เนี่ยนะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุขอ่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีเนี้ยเอาอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นนะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบ
มันไม่ได้คือที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะด้วยความอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะ

จบยุคป .4 นั่นแหละจบป .4 ตอนนั้นน่ะแต่ว่าคนที่จบป .4 นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่ายังไงเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะเออนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงเออประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะลองพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างนี้นั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกธรรมะไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยานอย่างนั้นก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพุทธเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพุทธเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็อันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมเออในเมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปต้องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนะตั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างเงี้ยนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะเอออย่างเนี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะเออมาจากซี่สั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเออนี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งเออของใหม่เอาเข้ามาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอ่ะดิอาจารย์ก็พูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะนะ การได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาจำเอาคำนี้แหละย้ำเนี่ยว่าเออเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3-5 ปีนู่นกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้น่ะนะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นเขาเรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟคนิวเหรอเก็ทไว้อย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าพวกเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นเขาเรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูซิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหอมมันไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเรานึกกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำเวิร์กน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียหายเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมบางเงินถือระวังไม่ใช่สำรวมหมายถึงว่าไอ้นั่นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวัง
ไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวัง

ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงเออน่ะได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละเอออันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเออเขามาขายของให้คนอินเดียเขาก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบโอ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีนี้พอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเขาถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไรเนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองเงี้ยนะพวกเราเขาถึงบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างนี้นะนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละนี่แหละอันเดียวนี่นะเป็นตัวอย่างได้เลยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกนะบางทีนะเออโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นละกันตั้งราคาตั้งแต่นู่นอ่ะ 5,000 คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะ700อย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอ้คนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 ไปแล้วอย่างเงี้ยนะเนี่ยนี่อันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะเออชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเรานี่นะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นคือคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็เจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะเออพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละหรือบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเออเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเอ้เราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวเออก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสต์ให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรแต่กินไม่หมดนี่นะโพชเนมตัญญูตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนนึงคุณจะลดได้3 4กิโลเลยนะเออคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20 30กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่มาถึงได้2ทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงเอ้ยไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่อง

0: ตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่มีระบบไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างหนึ่งคนไม่อยากทำเฉยๆมันไม่มีที่จะไม่มันว่างนะไม่มีเลยนะอันนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ขอพูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อกิเลสไม่เข้ามาไม่รบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะรุ่งรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้จานเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่เรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะนี่เป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาว่างั้นเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองจะไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างนึงนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีเงี้ยนะแสดงว่าตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกนหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้นะอันนี้ตัวเองเล่นเงินเดือนก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นั่นเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนั่นนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะเงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวในเมื่อมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้นะเออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นั่นนะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะเออไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเออเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอก

ว่าให้พรว่ายะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะแปลว่ายังไงแปลว่ายะสะปาปังปาปังยะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปาปาแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำจิตให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะมิหิโสมังลงกังปะปาทิติอภามุตโตวันจะมาอภิวาทนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโปรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านน่ะนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นเห็นไหมพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

ัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการนะคะซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนสารธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านท่านที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกวันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้อะไรนะผู้จะเลื่อนระดับราชการใช่ไหมจากระดับ C ระดับจะ C อยู่ไหมระดับ8สู่ระดับ9ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางด้านการศึกษาและการบริหารของกระทรวงรู้ฉันกำลังนึกอยู่ไม่รู้จะมาบรรยายไงเจ๊ก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการศึกษาของประเทศชาติของเรานะฮะแล้วก็สังกัดกระทรวงแล้วนะมหาดไทยใช่ไหมไม่ใช่สพทเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและความเจริญของชาติแล้วก็ลองนึกที่ว่าที่เรามานั่งอยู่ในที่นี้เพราะอะไรท่านเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาบนขุมพิษขุมพลอยนะฮะเกิดมาแล้วนะฮะเราร่ำรวยโคตรเง่าเรากอเราร่ำรวยหรือเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเพราะการศึกษาหรือเพราะสมบัติเพราะอะไรท่านที่ก้าวมันเนี่ยที่เห็นโลกกว้างอะฮะเพราะการศึกษาไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมท่านเพราะการศึกษาใช่ไหมท่านคนเราจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยนะฮะอาตมาฟังตั้งแต่เด็กๆลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีเราคนจนเราเป็นคนจนแล้วไม่ใช่จนธรรมดาท่านจนแบบภาษาอังกฤษเรียก superlative degree มันมีเดอะนำหน้า thePoorest family ซึ่งครูบ้านนอกไม่เข้าใจนะฮะต้องหา iPhone มาแปลด้วยนะฮะแล้วเกิดมาเป็นคนจนเขาเขียนว่านี่บนขื่อนี่เล่าให้ฟังเสมอเป็นเด็กวัดนอนอ่านเห็นตัวหนังสือตั้งแต่ยังอ่านไม่ออกท่านเขาเขียนอะไรทำไมเรานอนตรงนี้พระต้องไปเขียนตรงนู้นทำไมพระตั้งแต่แล้วพระองค์ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เกียรติกายเอาฐานไปเขียนมันเขียนอะไรต่อมาพอเรียนป.1ก็เริ่มจะอ่านเป็นตัวออกพอปลายป.1ก็เริ่มสะกดออกโอ้เขาสอนเราให้เราท่องทุกวันเป็นอคยานที่ให้เราท่องทุกวันว่ามึงเป็นเด็กวัดกันมานอนกับหมาห่มผ้าผีบ้านช่องยากจนข้นแค้นแต่เขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดคนเนี่ยนะฮะข้นแค้นแปลว่ายากแค้นที่มันไม่ใช่จนธรรมดานะมันถ้าเป็นสตรีทมันต้องจนในที่นี้อาจจะมีคนจนอยู่เยอะใช่ไหมท่านอาจจะมีคนจนอยู่เยอะเกิดท้องไร่ปลายนาเหมือนคุณติวัฒน์เนี่ยไปไหนแล้วเกิดที่กาญบุรีแล้วอำเภอไหนก็ไม่รู้แต่มาไม่เคยได้ยินเลยฮะมันจนแสนจะคิดก็เพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านแต่เขาเขียนตบมาท่านต่อไปว่าอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีก็ต้องไปเขียนไว้บ้างบางทีเราจะสอนเด็กสอนอะไรเนี่ยเราเคยสอนด้วยปากเราไม่เคยสอนด้วยปากกาเลยแต่สังเกตไหมพระในวัดในบ้านปากเขาไม่ได้สอนด้วยปากของตัวท่านเองท่านสอนด้วยปากกาคือเขียนเป็นคติธรรมตามต้นไม้ตามที่ต่างๆครูไม่มีทำอย่างนั้นท่านเพราะครูขี้เกียจเขียนเดี๋ยวนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนคติธรรมเปลี่ยนข้อคิดเด็กได้สัปดาห์ละครั้งแต่ครูก็ไม่เปลี่ยนท่านอยู่งั้นแหละให้โรงเรียนวัดสุทัศน์อาตมาเป็นประธานสถานศึกษาบอกนี่ฉันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะทฤษฎีบวกพ้นน้ำสำหรับที่จะให้ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์ที่ไปบรรยายตามโรงเรียนได้มีคติธรรมเรื่องบวกพ้นน้ำคือเด็กมันเป็นดอกบัวใช่ไหมท่านดอกบัวมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำก่อนกว่ามันจะพ้นน้ำเนี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะแต่ใครจะฉุดให้มันพ้นน้ำต้องมีโคลนเลนเนี่ยมันดีสำหรับเป็นปุ๋ยแต่มันเป็นภัยสำหรับที่ไม่โดนแสงอาทิตย์นั่นอะไรคือแสงอาทิตย์ของเด็กคือครูอาจารย์คือพระอาทิตย์ของเด็ก ถ้าไม่เจอพระอาทิตย์ดีๆนะฮะไม่มีแรงจูงใจไม่มีดอกบัวพ้นน้ำท่านเด็กจะต้องมีความศรัทธาในครูก่อนในผู้บริหารก่อนไม่งั้นเด็กมันไปไม่รอดหรอกฮะมันอยู่ที่ศรัทธาที่เด็กมีต่อครูถ้าเด็กหมดศรัทธาในครูไม่มีทางท่านนั้นครูคือพระอาทิตย์ที่จะนะที่จะส่องแสงลงไปก่อนและยิ่งได้รับแสงพระอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะตามลักษณะของความลึกของน้ำค่อยๆตื้นขึ้นมานะฮะเด็กคนนั้นจะได้ดีนั้นเด็กที่จะได้ดีแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาด้วยท่านผู้ชมก็เหมือนกันที่มีลูกศิษย์มีลูกตัวให้สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาบัวพ้นน้ำนะฮะบัวที่พ้นน้ำแล้วนะฮะบัวระดับ2ระดับ3และบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าดูไม่ยากดูแถวที่นั่งห้องหนึ่งไม่เกิน8แถวถูกไหมฮะห้องเรียนหนึ่งถูกไหมใครแย่งกันนั่ง2แถวหน้านั่นคือบัวพ้นน้ำท่านถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเด็กพวกนี้จะได้ดีทุกคนเพราะอยากใกล้พระอาทิตย์ไงท่านเด็กอยากใกล้ครูไม่ต้องครูอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาถือว่าเขาจัดตามลักษณะของมันใครอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างท้ายใช่ไหมท่านใครเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างหลังอันนี้ให้โอกาสกันท่านแต่ว่าหมายถึงนักเรียนใช่ไหมท่านลูกตัวลูกศิษย์เนี่ยถ่ายรูปดูซะบ้างว่าเขานั่งแถวไหนเนี่ยแล้วสังเกตดูเถอะใครนั่งสองแถวแรกมักจะได้ดีทุกคนให้ตามสังเกตพฤติกรรมเพื่อนตัวเองและถ้าเรานั่งแถวหลังฝั่งเขานะฮะโดยความสมัครใจเขาจะได้ดีกว่าเราขั้นหนึ่งเขาจะรวยกว่าเราสองแถวที่สองเป็นความสมัครใจนะฮะก็จะได้ดีลำดับไปแต่สองแถวหลังเอาดียากท่านเพราะเป็นบัวใต้น้ำเพราะเขาสมัครใจเพราะนั้นเด็กสองแถวหลังที่เขาสมัครใจนั้นนะคือการสร้างพฤติกรรมตัวเองและเขาจะนั่งสองแถวหลังตลอดชีวิตในการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆและเขาจะไม่กลับมาอย่าไปหวังกับมันอาตมาก็ไม่เคยหวังนะท่านแต่การศึกษามีความสำคัญเพราะนั้นเขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนสะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นสตรีอ้าวเฮ้ยเราจนพ่อแม่เราจนยังต้องมาอยู่วัดและคนอื่นก็จนมานอนกับหมาห่มผ้าผีแล้วเชื้อหมาก็ติดหัวเป็นชนตุถ้าติดมือไปแล้วท่านเป็นหิดถ้าติดหลังเป็นขี้กากขี้เกลื่อนถ้าติดตามมาล่มผ้าเป็นหิดแล้วก็มีเชื้อราอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกหูดคือโรคผิวหนังครูเป็นทุกอย่างเลยแต่นี่ลูกคนจนท่านแต่ก็บอกอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นสตรีแล้วกูจะเป็นสตรียังไงวะเนี่ยถามตัวเองนอนถ้านอนกลางคืนมองไม่เห็นนะท่านนะเพราะมันเป็นตะเกียงกระจกไม่มีโป๊ะด้วยแต่ถ้าวันไหนนอนกลางวันหลวงปู่นอนแล้วล่ะพระแก่บ้านนอกก็นอนแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนอนกลางวันหน้าห้องต้องเฝ้าเพราะเธอท่านเรียกก็นอนอ่านอาจจะเป็นสตรีเป็นยังไงบรรทัดที่3ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีลูกคนโง่เป็นเมธีหลวงปู่เมธีแปลว่าเมธีแปลว่านักปราชญ์เมธีแปลว่าด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นที่เขายอมรับเป็นนักปราชญ์พ่อแม่โง่ลูกจะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงคำตอบมันอยู่บรรทัดสุดท้ายท่านเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนได้คำตอบบรรทัดสุดท้ายท่านจึงได้บอกว่าเฮ้ยเราทำหนังสือไว้เล่มทฤษฎีบัวพ้นน้ำแล้วก็ทฤษฎีบัวพ้นน้ำนะให้ทำเป็นไวนิลซ้ายขวาให้เด็กท่องนะฮะเดือนละ2คติธรรมให้ท่องไปแบบอักขยานแล้วครูจะมีคำอธิบายในหนังสือนะถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะเอาไปเขียนภาษาไทยยังไงบูรณาการถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะไปแต่งเรียงความยังไงเช่นนะแม่เป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกคืออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ต้องให้มันท่องทุกวันไม่ใช่พอถึงเวลาถึงวันแม่เด็กไม่รู้เลยแม่คือใครท่านถ้าอธิบายได้ไหมแม่คือผู้ที่อุ้มไม่หนักอุ้มอะไรท่านอุ้มท้องไม่หนักเป็นแม่คนหรือยังเป็นแล้วเป็นแม่คนหรือยังอาจารย์แว่นเป็นแม่คนหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นหรือยัง ป็นหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: ตอนหลังนะฮะเป็นยังเป็นยังวันหลังมีสามีแล้วไปนั่งข้างท้ายพระไม่ชอบพระอย่างฉันไม่ชอบอุ้มอะไรไม่หนักอุ้มอะไรไม่หนักท่านอุ้มทองและอุ้มลูกหนักไหมไม่หนักไม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระหนีหลับคาอกตักแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราในแต่งกลอนอธิบายแต่งเป็นแหละอธิบายไว้เถอะแม่อุ้มไม่หนักโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่อุ้มไม่หนักไม่ยักก็เหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระนี้เอาหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราก็แต่งเอาไว้แหละสมัยก่อนก็แหละได้แต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าเพศแล้วท่านเพศเสียงเสริมก็แย่ใช่ไหมท่านและอย่างในเวลาแหล่เนี่ยถ้าแหล่ตามศาลาวัดเขาจะมีต้นอะไรต้นกล้วยปักธงใช่ไหมท่านพระจะมีเสียงพระจะดีขึ้นเนี่ยมันเหี่ยวๆเฉาๆมันก็พักเลยเสียงเสริมมันย่ำแย่ไปนะท่านนะถ้าเด็กมันไม่แต่งเป็นอย่างนี้มันหาเหตุผลได้ไหมท่านไม่อุ้มไม่หนักเพราะอะไรมันก็ต้องให้ผลได้ครูภาษาไทยจำเป็นเหนื่อยไม่พักเหนื่อยไม่เคยพักพักไหมแม่พักไหมเป็นแม่พักไหมไม่รักไม่เคยหลวงหลวงไหมรักข้ามภพข้ามชาติไปอ่านประวัติพุทธเจ้าดูเถอะแม่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะอธิษฐานชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสูงบนสวรรค์ยังตามมาดูแลลูกชาตินี้และมันก็ซ้อนชาติซ้อนชาติซึ่งบางทีเรามาเจอแม่ข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องเขาแต่เขาเกิดรักเราเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆไปอ่านดูฮะในเรื่องสุวรรณสามในเรื่องเต็มมีใบในเรื่องมหาชนกอ่านแค่3เรื่องเท่านั้นแหละท่านจะรู้ว่าความเป็นแม่มันข้ามภพข้ามชาติ 4-5 ชาติยกเว้นแม่ที่ไม่ได้เป็นเทวดามาดูแลลูกไม่ได้ท่านแม่ที่ตกต่ำกว่าลูกถ้าแม่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะพ่อเป็นนะเป็นเทวดาไม่มีที่จะละทิ้งลูกท่านรักไม่เคยลวงแม่แสนแหนหวงหงเจ้าเฝ้าหาลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงอยู่ที่ไหนลูกแม่แม่แม่โตแล้วนะผมจบปริญญาตรีแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้แกอวดดีใช่ไหมใช่สิฉันมันแก่แล้วดันไปโมโหมันอีกท่านมันให้สงบสติอารมณ์มันดูแลตัวเองได้ใช่ไหมฮะไปติดผู้หญิงหรือเปล่าอ้าวแม่ผมอายุ20แล้วถ้าผมไม่ชอบผู้หญิงเลยนะฮะแสดงผมเป็นตุ๊ดแม่ไม่ใช่ผมเป็นตุ๊ดไหมก็ยังไม่รู้ยังไม่ควรไม่ชอบลูกสาวเราชอบไหมไม่ชอบพ่อล่ะถ้าลูกสาวไปมีแฟนชอบไหมไม่ชอบทีลูกเขาละมึงจะเอาทีลูกมึงละมันหวงใช่ไหมไอ้ที่ลูกสาวเขาแล้วจับกับพระเดชศึกถ้าเกิน18ไม่ติดตารางแล้วกูเอาถูกไหมถูกเปล่าไม่ถูกเหรอไอ้หมอนี่โกหกยันตายที่ลูกสาวเราหวงไหมท่านหวงนั่นแหละลูกเป็นลูกสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงยันแก่ยันเฒ่าก็หลับไม่ลงใช่ไหมท่านเงินน่ะอะไรอุ้มไม่หนักหนึ่งไม่พักรับไม่หนุ่มห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเงินทองเบิกไปแม่ไม่เคยคิดไม่หวงสักนิดลูกแบแม่ส่งไม่ใช่แม่ให้ถ้าแม่ให้ไม่รู้จะแต่งไงต่อใช่ไหมลูกแบแม่ส่งไม่คิดเสียดายไม่หมายคืนคงให้ลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตอนเราเป็นเด็กเราเป็นลูกแม่เอาตังค์เราไปบาท2บาทจำได้ไหมจำได้แต่พอเป็นแม่เขาแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจให้เหมือนความขันน้ำบนพื้นทรายหงายมาแล้วไม่ติดใจนี่อะไรให้ผมไม่ระเบิดไม่คิดผิดไม่แค้นลูกผิดกับเรามีแค้นไหมท่านด่าเรามีแค้นไหมลูกถีบหน้าแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นถีบหน้าเป็นไงระดับ48เนี่ยพอตบหัวหลุดใช่ไหมท่าน แต่พอลูกถีบหน้าโอ้โหลูกแข็งแรงนี่มันถีบหน้าฉันเนี่ยหน้าหงายใช่ไหมลูกหยิกหัวใช่ไหมท่านลูกฉี่รถปี๊ดข้างหน้าแสดงว่าลูกไตดีอะปัสสาวะดีดีไปหมดท่านเออเนี่ยตมาเห็นเขานะไม่ใช่มีลูกเองละท่านก็11ขวบก็บวชแล้วท่านเออก็คนจนเอาอะไรท่านถ้าไม่ได้ถ้านะเหมือนหมาเน่าลอยมาท่านผีลอยมาไม่แพะบันไดวัดนะพระไม่หยิบผีขึ้นมามันจะเสกเป็นคนได้ไงฮะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกใครยากดีมีจนนะท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่ไหมเวลาขัดข้องไปขอใครขอพระใช่ไหมหลวงพ่อห้องเรียนหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หลวงพ่อหลวงพ่อเออเดี๋ยวก่อนลูกนะฮะอาตมาจะบอกเรียกครูขอทานเพราะครูผู้บริหารการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยมันขอทานนะขอทานคือไงฮะไปขอกับพระถ้าพระด่ามาซะเดินน้ำตาไหลมาเชียวแต่พระท่านก็ไม่ด่าหรอกเดี๋ยวไปหาให้ครูใจเย็นๆนะผัดพ่อนพ่อห้องน้ำไม่มีอ่ะต้องใช้งบเท่านั้นเท่านี้ไปขอไหมขอหลวงพ่อให้ไหมให้เศรษฐีให้เราไหมให้ถ้าเขาด่ามาละท่านเขาบอกครูไม่เกี่ยวกับผมเลยไปให้พ้นบ้านผมอะไรว่าเป็นครูจะมาขออีกเป็นข้าราชการสังกัดมหาดไทยเงินไม่มีไงอบต.ไม่มีไงอบจ.ไม่ขอเหรอเฮ้ยหน้าด้านอายไหมท่านอายนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยพระทางนั้นแหละท่านเออแล้วพระสงฆ์ไปเอาจากไหนเอาจากความขลังของตัวเองใช่ไหมท่านเอาจากไหนพระพุทธรูปขลังใช่ไหมท่านจากตาลงนกตลาดนัดไม่รู้กูเก็บเงินไว้ให้เด็กกันแล้วกันสาธารณกุศลพระไทยมันเป็นอย่างนี้เออบางทีไม่อยากรับแล้วท่านเมื่อก่อนเพลมาเนี่ยท่านจะวันเกิดจะอะไรจะวันอะไรเนี่ยเด็กพิการเนี่ยขอวีลแชร์สัก5คันได้ไหมท่านหาคันอะไรตะกี้เดินผ่านมาเนี่ยห้องอะไรห้องที่อะไรเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะเดินไปดูโถแบงค์20เป็นตับใช่มั้ยเนี่ยแล้วจะพอข้าววีลแชร์สัก5คันมั้ยเนี่ย ขอ5คันไอ้นั่นขออีก 20,000 จะพิมพ์เอกสารไม่ต้องบอกองค์กรละบอกเอา10,000เดียวหน้าท่านเอาถ้าพิการไม่ได้เศรษฐกิจมันเป็นไงคุณลองคิดดูสิมันไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่มาขอฉันน่ะฉันยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนนะฮะเออยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนก็10กว่าล้านท่านเป็นหนี้โดยเราไม่ไปก่อนหนี้เลยเพราะอะไรแต่เป็นการศึกษาแต่มาดูพ่อแม่ท่านเออพ่อเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้ฮะเออผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้มั้ยตายไงตายแทนลูกได้ไปตายแทนทำไมเออให้มันเขียนอธิบายสิว่าไอ้ที่ว่าแม่ตายแทนลูกได้เนี่ยตายแทนยังไงถ้าว่าตายแทนยังไงท่านตายแทนง่ายๆ1เวลากินอาหารใครชิมก่อนถ้าเผ็ดใครเผ็ดก่อนถ้าร้อนใครร้อนก่อนถ้ามียาพิษใครตายก่อนถ้ามียาพิษตายก่อนเออแล้วลูกกินเดนแม่ไม่มีตายโหงสักคนนะถูกไหมฮะเพราะแม่มันตายก่อนไงกินเดนพลากันเหมือนกันนะไม่มีตายโหงท่านใช่ไหมขาอสงยาปิดท่านเออถ้ากินเดนพระเนี่ยปลอดภัยนะท่านนะกินเดนพ่อแม่ปลอดภัยแล้วว่าไปติดงี้สิทำไมจะต้องไปจัดงานวันอะไรวันม่งวันแม่แล้วเด็กไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเรื่องคงเรื่องความเลยไม่เอาเพื่ออะไรเพื่อดึงเด็กไอการเขียนมีความสำคัญนะท่านนะแล้วจะไปบูรณาการอะไรทฤษฎีบุพพนามให้สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะของพระให้พิมพ์ท่านลองไปติดต่อเองอะเพราะตมาไม่เคยมาขายหนังสือนะให้ลิขสิทธิ์เขาไปได้เข้าไปจัดการเองเด็กทุกวันตื่นเช้ามาต้องท่องนะเด็กที่เด็กอะไรเส้นทางสู่ดวงดาวยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรสม่ำเสมออย่าเผลอใจใฝ่ตามเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทำรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามัคคีตลอดเวลาใช้ศาสนาดำเนินชีวิตคือสู่พิชิตความสำเร็จนี่คือเด็กใช่ไหมท่านคุณจะไปสู่ดวงดาวได้แบบพวกเราเนี่ยเคยวิเคราะห์ไหมท่านยึดมั่นกตัญญูเรียนเพื่อใครต่อไปเด็กเรียนเพื่อใครท่านเรียกแม่คนเดียวแล้วพ่อไม่เกี่ยวเลยเหรอนี่ไม่ได้เคยได้รักพ่อเลยนะฮะท่านรักพ่อกันเยอะๆท่านขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเหล่านี้ชีวิตของพวกเหล่านี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์ เป็นพ่อคนหรือยังแม่อมท้องแล้วใครประคองคันแล้วหากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยไม่ลาพ่อนะไม่ว่าเลยถ้าลูกอยากกินนะฮะไม่ว่าเลยคันลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นเลยเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่ถูกไหมฮะไม่มีน้ำเหงื่อพ่อจะมีน้ำนมแม่ไหมไม่มีมันจะเอามาจากไหนแล้วท่านพ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเรารักพ่อเยอะๆกอดพ่อสักบ้างเคยกอดพ่อไหมพ่อหวัดดีพ่อหวัดดีแม่อยู่ไหนล่ะแล้วก็เดินเลยไปหาแม่ผ่านต้นพุทธรักษาไปหาต้นมะลิใช่ไหมท่านพอไปถึงดอกมะลิเป็นไงจูบกันกอดกันทิ้งพุทธรักษาไว้หน้าบ้านแล้วใครดูแลบ้านล่ะท่านพุทธรักษาดอกมะลิก็ขี้อิจฉาพุทธรักษาก็นะใจหนักแน่นหน่อยดอกมะลิขี้อิจฉาคือไงท่านนะถ้าไปคุยกับพ่อนะฮะยังไม่หามาแม่มองเงี้ยยิ่งเอาอะไรไปให้พ่อก่อนนะฮะมึงเสร็จเดี๋ยวมึงโดนไล่เลี้ยไล่เลี้ยงอ่ะแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วก็บอกงี้ยึดมั่นกตัญญูใครไม่กตัญญูไม่ได้ดีเด็กที่มันเลวทุกคนไม่กตัญญูสักคนถ้ากตัญญูแบบเรานะฮะก็เป็นมาเป็นเราเวลาจะสอนเด็กเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นมาเทียบกันหน่อยเพราะเนี่ยที่ผอ.ได้มาเป็นอย่างเงี้ยที่ครูได้มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยลูกศีลก็ไม่มีแต่ที่ไปทำชั่วเพราะละกลัวพ่อแม่เสียใจขยันก็ไม่ขยันทุกคนเกิดมาขี้เกียจทั้งนั้นแหละแต่กลัวพ่อแม่ยากจนกลัวไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกไหมฮะนั่นคนรักพ่อรักแม่เนี่ยได้ดีทุกคนท่านคนกตัญญูได้ดีทุกคนคนไม่กตัญญูนะฮะคนในละคนนะไม่กตัญญูนะตกต่ำทุกคนมีสองอย่างชิบหายก็ตายโหงไฟรู้ไฟเรียนจะก้าวหน้าตั้งทำไมท่านไฟรู้ไฟเรียนไหมเป็นขั้นที่สองมีความเพียรสม่ำเสมอการไฟรู้ไฟเรียนมันต้องมีความเพียรสม่ำเสมอจังหวะของความเพียรอย่าเผลอใจไฟต่ำถูกไหมอย่าถ้าบอกเด็กอย่าแล้วก็หาคำอะไรคำพูดให้มันไปท่องข้าจะจดจำหนึ่งคำคาถาคือภาวนาว่าอย่าเข้าไว้อย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านอย่าสนขี้ยาท่านเท่านี้ก็อย่าหลายอย่างใช่ไหมท่านอย่าดื่มอย่าดื่มอะไรท่านของมึนเมาอย่าดูดกัญชาเฮโรอีนอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านรู้จักร่านไหมร่านมากๆเข้าเป็นอะไรพอถอดตัวจากร่านเป็นอะไรท่านแรดใช่ไหมถ้าร่านผู้ชายผู้หญิงไปไม่รอดอย่าโซนคืออย่าไปเที่ยวเทคับผับบาร์อย่าสับปะดนอย่าเล่นอะไรสับปะดนอย่าคิดสับปะดนอย่ารนอย่าเฉาทำอะไรอย่ารนอย่าเฉาอย่าไปซึมเศร้าอย่าเกย์อย่ากร้านการบ้านอย่าดาวอย่าหลงไปเข้าเทคคับผับบาร์อย่าดูหนังโป๊วิดีโอลามกจิตใจสกปรกชั่วชักนักหนาอย่ากี้อย่ากิ๊กอย่าจิกเงินตราอย่าเก๋อย่ากาและอย่าตีกันอย่าบ้ามือถืออย่าดื้อพ่อแม่อย่าเชิญอย่าแชร์การเรียนอย่าพรั่นอย่าคมอย่าเข็นอย่าเล่นพนันอย่าสารพันอันที่ไม่ดีเราจะไปเป็นผู้หลานการศึกษาเนี่ยดีกับเก่งเอาไหนก่อนถ้าเก่งแล้วไม่ดีมันเก่งได้ไหมท่านไม่ได้แล้วท่านนะในวงการการศึกษาธรรมที่ได้บอกว่าครูนะมีความสำคัญท่านทั้งหลายมีความสำคัญเพราะท่านเกิดมาจากครูครูเป็นแสงสว่างทางชีวิตครูสอนศิษย์ฝ่าฟันแก้ปัญหาครูประสาทประสิทธิวิทยาครูเป็นแหล่งแสวงหาความรุ่งเรืองครูเป็นพ่อแม่หนูคู่ที่สองครูรับรองสุขทุกข์ในทุกเรื่องครูมีจิตกรุณาไม่ขุ่นเคืองขอกราบเบื้องบาทครูทุกผู้เอ่ยครูเท่านั้นพ่อแม่เราจะมีอะไรก็ไปฝากไว้กับครูบอกเสมออยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมง12บวกอีก3เป็นเท่าไหร่ท่านบวกอีก4 16อยู่กับครูกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือจากนั้นเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมท่านแต่เห็นหน้าครูกับเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าใครมากกว่ากัน พราะ8ชั่วโมงหลับไปแล้วถูกไหมฮะนอนแล้วเพราะประชาชนก็เหมือนกันทำไมไม่รักครูเยอะๆเอาจากครูทางนั้นเอาจากครูทางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเคยซื้อไปฝากครูบ้างไหมวันเด็กครูจัดงานให้ใช่ไหมท่านจัดงานไหมปีใหม่จัดงานให้ไหมจัดทั้งกินเลี้ยงทั้งของขวัญวันครูเด็กมันเคยจัดงานให้ไหมพ่อแม่เด็กมันเคยจัดงานให้ไหมอ้าวนี่สังคมไทยไม่ยุติธรรมกับครูใครฟังเรื่องอาตมาพูดซะแล้วนะฮะไปจัดการวันครูสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะไปรณรงค์สมัยอย่าลืมครูท่านเกิดมาท่านก็เป็นท่านก็ได้ดีเพราะครูวันครูจัดกระจอกจริงๆท่านทางบ้านอาตมาเนี่ยจัดวันครูท่านวันครูทั้งอำเภอจัดงานมอบเกียรติบัตรให้ครูท่านถามว่าพอเขามาอาศัยโรงเรียนเราเนี่ยอยุธยาใครอยู่อยุธยาบ้างยกมือสิเป็นคนอยุธยามีไหมอำเภออะไรคุณ
2: นครศรีอยุธยาครับ
0: อ๋อนี่คนเมืองหลวงละแต่ก็ยังดำอยู่ดีอ่ะเพราะยามันต้องดำใช่ไหมท่านเพราะดินมันดำดินทำนามันดำมันใช่อำเภอเสนาอำเภอเสนาจะหน้าตาดีกว่านครหลวงหน่อยนะก็มาที่อำเภอเสนาอำเภอเสนาก็ของขุดบอกแล้วเลี้ยงอะไรกันไม่ได้เลี้ยงท่านแล้วเขามีงบเท่าไหร่เขามีงบจัดงานให้มันให้มาหมื่นกว่าบาทครูยังไม่เกษียณทั้งอำเภอเนี่ยนะแล้วครูมาแล้วจะกลับไปหิ้วท้องเปล่าอ่ะไปจัดแจงคุยเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันหาเจ้าภาพเองเลี้ยงครูให้อิ่มตั้งโต๊ะให้ดีแล้วให้นักเรียนโรงเรียนเรามาบริการโต๊ะละ2คน2คน2คนเลี้ยงไปสิท่านขนไก่ไป100กกใส่กอก100กกใช่ไหมท่านปลานิล100กกเลี้ยงให้อิ่มแล้วนะฮะกลับบ้านด้วยความสุขและให้พระพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลหลวงพี่ต้องลงไปดูเพราะพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสให้อยู่บ้านนอกเพราะถ้าผิดเพราะพี่ชายหน้าตาขี้เหร่ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเขารังเกียจ ก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมท่านอาตมาหน้าตาดีอยู่บ้านนอกคนเขารังเกียจต้องเข้ากรุงเทพ โอ้แตกซะนะ ให้ก็ดูแลและให้เราเข้าใจว่าพื้นฐานการศึกษามีความสำคัญรัฐมนตรีต้องให้ละรัฐบาลต้องให้อะไรกับครูเยอะๆนี่ครูยังเป็นหนี้อีกกี่แสนล้านท่านถามว่าครูเป็นหนี้กี่แบบ22เรื่องหนี้ของครูอาตมาวิเคราะห์แบบจะไปปลดหนี้ให้สกสคบอกเขาไปแล้วนะว่าไปทำตามนี้ตามนี้นะฮะแล้วทำสะท้อนถึงรัฐบาลไม่เอาคณะกรรมการไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ย3ภาคและภาคที่4ไม่ไปเพราะฉันไม่เห็นแล้วฮะไม่เห็นคุณทำงานกันเลยถ้าปลดหนี้ตามฉันนะครูจะหมดหนี้หมดท่านจะหมดหนี้หมดเพราะหนี้ก้อนแรกมันการศึกษาเป็นหนี้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหนี้ไหมท่านราชพัฒน์เป็นหนี้ไหมเป็นหนี้แล้วออกไปแล้วจะต้องใช้หนี้พอมีงานทำใช้หนี้ไหมท่านใช้หนี้แล้วไปทำงานเอกชนแล้วทำไงอ่ะทำงานราชการเงินเดือนตกเบิกกี่เดือนก็ยังล้าหลังอยู่นะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ปฏิรูปอะไรก็แต่จะใช้มออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าไม่ปฏิรูประบบเงินราชการนะโดยการให้ฟรีเงินเดือนแรกค่าเครื่องแต่งตัวนะพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและค่าเดินทางไม่มีทางปลดหนี้ราชการได้และการจะเดินสู่ระบบหนี้และจะเป็นหนี้ผูกพันซึ่งดอกไม่ขึ้นท่านหนี้มากๆเขาใช่ไหมท่านแล้วมันไม่ใช่ลูกคนเดียวอ่ะเวลากู้อ่ะไอ้ลูกที่ไปเป็นครูแล้วท่านไอ้ลูกที่เรียนอีกล่ะไม่เห็นใจกันเลยท่านทุกรัฐบาลแหละแล้วจะมีรัฐบาลต่อไปด้วยการเอาคนมาสู่ระบบราชการเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินสู่เส้นทางนี่เสื้อผ้าเขามี2ชุดรองเท้ามี2คู่รองเท้าหนังคู่1รองเท้าอะไรท่านกีฬาคู่ใช่ไหมท่านมองข้าวไฟฟ้าต้องมีไหมต้องมีพัดลมต้องมี1ตัวไหมท่านมุ้งต้องมีไหมต้องมีค่าเดินทางต้องมีตามความเป็นจริงและเงินเดือนแรกต้องให้เขาไปเลยถ้าทำไม่ได้นะอย่ามาเอาอย่ามาคิดว่าราชการด้อยคุณภาพองค์กรเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนี่ละท่านการบินไทยเนี่ยเขาให้กี่ชุดละท่านปีนึงอะแต่งตัวสวยๆด้วยซ้ำไปครูเรานี่ประโถเอ้ยยังใช้แป้งนะแป้งเม็ดอยู่เลยยังเล่นมังเล่ยะนะแป้งธนาคารแถวๆพม่าท่านผัดๆมันหน้านวลคอดำช่างมันอะไม่มีอะไรเลยท่าน จริงๆนะฮะทั้งครูผู้ชายครูผู้หญิงอาตมาเห็นใจจริงๆท่านเห็นใจจริงๆแล้วจะสะท้อนถึงรัฐบาลอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลเลยท่านใครทำได้นะใครทำได้เอาคะแนนเสียงจากรายการทั้งประเทศไปรายการที่ไม่ได้ระบบนี้นะไปรุ่นพี่อย่าอิจฉาน้องถ้าฉันเป็นถ้าฉันต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมดนะจะเริ่มระบบราชการด้วยการให้ฟรี1เดือนแรกเครื่องแต่งตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่านะแล้วนัดพอสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะพอสิ้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายเงินเดือนเลยมั้ยเดือนแรกต้องจ่ายเลยถ้าคิดเป็นนะท่านนะเป็นนายกอมตะไม่รู้ใครคิดก่อนนะฮะพระคิดคนทำไม่เป็นไรมันต้องมาอายพระแล้วท่านไอ้คิดไม่เป็นแล้วดันมีตำแหน่งในบางคนในทุเรศคนคิดเป็นเสือมาบวชพระโลกมันไม่ยุติธรรมท่านนะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสำคัญท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่การศึกษาเนี่ยถามว่าท่านจะเข้ามาทำไมกันเนี่ยจะเป็นแล้วใช่ไหมท่านเป็นหรือยังเป็นด้วยความจำเป็นด้วยความฝันเป็นด้วยความหวังนะหรือจะเป็นพลังของการพัฒนาประเทศชาติเป็นด้วยความจำเป็นต้องเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นถ้าคุณไม่ขึ้นเขาขึ้นไม่ได้ถูกไหมตำแหน่งราชการเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาถือว่าขวางไหมฮะขวางคุณถ้าคุณไม่อยากขวางคุณต้องสละสิทธิ์ไปทำอาชีพอื่นเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วใครจะข้ามหัวเราอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าคุณเจ้าว่าก็ให้ไม่กล้าพูดกับสมเด็จที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้มรรคทายกมาบอกท่านเจ้าคุณครับเจ้าว่าท่านมาบอกท่านทำไมเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยต้องนั่งหน้าพระครูสัญญาบัตรนะเวลาไปนิมนต์เนี่ยไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ท่านทำไมก็อีตนเป็นไม่ใช่อยากจะเป็นเขาให้เป็นไม่ได้ขอเพื่อเป็นเพราะไม่เคยมีประวัติในการขอไม่ใช่ยิงท่านไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วยิงยโสน่ะถ้ายิงอุบลมันใหญ่กว่าเยอะถูกไหมถ้ายิงยโสมันเล็กหน่อยใช่ไหมฮะไม่ได้ยิงแต่ไปนั่งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันและฉันจะนั่งที่ไหนถ้าเขาจะถวายมากเขาก็ถวายยกเว้นงานหลวงฉันจะนั่งเวลาไปงานก็ไอ้องค์ที่อายุน้อยกว่าเราก็ไปนั่งหน้าไอ้เราอายุมากกว่านะได้เป็นก่อนนั่งข้างหลังไอ้องค์นั้นก็อึดอัดว่าเขาเป็นทีหลังเป็นเจ้าคุณทีหลังเราไปนั่งข้างหน้าพระครูแต่เราเป็นเจ้าคุณเหมือนกันใช่ไหมนั่งข้างหลังพระครูแล้วบางทีพระครูนะไม่ใช่พระครูก็นั่งข้างหลังท่านทำไปด้วยกันเป็นมหาเป็นหลวงพี่อามาอีกถ้ายกไปอีกท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสท่านขอร้องบอกเอางี้ไม่ต้องมาพูดฉันไปหาเจ้าอาวาสเองเดี๋ยวไปหาเองหลวงพ่อไม่ต้องให้ใครไปคุยกับผมรู้ดีรู้ชั่วผมมีมโนธรรมสำนึกและผมรู้ระเบียบถ้างานหลวงยังไงกฐินผมก็ต้องนั่งแต่ที่ผมไม่ไปงานหลวงเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งหน้าพระครูอีกหลายองค์และเมื่อผมเป็นชั้นราชผมต้องไปนั่งหน้าเจ้าคุณหลายๆวัดซึ่งผมเคารพนับถือผมเลยงดงานหลวงผมเลยงดงานหลวงงานศพงานอะไรแต่ไม่ไปเพราะนั้นงานวัดสุทัศน์ถิ่นปีละครั้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะต่อไปนี้ไม่ต้องนิมนต์ผมเพราะถ้าไม่นิมนต์ผมก็จะไม่ไปกันคนอื่นไงเขาไม่ต้องอึดอัดใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นไหมจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นให้ได้เพราะรุ่นน้องจะได้ขึ้นและท่านได้คนเดียวเนี่ยมันขึ้นอีกหลายตำแหน่งไหมมันขึ้นอีกหลายคนนะเขาจะได้ทำผลงานมาผลงานที่เขาแข่งกันเนี่ยมันเป็นการนะมันไปคอขวดนี่ท่านเพราะนั้นเมื่อจำเป็นต้องเป็น2นะเป็น1เป็นความจำเป็น2เป็นความฝันเป็นอะไรมันต้องมีความฝันท่านไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่เงินเดือนหน้าตาคนจะเป็นนะท่านนะซึ่งเราเข้าระบบเนี่ยดีเหลือเกินถ้าเป็นอย่างอื่นนะฮะแย่ yeah, ท่านคนจะได้อะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่านะดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานมารยาทหรือมารยามันเป็นเส้นแบ่งเนี่ย ดีหรือดวงคุณเป็นคนดีหรือคุณจะเอาดวงมาเป็นเก่งหรือโกงเก่งไปได้ไหมท่านได้โกงไปได้ไหมได้แล้วอะไรท่านดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามารสามารถก็เป็นได้ใช่ไหมท่านสามารถก็เป็นได้ไหมได้แต่เป็นไงท่านผลออกมาเป็นไงมันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมมารยาทหรือมารยาเป็นโดยมารยาทก็ได้ท่านเป็นโดยมารยาก็ได้เพราะฉะนั้นในเป็นอะไรท่านมีความฝันไหมถามที่เป็นแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ลืมไปแล้วว่าท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเคยอธิษฐานว่าเมื่อเสียอสงไขยกับแสนกลับว่านะขอเป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามวัฏฏิปังกรพระเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ว่าอีกสี่อสงไขยกับแสนกลับข้างหน้าท่านจะได้เป็นเสียอสงไขยกับแสนกลับนับได้ไหมท่านอสงไขยอสังไขยะแปลว่านับไม่ได้ปัจจุบันนี้เรานับไม่ได้นั่นทำไงท่านถ้ากับปรารถนาของท่านนะแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านเป็นเปรตอสุรกายขึ้นไปบนสวรรค์บ้างแต่ยามใดตกต่ำเห็นชายผ้าเหลืองเห็นสีอย่างเงี้ยท่านเห็นสีผ้ากาสัพพัทจิตมันจะนึกลึกๆว่าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราอยากห่มจีวรสีแบบนี้อยากห่มจีวรสีแบบนี้จิตมันจะกลับแล้วจะเริ่มทำความดีขึ้นจนสุดท้ายมาชาติสุดท้ายเห็นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะใช่ไหมท่านพอสมณะโกนผมภาพในอดีตย้อนลอยถอยหลังไปเสียสงไขยกับแสนกับเนี่ยมันเข้ามาเลยท่านถึงเวลานั้นไอ้ความกระหายที่จะบวชมาเนิ่นนานเนี่ยพวดเดียวท่านและเป็นการบวชแบบเด็ดขาดแค่ตัด3ห่วง1ห่วงลูกตัด2ห่วงมือนะคือเมียตัด3อีก7วันจะได้เป็นกษัตริย์ตัดมันเด็ดตรงนี้ท่านมันเด็ดตรงนี้เขาถามว่าโอ้โหพระเจ้าโหดนะทิ้งลูกทิ้งเมียบอกไม่โหดหรอกถามว่าท่านมาเนี่ยใครมีลูกอายุขวบเดียวได้บ้างยกมือสิใครที่มีลูกอายุขวบเดียวยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอนี่อาจมีเมียกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยฮะใครมีลูกสองขวบบ้างสองขวบใช่ไหมห่วงไหมคะห้าวันนี่ห่วงไหมแล้วทำไมต้องมาเพื่อใครก็เพื่อลูกถามว่าเนี่ยนะลูกคุณไม่สบายคุณต้องเดินทางไปที่นู้นอีก100กิโลแล้วจะมีหมอที่นั่นแต่ลูกคุณไม่สบายที่เนี่ยคุณไปเอายามามั้ยไปพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะพ้นจากวัฏสงสารท่านจึงไปเอาล่ะท่านจึงปรารถนาอย่างนั้นไอ้เรื่องเมียลูกเนี่ยมันเรื่องเล็กๆเมียมีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมถูกไหมมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันตายสองเด้งใช่ไหมท่านหนึ่งเมียฆ่าตายสองตายเพราะระบบราชการเอาตายมันมีทางเดียวจะเลิกกับเมียได้ทำตัวชั่วๆเร็วๆไว้ในบ้านอย่าไปชั่วนอกบ้านนะฮะนอนกลนบ้างอะไรบ้างน้ำท่าไม่อาบนะฮะวิธีการจะเลิกกับเมียมันก็มีวิธีการจะเลิกกับผัวก็มีฮะท่านมันไม่ได้ยากอะไรท่านแต่ว่ามนุษย์ที่จะพาไปพ้นเนี่ยมันยากนะท่านนะถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาต้องขอโทษคนที่เป็นมุสลิมด้วยท่านนะท่านเป็นมุสลิมแล้วเกิดในเมืองไทยดีไหมท่านดีถ้าลงเป็นมุสลิมแล้วไปเกิดในประเทศที่อะไรศาสนาอื่นรุนแรงแล้วท่านไม่ดีเกิดในเมืองไทยนะฮะศาสนาพุทธเนี่ยมันล่มไม้ท่านนกมาพักได้ไหมได้คนจนพักได้ไหมได้เศรษฐีพักได้พักได้พักได้ชาวพุทธไม่มีอะไรแล้วแล้วเหมือนต้นโพต้นไทรโค่นได้ไหมท่านได้ได้ง่ายเลยท่านถือขวานไปนะพักและโค่นก็ได้ศาสนาพุทธเอาเลยอาตมาบอกมันง่ายเหลือเกินนะฆ่าพระเนี่ยฆ่าพระฆ่าเนรเนี่ยเท่ากับฆ่าแมวตัวนึงท่านเชื่อไหมอาตมาก็สงสัยเฮ้ยมันบาปเท่าฆ่าแมวตัวเปล่ามันง่ายเท่ากับฆ่าแมวตัวเดียวใครเคยเตะแมวบ้างท่านเตะไปแล้วมันมาหาเราไหมมา จับมันเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะถ้าสมัยนี้ไม่ได้โดนทรมานสัตว์นะขนาดบีบคอแมวยังโดนติดตารางนะฮะท่านทวีไกรครบนะยิงหมายังรอดไม่รอดใช่ไหมทำไมเอาไปเลี้ยงกันบ้างสิครับมันมาปล่อยวัดรักกันจังนั่นมึงว่างมึงมาวัดบ้างสิมาเลี้ยงหมาวัดบ้างสัตว์เดรัจฉานต้องระวังนะท่านอะเราเลี้ยงอยากให้คนมันน้อยใจท่านเลี้ยงสัตว์อยากให้คนเสียเกียรติจะว่าทุกองค์เนี่ยธรรมาบอกอย่าเอาหมามานั่งข้างๆโยงเข้าไปไหว้เนี่ยจะไหว้หมาหรือไหว้คนแต่ว่าเขาจะมาไหว้พระไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านจะเลี้ยงอะไรก็แต่เลี้ยงอย่าให้คนเขาอดสูใจการเกิดมาแล้วมีไมตรีศีลเป็นสมบัติในความอ่อนหวานใช่ไหมท่านเหมือนเส้นไหมจะได้ผูกพยักไว้ยงเขียนเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนะถ้าหวานซะอย่างนะท่านนะได้เฮ้ยคนต้องขี้เหนียวนะคนต้องไม่บริจาค

ันที่สุดพาเด็กไปช่วยให้ครูไปช่วยนะเงินเหลือเดี๋ยวเขาให้เราเองนะท่านจริงจริงจริงไหมฮะอาตมาบอกเนี่ยบอกครูบอกที่โรงเรียนอ่ะผอ.งานศพเนี่ยเอาเด็กไปช่วยสิครับมันก็ไอ้คนศพคนบ้านเราถ้าจนเด็กก็ไม่ต้องไปกินอะไรถูกไหมฮะเอาไปช่วยสิบริการภาพบริการอะไรเก็บไปขวาดถ้าเงินมันเหลือถ้าเขามีใจทุนการศึกษายังไงเราต้องได้ 5,000 ต้องได้ 10,000 ถ้าเขารวยมากเขาบอกพ่อเฮ้ยเงินเหลือเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีพัดลมอยู่20ตัวโรงเรียนเอาไปมั้ยได้ไหมท่านได้ถ้าศพไม่ใช่เผาวันอะไรไม่ใช่เผาวันเสาร์อาทิตย์นะเอานักเรียนโตๆมาเผาศพให้แขกมันเยอะเข้าไปพอแขกขึ้นหมดมั้ยให้เด็กขึ้นไปท่านถืออะไรถือดอกไม้จันทร์มาคนละอันๆหรือให้เขาเตรียมไว้ให้ไปกราบส่งกราบศพมันชื่นใจนะท่านนะถ้าศพคนน้อยเนี่ยมันเศร้าใจอาตมาไม่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวไม่มีเงินจัดแล้วท่านเผาไม่แพงแต่กลัวไม่มีใครมาว่ะผีเหงาเป็นผีขี้เหงามากท่านเอาจริงๆนะแล้วเห็นใจคนจัดงานโอ้โหลุงพี่ตายแล้วไม่มีใครมาเลยนะฮะจ้างมันมาก็เอาทุกวันนี้ไปเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กกล่าวว่ากูตายเนี่ยออกข่าวเยอะจะได้มีคนไปเผาศพกูน้องจะได้ไม่อายแต่ก็ยังไม่ตายถึงข่าวแข็งแข็งไปเชื่อไปเฉียนถึงข่าวแข็งอย่าอ่อนนะท่านนะเมื่ออะไรตั้งเด็ดขาดถ้าเด็ดไม่ขาดบาดมือเราโดยกฎเกณฑ์มันต้องบาดมือเราพระพุทธเจ้าท่านอยากเป็นใช่ไหมท่านแต่ก็คุยกันสัพเพละเอาหลายๆเรื่องเขาบอกอะไรที่มันดิ่งไปอย่างเดียวมันเครียดนะท่านนะคุยกันไปหลายๆเรื่องคุยมันสดชื่นเขาไว้ใช่ไหมท่านให้ชีวิตมันสดชื่นพระก็ไปเทศเวลาท่านคุยท่านเป็นคนเนี่ยท่านหัดสดชื่นมันนะไม่ใช่พอขึ้น C8 C9 พอขึ้น C9 ทางเนี้ยเคยเป็น C7 ยิ้มประจ๋อประแจหวานพอ C8 เริ่มพอ C9 เริ่มเริ่มไงนะกระดกหัวเหมือนหมาท้ายรถทำไมต้องมีอีโก้กันด้วยนะฮะฮะ EQ ก็ไม่มีท่านอีโมก็ไม่มีนะฮะแต่อีโก้มันเยอะคนไทยอ่ะ EQ ก็ไม่ได้บอกสติปัญญาเลยท่านอีโมชั่นทางอารมณ์ก็ควบคุมไม่อยู่นี่ดิทำไมจัดงานอย่างนี้เนี่ยคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่อีโก้เยอะท่านข้าราชการไทยเนี่ยอีโก้เยอะยามันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหมมันเคารพนับถือเรานะท่านนะผมมาเป็นรัฐมนตรีครับท่านโอ้โหเราโทรศัพท์ไปท่านเจ้าคุณมีอะไรครับเดี๋ยวติดต่อเลยขาบอกนี่อีตอนคุณเป็นธรรมดาเนี่ยคุณมากราบตีนฉันทำไมเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีคุยไม่ได้ไงวะเลิกกันนะพวกมึงอย่าคิดว่ามึงใหญ่นะมึงเป็นไม่เกิน4ปีมึงออกกูนี่ใหญ่ขึ้นทุกวันถ้ากูไม่ทำชั่วไม่มีใครโปรดจะกูเป็นเจ้าคุณหรอกอีโก้เยอะอย่าไปเป็นท่านสบายสบายคุยกับลูกน้องก็สบายสบายบรรยายแบบอาตมาเนี่ยได้ไหมท่านต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยมันสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าวาดไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดา

0: นั่นจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่ว
1: ท่านผู้ชมคะความกตัญญูคือการรู้สึกสำนึกในคุณด้วยแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆการกระทำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาอย่างเงี้ย
1: หลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วๆหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานก.ล.ต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้น

หลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นผู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาทแต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไร

ได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมริสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมริสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจ
1: เด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ายเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากลอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortexเป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะ และในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆ เรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆ ก็

จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่สอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่สองก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆ เองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อย

ขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซิเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซิเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจซีเลียนขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่าง

ยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเรานั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสัก1ตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้

0: ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: female and male, as you can see.
1: 男生女生都有，你可以看到。The graduates, any of them went to China for study?
0: There is at least one, but he didn't graduate from grade 12. He went grade อะไรนะ ใครรู้บ้าง
2: grade อะไร 9
0: grade 9 they went to China. He went to China. And this year we have Jessica ใช่ไหม Jessica a student in Chinese a student of Krujima and Mini. She's got a scholarship to go to China. เมื่อไหร่ปีหน้าใช่ไหมนะ for the next academic year we got scholarship Jessica อยู่ไหนยกมือขึ้น Jessica you have to ask one question in Chinese later on okay think about it we'd like to hear your accent all right think about one question
1: okay 那之前有一位学生去中国留但是他没有从十二年级毕业他九年级就去中国了然后呢但是我们今年 Jessica 他中国的奖学金啊，他会要去中国上学。然后刚才校长先生让他一会儿要用中文提问，然后我们要听一下他中文的发音。any students come to China study? Albert is welcoming the student to go to his monastery study and stay. Yeah.
0: Thank you very much.
3: So now I would like to ask you a few questions, and then they will be translated into Thai.
1: 那现在安江师傅他会问您几个问题啊，然后他们会翻译成泰语。
3: So first, if you'd be kind enough to tell us a bit about yourself and your life and your monastery.
1: 首先，能不能请您？介绍一下您自己您的生活啊还有您的寺院。
0: Mini, please be ready. Translate into Thai. And with the help of Jima.
3: Yeah, sure can.
4: Uh, 我那个寺庙呢在中国的南部。在中国叫江西省。目前叫宝峰禅寺，是一个历史很悠久的禅宗道场，大概到今天有1250年的历史。我自己呢也是在江西这个地方出家。那在禅宗寺庙里面的他的日常生活呢，叫四大服饰，一个是早上起来4点钟的时候呢，要起来大概4点半，要啊，哦 ，sorry，
5: 这样吗？
6: 眼睛，是พระจริงชื่อเย็นเจนพระเย็นเจนนะครับแล้วก็เขาท่าน
5: วัดจะอยู่ที่ภาคใต้ของ China อยู่Jiangxi Province
3: ภาคใต
6: ้ภาคใต้อยู่ภาคใต้แล้วก็วัดชื่อเป่าฟง
4: เ
6: ป่าฟงเซียวนะครับแล้วก็เป็นวัดเซนนะครับแล้วก็มี1,250ปีเป็นประวัติศาสตร์แบบ1,250นะคร
5: ับ
4: 好在我们的寺庙里面呢它的日常安排是这样子大概早上4点或者4点半起来有一个诵经了以后呢有半个钟头的静坐静坐完了以后呢大概在早上6点半的时候呢就早斋
5: ตอนเช้าประมาณตีสี่ครึ่งจะสวดมนต์ตอนเช้า
6: แล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหลังจากสวดมนต์ฉันเช้าประมาณ6:30นะครับ
4: และ因为我现在所处的寺庙呢也是个学校是个佛学院

0: 那个佛学院呢，是出家的比丘或者沙弥参与学习，所以在早斋以后呢，有一个简短的劳动，劳动后呢以后有上午有一上午的上课。
1: คืออยู่ที่วัดจะตอนเช้าจะมีก็มีคลาสเหมือนกัน
2: ก็มันเรียนมีใครช่วย教学吗？

0: 上
1: 劳
0: 课
1: 动，
0: 还有劳动，
1: 哎，对，
0: 啊，有时候是吧？有时候，
1: 每天都有，
0: 每天哦，那个加密，这来个去安挖汤光咋，然后去
2: 土官这
0: 土
2: 里
0: 碗
2: 汤
0: 加
2: 光
0: 密，
2: 啥带你？
0: 他开个八加四，哎，八加四了吧？哈
1: 那个中午呢，在用完午斋以后呢，有一个中午的禅坐的时间。
2: หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีนั่งสมาธิอีก1 ชั่วโมงประมาณนี้แหละค่ะ
1: 下午呢，还是按照学校的安排上课，上完课再到下午大概3点半的时候呢，就有诵经。
2: ประมาณตอนบ่ายจะมีการ schedule study เหมือนกันเลยค่ะ
1: 然后到了晚上大概6点钟，有晚上的1个半钟头的禅坐的时间。
2: ประมาณ6 โมงเย็นก็มีนั่งสมาธิเหมือนกันประมาณ1 ชั่วโมงกว่าค่ะ
1: 那到了8点钟呢，就学院的学生呢，就回到自己的教室，自习学习。
2: ประมาณตอนเย็นประมาณตอน2 ทุ่มนักศึกษาจะกลับไปห้องเรียนพัฒนาตัวเองค่ะ
1: 如果是常住的法师或者僧人的话呢，他们就继续禅修静坐到9点半钟，9点钟，
0: สมมติเป็นพระจังหวะที่นี่นะจังหวะที่วันนะคะจะนั่งสมาธิถึงประมาณ3 ทุ่ม
1: 晚上是9点半钟休息。
2: พระจะพักผ่อนประมาณ3 ทุ่มครึ่งค่ะ
1: 整个中国的这个寺庙，只要是禅宗道场，基本的作息时间都是这样的。
0: อันนี้คือ curriculum ของวัดที่เป็นเซนสายเซนประมาณนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้ schedule จะประมาณนี้นะครับ
3: Asked what led him to become a monk in his own personal path into the Dhamma.
4: 阿占师父想请问您自己是一个怎么样的历程出家？然后您的这样的一个个人的一个经历的介绍。
1: 好。在我还当学生的时候呢，当时有看到一些关于佛教的书籍、经典，这个书籍和经典的内容呢，让自己非常欢喜，所以那个时候就会有开始学习，大概是30年前。
2: คือประมาณตอนพระเป็นนักเรียนเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเขาก็สนใจมากก็เลยตัดสินใจ
0: ประมาณ30 ปีก่อน
1: 在中国来说呢，不像在泰国哈，接触到佛法的机会在泰国是很容易的，但在中国是相对来说机会会比较少一些。
2: โอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธไม่ค่อยศาสนาพุทธไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่
0: เท่าเมืองไทย
2: เท่าเหมือนไทย
0: ที่เมืองจีนจะโอกาสจะน้อยกว่า
1: 那在那个时候还当学生的时候呢，看见了佛教的书籍呢，经典，它的内容呢，让自己觉得非常感动。
0: ก็อ่านหนังสือเป็นเดี๋ยวของศาสนาพุทธแล้วรู้สึกมีความประทับใจเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับ
1: 可以说它是我们整个人类文明尤其是善法文明的顶峰的成就善法
0: คือรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นสมที่สุด

0: สูงที่สุดของวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลสูงที่สุดของธรรมะเป็นกุศล
1: 所以呢这个事情是值得努力去实践值得努力呢用整个生命呢投入去去实践还有学习的地方
2: เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นี่เราร
0: ู้สึกมีคุณค่า
2: ไปทำ
0: มาก
2: ๆลองไปทำ
0: แล้วก็ไปถวายชีวิตไปเรียนรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติ
1: 实际上我们佛陀教法说修习戒定慧啊熄灭贪嗔痴它对付的问题呢是我们众生心里面的不善的一面
0: คือพูดถึงปฏิบัติธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามาตักโลภะโทสะโมหะจริงๆก็คือตักที่ความอกุศลที่จิตใจครับ
1: 这些在我们心里面呢我们会感到非常非常的不安还有烦躁
2: สิ่งที่เหล่านี้จะทําให้เราวิตกกังวล
1: 所以需要对它进行调伏还有熄灭
0: ก็คือเราก็ต้องมีอันทำก็คือตักโทษแหละตักโทษจิตใจเรานะครับ
1: 那在那个时候呢因为那时候年纪比较小所以也是因为这个贪嗔痴的烦恼的原因呢感到没有方法来解决当碰到了佛教的这个修行体系以后呢感到是遇到救星一样的是个非常好的对自己的心灵呢进行净化的一条非常殊胜的路
0: ช่วงเวลายังเป็นหนุ่มอยู่ก็รู้สึกมีทุกข์แล้วก็
2: มีสับสนมีวิตกกังวล
0: มีจิตใจแล้วก็ไม่มีวิธีการจะออกจากตรงนั้นได้นะครับแล้วก็แต่ว่าได้เรียนศึกษาได้ปฏิบัติ
2: พุทธศาสนา
0: แล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึก
2: มีทางออก
0: ใช่ครับ
1: 当然这件事情做起来不去做的话你不会知道它有多难去做的时候才会知道实际上这件事情是要付出很大的努力的
2: ก่อนที่ยังไม่ได้ทําคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาที่ไปทํามันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆค่ะ
1: 因为这个烦恼贪嗔痴我们跟它相处太久了
0: เพราะว่าเรากิเลสอยู่กับเราติดตัวเราแบบนานมากครับ
1: 它几乎就成了我们自己的一部分
2: จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะ
1: 所以要对它进行处理的话呢经常要痛下决心才行
0: อย่าสมมติเราอยากดับทุกข์ที่จิตใจเราหรือดับกิเลสที่จิตใจเราก็เราต้องมีจิตนาค่อนข้างจะแรงครับ
1: 我去出家的时候呢在江西的云居山
0: เพิ่งบวชใหม่ๆที่云居山ที่จังหวัดจังซีครับ
1: 当时还是一个年轻的居士
0: ก่อนจะบวชนั้นก็ยังเป็นยมโยงครับยมที่ปฏิบัติที่วัดนะครับ
1: 拜见我的戒和尚一尘长老
0: พระบวชให้เป็นชื่อพระอีเฉิงครับ
1: 他问我为什么要出家呀
2: เขาถามว่าทำไม
0: มาบวช
2: ค่ะ
1: 我说我们应该向佛陀学习应该未来成就像他一样的圣果
0: ท่านบอกว่าเรารู้สึกเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องทางที่พระพุทธเจ้าสอน
1: 他说这个成就佛陀圣果阿罗汉圣果这是会痛的
0: แล้วก็พระอิชฌงตอบว่าอย่าเป็นยังมีอริยผลของ

0: พระอรหันต์อันนี้เจ็บนะเจ็บ
1: 当时我很讶异问为什么会痛呢
0: ท่านก็รู้สึกท่านก็รู้สึกงงงอยู่ไอ้ทำไมเจ็บทำไมปวด
1: 那么他说您看那个大殿里面的佛像很庄严
2: ดูพระพุทธ
0: พระพระอิชันต่อว่าอยู่เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในสักลาดูดีดูงาน
1: 他说他是那是什么做的
0: อันนั้นท่านจะดูอะไรครับ
1: 我说是木头雕的
0: ท่านจะไม้ต้นไม้
1: 我看我们泰国恐怕比较少这种木头雕的佛像在中国很多
2: ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีมา
0: พระพุทธรูป
2: ไม่ค่อยทำจากไม้แต่ว่าที่จีนจะมีเยอะกว่านี้ค่ะ
1: 他说一个没有人尊重的没有人礼拜的木头又把它雕成一个有人礼拜有人尊重受人尊重的佛像这要挨很多刀
0: ครับจะต้นไม้ที่ไม่มีใครเคารพไม่มีใครน่าถือเป็นพระพุทธรูปที่มีคนเคารพมีคนน่าถือต้องถูกมีชิ่งเยอะมีถูกมีชิ่งเยอะ
3: อะไรนะ
2: แก่ถูกมีแก
0: ่ถูกมีแก่เยอะครับต้นไม้เป็นพระพุทธรูปต้องแก่เยอะ
1: 那么这个没有人尊重没有人礼拜的这个木头啊他要把它多余的一刀刀要把它削掉
0: ที่จะต้นไม้ทำเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเราต้องใช้มีดตัดที่หรือแกะที่สิ่งที่ไม่จำเป็นค่อยๆแกะให้ออกแ
1: ปะ了很多刀以后呢它才能变成佛像
2: หลังจากถูกแกะแล้วถึงจะเป็นพระพุทธ
0: รูป
1: 所以这个过程是会痛的
0: ระหว่างนี้ก็คือเจ็บ
2: ป่วย
0: ครับ
1: 那这多余的是什么呢
2: แล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นมันคืออะไรล่ะคะ
0: สิ่งที่เกินคืออะไรนะ
1: 多余的实际上就是我们的烦恼
2: มันคือวิตกกังวลของเราค่ะ
0: กิเลสนะครับ
1: 就是我们说的不善的贪嗔痴的部分
0: อกุศลจิตอกุศลก็คือโมหะโลภะโทสะ
1: 所以在这个修行的用功的过程中呢要经常提起精进断除这些不善法它有的时候是要有很强的毅力的
0: ก็คือระวังปฏิบัติธรรมระวังปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสก็เราก็ต้องมีจิตนาค่อนข้างแรงมี
2: จิตใจแข็งแกร่ง
0: จิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีความเพียรด้วยครับ
1: 但是经过这个过程他整个生命呢佛陀告诉我们会得到新的升华
0: แต่ว่าหลังจากระหว่างเจ็บแล้วก็ระบาดจิตใจเราจะพัฒนา
2: เราจะมีชีวิตใหม
1: ่我的介和尚给我讲完这个以后呢心里面很受启发
0: หลังจากพระอิเฉินก็คือพระที่ปวดท่านนะแล้วก็พูดเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านก็รู้สึก
2: มีความรู
0: ้มีความรู้ใหม่มีความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดอีกรอบนึงครับประมาณนี้นะครับ
3: โอเคเดี๋ยวก็จะไม่มีเวลาถามเดี๋ยวอาตมาถามข้อสุดท้ายว่าความเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าSo this morning I was, heard that there are in the Abbot's Monastery there are 130 monks. So I think many people will be surprised that in China there are so many young men becoming monks or young women becoming nuns. So I'd like to know how is Buddhism becoming more popular? Is it how easy or how difficult is it to become a monk in China?
4: 阿江师傅说，今天早上听到您的寺院有120位僧人啊，加起来，然后其中有很多年轻的

0: 沙弥啊，还有陈维静怡啊，那阿加叔想问，在中国现在佛教是更加兴旺了吗？更加流行了吗？然后成为僧人困难吗？还是容易吗？想请您介绍。
1: 佛教呢，在中国这十几年进步还是很大呀，整个接触到法的人也是比以前越来越多。在我那个刚出家的时候，二三十年前呢，要找到经书都是很难的。那今天因为资讯各方面发达了，就变得容易了。
2: ก่อนที่ก่อนที่20-30 ปีก่อนไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ว่า
3: ช่วง
2: ภายใน10 ปีจะมีไอที
3: ใช่คือเขาจะศึกษาธรรมะและศึกษาพุทธศาสนาง่ายขึ้นโดยที่โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะตอนนี้รู้สึกว่าศาสนาศาสนาพุทธก็จะดึงขึ้นที่ประเทศจีนที่ภายใน10 ปี
1: 想要成为出家的比丘和沙弥呢，在寺院方面没什么问题，很容易，只要他的就是认知，对于出家的认知还有发心是正确就可以。
3: Yeah, but when พระและภิกขุณีที่ประเทศจีนจริงๆแล้วง่ายก็คือสมมติเรามีเจตนาถูกต้องเรามีความคิดเห็นสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาครับ
4: โอเคต่อไปเจสสิก้ามีคำถามอะไรฮะเจสสิก้าถามง่ายๆว่าท่านเคยมาเมืองไทยไหมท่านชอบเมืองไทยไหมอะไรง่ายๆนี่ก็ได้เจส
5: 您觉得这个学校怎么样？
1: 非常好。这是一个，刚刚我听我们校长介绍，我感到这是非常令人尊重的一个学校。那么这个我们整个基金会还有阿江师傅的这个功德，我非常随喜赞叹。
2: เมื่อกี้เจสสิก้าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนเราล่ะคะก็พระเย็นจนบอกว่าโรงเรียนเราดีมาก
3: แล้วก็ก็รู้สึกน่า
2: เป็น
3: น่าเคารพ
2: ใช่น่าเคารพ
3: แล้วก็อนุโมทนาทำโรงเรียนแล้วก็ทั้งพระอาจารย์ชายาสาโลแล้วก็คุณยายทอสีนะคะ
4: ผู้เบิร์ดมีคำถามอะไร
6: หนูอยากทราบว่าเป็นทุกข์แต่ปล่อยวางไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ
7: So I'll translate into English. So I said, if you're suffering but you don't know how to let go, what can you do?
0: 问题是如果你
7: You know, if you translate back into English, and I'll translate into Thai.
0: Okay. 那如果你在受苦的话，你又不知又不能够放下的话，在这种情况下该怎么做呢？又放不下。
6: 受苦。
0: 对，就是精神上或者是内心很痛苦，又放不下，这个时候该怎么办？
1: 是学生提的问题。
0: 学生提的问题。
1: 那要看是哪一种情况。
0: It depends what kind of situation.
7: แล้วแต่ทุกเรื่องอะไรบ้าง
1: 因为这苦啊多种多样
0: Because we have all kinds of sufferings.
7: เพราะทุกมีหลายอย่าง
1: 是心灵上的还是身体上
0: So the 受苦是心灵上还是
7: Okay.
0: It's a suffering.
7: แต่ไงตามคำถามไม่ชัดเจนผ่านข้อที่สอง I said it wasn't a good enough question we gone to the next one and,
8: 禅人是不是说问题不够好，下一个问题。
6: อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในที่ที่เราเกลียดไม่ชอบหรือในที่ที่ทำให้เรามีความทุกข์มากได้บ้างคะ
7: How do you deal with when you're in a situation and you really don't like the place or you don't like the people that you're with and you're really you feel yeah a lot of suffering because of this
0: 如果在一个地方你又不喜欢那个地方也不喜欢地方的人你就非常烦恼那应该怎么做呢怎么处
1: 啊、那这也需要看具体的情况有的时候呢是环境的问题或者是他人的问题那有的时候是我们自己的问题不一定这个方法没办法固定哈如果是我们自己的问题呢当然主要要从改善我们自己来解决自己的心理的不愉快那如果是环境的问题呢也可以通过人际关系的一些调和哈来缓解这个环境对我们的
0: It depends whether the suffering is really caused by the environment or the people or it's our own fault. If it's our own fault, so we should develop ourselves. And if it's because other people and the environment, we should develop our social skills to be in harmony with others.
7: ถ้าเราอยู่ในสถานที่เราอยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เราต้องดูให้ดีว่าทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมทุกข์เพราะคนอื่นหรือทุกข์เพราะตัวเราถ้าเป็นทุกข์เพราะตัวเราต้องแก้ที่ตัวเราแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็คงจะต้องพัฒนาในการสื่อสารในการอยู่ในปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั้นหรือกับบุคคลเหล่านั้นอย่าไม่เป็นทุกข
1: ์还有一种情况是确实是因为外在的环境的问题但是我们又暂时离不开那这个怎么办呢佛陀经常教我们就用如理作意的方法来解决这个问题
0: Sometimes it's really the problem of the environment, but we couldn't leave that environment. And what should we do is that the Buddha always taught us to use our right view.
7: ในบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสถานที่เราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและในกรณีนั้นเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นที่พึ่ง
1: 所以在经典里面经常有佛陀要求发心修行的人忍受寒暑蚊盲风雨这个是非无情外在环境的这个苦。那么第二种呢还有是忍耐呢人就是有情的就是说人们的这个对自己的不友好。
0: So in the Buddhist scriptures, Buddha often taught that someone who willing to be follow the path should be willing to endure the suffering causing by the environment, such as the hot or cold, and also the from other people's unfriendly behaviors.
7: ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องอดทนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอดทนอย่างเช่นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความหิวความกระหายและอดทนต่อบุคคลรอบข้างที่ไม่ถูกจริตและที่เราไม่ชอบต้องฝึกให้จิตใจแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวตามสิ่งเหล่านี้
1: 所以佛陀经常教导我们修习四梵住慈悲喜舍这个就是解决一个是让我们的心理的耐受力会更好慈悲喜舍的修习如果是有努力的去用功的话呢我们对于外界环境的对我们给我们造成的苦我们的内心的耐受力会更好 那另外一个呢，因为我们修习慈悲喜舍，我们也会让这个环境更好，不会因为我们的行为给别人带来不愉快。
0: And so Buddha often taught us to learn develop compassion and equanimity, all these things to make us more the capability become more patient endurance. And this not only can make us to be better endurable to unfriendly environment, and also make us a better person so that we can make the environment better, becoming a better person.
7: ในการที่เราจะยุติความอดทนนั้นปัจจัยที่จะช่วยมากคือความเมตตากรุณาถ้าเราเจริญเมตตาให้อภัยคนรอบข้างแล้วตัวเราเองก็จะอยู่ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีผลดีต่อส่วนรวมถ้าเราเป็นผู้เจริญด้วยเมตตาเจริญด้วยความอดทนก็มีผลดีต่อบรรยากาศในชุมชนก็เป็นการทำบุญกับส่วนรวมด้วย
1: โอเค
7: so thank you maybe คำถามสุดท้ายแล้วจะดูว่ามีคำถามสดๆตอนนี
6: ้อยากทราบว่าถ้าหนูมีความทุกข์หรือความเครียดจากการรับฟังปัญหาจากผู้อื่นแล้วนำเรื่องนั้นมาคิดและหนูไม่สามารถจัดการกับความทุกข์นั้นได้หนูควรทำอย่างไรดีคะ
7: so this person sometimes people come to them with their problems and then they feel very burdened by other people's problems and they can'tput them down and they begin to suffer because of other people's problems and not being able to help them then.
0: 最后一个问题有学生问就是经常有朋友们来找他跟他倾诉这些朋友们自己的烦恼因为这种事情多了之后他自己也会觉得非常痛苦应该怎么处理因为对自己处理不了然后别的朋友们又很痛苦他又帮不上所以应该怎么办
1: 是那这个也是很复杂的因为要根据具体情况哈但总的原则是这样当我们的力量有所不及的时候呢我们可以寻求更好的善知识来对我们进行指导那我想我们有阿江师父在这里如果我们有人倾诉给我们倾诉解决不了的问题呢可以尝试着禀告一下阿江师父，请他给予一个意见。
0: Again, it's a complicated and it all depends. But as one principle, when we are not capable to solve the problem at hand, we can always ask someone wiser. And you are so fortunate to have Tanajang here. So next time if there's some problem you cannot solve for your friends, you can bring it up to Tanajang.
7: ท่านก็ตอบว่าถ้าแก้ปัญหาถ้ามีคนมาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วแก้ไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านอาจารย์ชัยสาโลต่อโอเคแล้วมีขอคำถามจากแบบสดๆ สักข้อหนึ่งสุดท้ายขอให้แรงปัญญาในการตั้งคำถามหน่อยข้อไหนข้อหนึ่ง
9: จากครูก็ได้ไหมครับที่เชื่อเ
7: นี่ยDid you hear?
0: 他这是位老师他问您的问题就是您在十几岁的时候自己是什么样子的然后在您出家以后修行之后您的行为前后有什么改变吗
1: 在思想和行为上肯定都有改变在十几岁的时候呢 年轻的时候呢

0: 很不懂事了，哎，就那么出家了以后，他有一系列的戒定慧三学的训练，嗯，但我总感到自己做得不够好，还在努力当中。
1: There has been change both in mind and in my behaviors. When I was young, as a teenager, I was quite naughty. But now I have sila and samadhi and banya. It changed me quite a lot. However, I still think I haven't done enough. So I don't really feel very good.
0: 在没出家以前呢，也吃也杀生也喝酒，各种习气毛病非常重。
1: Before I become a monk, I drink alcohol and I kill things, yeah, and had lots of defilements.
0: 因为我们在农村，
2: ตอนวัยรุ่นก็เหมือนทั่วไปก็ค่อนข้างจะสนเคยดื่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างแต่พอบวชเข้ามาแล้วเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็รู้สึกดีขึ้นทั้งทางพฤติกรรมและทั้งทางจิตใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่ยังจะต้องขัดเกลา
0: 还有最根本的原因，现在想起来呢，也就是当时自己对自己这一辈子这一个生命应该投入于哪个方向没有确定，所以处于一个迷茫的不知所措的状态。
1: So now I think back, I think the key problem it was, and when I was that stage, I really don't have a clear idea of my life, the direction, the life purpose. So I was in a state of confusion.
2: ตอนนี้มองย้อนหลังก็รู้สึกว่าปัญหาใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็เลยอยู่แบบสับสนตอนนี้ก็มีทิศทางเรียบร้อยแล้ว
0: 但心呢像那个就像那个海上的船没有锚它也没有方向被风吹到东边被风吹到西边就是西边
1: So my mind really like a boat on the ocean and doesn't have a direction doesn't have an anchor so it all depends where the wind is going to blow me
2: ก็สมัยนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นเรือเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรสมอก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วแต่ลมจะพาไป
0: 就了解了佛陀的教导还有做了一定的实践以后呢就这个船呢它就有一个非常确定的方向
1: So after I learned the teaching of the Buddha and then put it into practice, I felt my boat slowly had have a clear direction.
2: ก็พอหันมาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเรือของเรานี่มีทิศทางมีเข็มทิศมีสมอละ
0: 虽然这个船在继续往前走的时候它肯定还是要经过很多风浪和困难的但是它肯定跟前面的那个这个船没有方向有没有锚被风吹的东边倒西边倒的那是有本质的不同。
1: Although the boat has a very clear direction, it doesn't mean that I will not meet challenges and difficulties. However, it's a totally different the game compared with before. There's no direction, no anchor.
2: แต่ถึงแม้ว่าตอนนี้เรือของเรามีเข็มทิศมีอะไรไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายก็ยังจะต้องมีสิ่งท้าทายแน่นอนธรรมดาโอเคก็วันนั้นก็เลยจบการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ยันจืนก็ขอให้ทุกคนสาธุขึ้นมา
3: สาธุ
2: แล้วไทยเนี่ยต่อมาก็จะพูดต่อนิดหน่อยใน

ในการที่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่แล้วจากนี้หลายวันอาตมาจะไม่อยู่วันอาทิตย์อาตมาก็จะเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามีจุดประสงค์3ข้อข้อแรกก็คือตอนนี้มีชมรมพุทธที่เมืองเดลีที่ประเทศอินเดียซึ่งมีโครงงานสร้างวัดสาขาวัดนานาชาติวัดประพงในประเทศอินเดียต่อไปก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะช่วยโอกาสในวันใครวันเกิดอาตมาไปนมัสการพระบรมสรีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลี แล้วก็ เป้าหมายที่2ก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนเดินธุดงค์วันสุดท้ายก็มีเจ้าของโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชนบทนิมนต์ไปฉันแล้วอาตมาก็รู้สึกชอบประทับใจก็เลยหาปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพราะโรงเรียนยากจนมากแล้วก็ท่านเจ้าวาดที่วัดไทยกุสินาราก็เมตตาช่วยดูแลการก่อสร้างตอนนี้เวลาผ่านมา1ปีก็จะกลับไปทำบุญเพิ่มแล้วก็ให้ท่านไปจัดพวกผ้าห่มพวกอะไรต่ออะไรไปแจกเด็กนักเรียนด้วยก็กลับจากอินเดียแล้วก็ไปงานวัดประพงต่อก็ก่อนจะกลับมาที่นี่ก็18-19หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่ต่อนั้นเดือนมกราหรือจะไม่มีวันพระอีกแต่ว่าก็คงจะได้เจอกันบ้างในบางอย่างที่อุบลเป็นต้นทีวันนี้เราก็นั่งไปนานพอสมควรแล้วจึงขอเล่านิทานที่เก่าๆที่ชี้ชอบให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างหลังจากเมื่อพุทธองค์จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมัตถญาติแต่ให้พระธรรมพระวินัยเป็นพระศาสดานั้นเราจึงให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกกับคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระสูตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระธรรมปิฎกเป็นต้นถือว่านี่ก็คือพระศาสดาของเราซึ่ง นำไปสู่ระบบการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดมาทีนี้ในสมัยโน้นก็มีมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระทั่วโลกทุกนิกายไปเรียนไปศึกษาแต่วันนี้จะเล่าถึงมหาวิทยาลัยทักศิลาทักศิลาในปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานแล้ว เด็กนุ่มไปเรียนสมัยโน้นสมัยก่อนนี่ถ้ามีบารมีและมีกำลังก็ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทักศิลาทีนี้คุณหมอมีเด็กไปเรียนหมอสมุนไพรอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักศิลาเรียนหนักเรียนจบหลักสูตรก็มีการสอบแต่ไม่ได้สอบในห้องเรียน นักเรียนต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยในชนบทเดินทั้งวันรอบเมืองทักศิลา แล้วคำสั่งก็คือต้องหาพืชหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรมาให้คุณครูนี่เรียกว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับหมอชีวกคำว่านะหมอชีวกเดินทั้งวันพยายาม

0: หาพืชหาหญ้าหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคพอค่ำแล้วกลับมาแล้วยอมแพ้ไม่หาไม่ได้เลยมีแต่ยาทั้งนั้นพอเล่าให้พอสารภาพกับท่านอาจารย์ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่ไม่ใช่ยาอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกว่าสอบได้แล้วสอบผ่านในเรื่องนี้ก็มีความหมายทางธรรมะด้วยว่าในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเราฉลาดถ้าเรามีความรู้เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตท่านการจะมองว่าโอ้นี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคร้ายอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ มันก็กลุ้มใจที่ต้องเผชิญจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์เป็นการเสียเวลาเปล่าเป็นต้นนี่คือความคิดของผู้ขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราตั้งสติถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยเราก็ได้กำไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็น รักษาโรคคืออวิชชาน ั่นในปีใหม่นี้นึงจึงขอฝากขอคิดไว้อย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทุกอย่างให้ระลึกให้สอนตัวเองให้เตือนตัวเองว่าสิ่งนี้นะถ้าเราอยู่กับธรรมะไม่ทิ้งธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นำไปสู่สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในจิตใจของเราได้หากว่าเราก็กำลังสงสารตัวเองยังกลุ้มใจตัวเองยังทุกข์ใจอันนั้นมันก็คือเราลืมพระธรรมลืมธรรมะเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในธรรมะกิเลสในจิตใจของเรามีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ชนะหลักธรรมได้ธรรมะอยู่เนื้อกิเลสอยู่เสมอบางก็อยู่ที่ว่าแล้วเขาถึงทำไหมเราสามารถเอาธรรมะคำสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาในชีวิตเราหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ปีนี้จึงขอให้เราทุกคนมีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังของพระธรรมอยู่ในใจทำให้เป็นผู้ชัยชนะในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ตลอดกาลนานเท่านั้น
1: ยังธรรมาทัคคาทาสาทุการังทัทธามะเส

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info at

sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต.SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้น

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่มันประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบ
พูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้งสี่ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่2ประการที่3ก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่2ก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
นั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทาน

ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่ง

วันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคาติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปะระมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพะชิโตปะรูปะคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโนโหติปะรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์

ริโภคปันตันจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสะนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี

และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายหลายอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญสำคัญหลายหลายอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

คนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาดเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกเออมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาดเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นอ่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอลวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดังนอกจากได้ถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยละฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนด้วยกันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาศเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาศเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆสมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอปทักซอนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวานิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์บุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วเราก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือเจ้าจ๋าบอกเลยว่าจ๋าไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลาดมาก่อนเลยแล้วก็คือเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาดแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้ผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราเลยนะ
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาติเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาติเนี่ยเรามีถ้วยวชิราลงกรณ์เราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาดเยาวชนเราก็ทำ

0: ป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี
0: ้ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปอย่างชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำข้อจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างนี้ฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรอะไรเราทำนะฮะฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างข้างให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นอ่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาดเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็ดครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนนี้นะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาดเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเราดำบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เอ้าเขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ย

0: เราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปแล้วก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทํางานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาดรุ่นเก่าสู่นักลีลาดรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาดวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาดแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาดหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาดทั้งนั้นหัดลีลาดเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาดวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้1ลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาดไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วๆไป
3: คนที่จะเต้นลีลาดได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาดต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาดแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
4: รูปร่างและเต้นลีลาดมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
5: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาดจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
6: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอย่าเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
7: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลาด
0: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาดเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทํานองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกําลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล่าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์

ทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันหนึ่งคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนตายเส้นลวดไหมเวลาตายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย3เอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าว1ถอยขวา1แยก2ชิด3ตรงมา4แยก5ชิด6แล้วก็1ใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไป1 2 3 4 5 6ไป1 2 3 4 5 6 1ยก2 3 4อย่าแยกเยอะ5 6 1 2 3 4 5 62 3 1ดี2 3 1อย่าแยกมาก

0: ูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
3: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาศเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาศไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาศ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th รอแบบฟอร์มออน

ชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรควันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสุตินารีแพทย์และเวชศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องกระดิ่งครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรควัยทองกันใช่ไหมคะโรควัยทองนี่มันคือมีลักษณะโรคหรืออาการเป็นยังไงอะคะ
1: ครับจริงๆคำว่าวัยทองคือไม่ใช่โรคครับน้องแก้มบุ๋มเป็นภาวะครับภาวะที่ผู้หญิงทุกคนจะเผชิญหมดก็คือมีการขาดประจำเดือนนะครับเราจะเอาคำนิยามคือเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้วเกิน1ปีนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะมีขาดฮอร์โมนเพศนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการวัยทองนะครับเช่นมีอาการร้อนวูบวาบงุนงิดง่ายนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งนะครับแล้วเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นอาการของ
1: ผู้หญิงวัยทอง
0: ซึ่งวัยทองนี่ก็จะเกิดแต่กับผู้หญิง
1: ใช่เรียกได้ว่าง่ายว่าเกิดทุกคนจะมีอาการของการหมดประจำเดือนทุกคนนะครับแต่อาการวัยทองดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยครับ 80-90% ของผู้หญิงมักจะมีอาการร่วมด้วยนะครับ
0: อืมค่ะอย่างนี้วัยทองก็มีผลกับฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ความรู้สึก
1: ใช่ครับ
0: ของผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่ครับและนอกจากนั้นเรื่องสุขภาพด้วยนะครับน้องแก้มบุ๋มตัวอย่างเช่นเรื่องกระดูกนะครับบางครั้งผู้หญิงที่วัยทองหมดประจำเดือนไปนานๆนะครับก็จะหมดฮอร์โมนไปนานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุหรือกระดูกพุนเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้วัยทองอะค่ะสำหรับผู้หญิงนี่จะเกิดหลัง1ปีเป็นต้นไปที่เราจะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอะค่ะ
1: โดยเฉลี่ยนะครับในคนไทยเราคือประมาณ 48-50 ปีแต่จริงๆแล้วก็แปรปรวนได้ในแต่ละคนไปขึ้นกับประวัติครอบครัวหรือขึ้นกับแต่ละบุคคลกันไปนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยสักประมาณ50ปีนะครับโดยรวม
0: ๆซึ่งทุกคนก็อาจจะต
1: ้
0: อง
1: เผชิญหมดเลย
0: ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้วัยทองค่ะจะมีผลกับเรื่องการมีคู่หรือว่าคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันภายในครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันไหม
1: ใช่ครับแน่นอนเลยครับอันนี้ปัญหาวันนี้ที่อยากจะมาพูดให้น้องแก้มบุ๋มแล้วก็ทุกท่านฟังก็คือเรื่องของปัญหาทางเพศเลยในวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะความสุขทางเพศเราแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับทีนี้วัยทองมีผลโดยตรงเลยกับเพศเลย
0: ยังไงเอ่ย
1: ยกตัวอย่างเช่นเลยอารมณ์ทางเพศนะครับก็อาจจะมีอารมณ์ลดน้อยลงจากที่เราเคยมีอารมณ์ปกติในการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเรานะครับเราก็อาจจะมีอารมณ์ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเราขณะที่ผู้ชายนะครับอายุสัก50ปียังปึ๋งปังแข็งแรงอยู่นะครับเรามีความต้องการกับเราแล้วเราให้เขาไม่ได
0: ้
1: นะครับก็อาจจะปัญหาของคู่ครองเราเนาะเกิดความไม่สมดุลกันในชีวิตสมรสได้อันนี้ปัญหาแรกและปัญหาหนึ่งนะครับ
0: เป็นปัญหาลำดับแรกที
1: ่
0: มาถึงคนที่อยู่ข้างๆที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือผู้ชายจะยังมีความต้องการอยู่ในช
1: ่
0: วงวัยที่ผู้หญิงเป็นวัยทองใช่ไหม
1: ถูกต้องใช่คร
0: ับนั่นแปลว่าวัยทองก็มีผลกับ
1: ปัญหาทางเพศ
0: เลย
1: ของชีวิตคู่ของเขาละ
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับในจุดนี้ปัญหาจุดนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
1: การแก้ไขมีสมมติถ้าเกิดมาหาเรานะครับเราจะมีการบอกเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องยาที่ถูกต้องให้เน้นว่าอย่าไปซื้อยารับประทานเองตามที่โฆษณาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามที่เรารู้กันต่าง
0: ๆ
1: อันตรายนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มฮอร์โมนถ้าใช้เองเนี่ยอาจจะเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับเช่นเกิดมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะฮะทางที่เราอายุมากแล้วเราต้องระมัดระวังดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาหาให้แพทย์ดูแลให้เนี่ยการใช้ยาจะปลอดภัยนะครับบางทีเราก็ใช้ยาช่วยบางทีใช้ในการแนะนำให้มีอารมณ์กลับคืนมาช่วยนะครับและการป้องกันตัวเองก็คืออย่างเช่นการทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็ช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่บอกน้องแก้มบุ๋มคือเรื่องของอารมณ์ถูกไหมครับนี่เรื่องหนึ่งละจริงๆยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจอีกตัวอย่างเช่นเรื่องของ การโต้กระตุ้นทางเพศนะครับก็จะน้อยลงด้วยยกตัวอย่างเช่นเกิดเราพยายามมีอะไรกับแฟนละนะฮะแล้วปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดก็จะน้อยลงนะครับรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยความรู้สึกดีๆงานมีความเสียวซ่านเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยก็จะลดน้อยลงตรงข้ามกันอาจจะกลายเป็นความเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนี่ก็เกิดจากวัยทองโดยตรงเลยเกี่ยวกับการขาดฮอร์โมน
0: ก็แสดงว่าปัญหาทางเพศนี่ก็มีความสำคัญกับคล้องจองกับเรื่องวัยทอง
1: ใช่แล้วก็เยอะด้วยอย่างในช่องคลอดเองก็มีความแห้งด้วยนะครับ
0: ซึ่งเกิดจากช่วงวัย
1: ใช่ครับพอแห้งเกิดจากฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมนวัยทองพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีการเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการทานยาค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะ
1: ขึ้นกับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่องคลอดแห้งนะครับเราก็อาจจะใช้ยาเฉพาะที
0: ่
1: นะครับเช่นกลุ่มฮอร์โมนนะอาจจะเป็นการทาหรืออาจเป็นการเน็บเฉพาะที
0: ่
1: เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนจากฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนถ้าเกิดเข้าร่างกายเราเนี่ยเราก็กลัวเรื่องของการเป็นมะเร็งได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะผลแทรกซ้อนนี่คือหมายถึงเรื่องมะเร็ง
1: เรื่องหลักๆคือเรื่องมะเร็งที่คือน่ากลัวที่สุดคือเรื่องมะเร็งใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยทองนี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าบุคคลทั่วไปหรือเปล่าคะ
1: อันนี้คือเป็นตามอายุอยู่แล้วนะครับในผู้ป่วยสูงอายุก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นอยู่แล้วนะครับนั้นคนวัยทองเองก็เป็นกลุ่มสูงอายุอันชนิดหนึ่งก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไข้ที่มาพบคุณหมอค่ะก็คือมีช่วงอายุเริ่มต้นอยู่ที่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: หมายถึงวัยทองใช่ไหมหรือหมายถึงเรื่องเพศ
0: หมายถึงเรื่องวัยทอง
1: วัยทองมีตั้งแต่อายุน้อยๆหน่อยเช่นสัก40อย่างเงี้ยก็มีบางคนวัยทองเร็วนะครับ
0: อ๋อค่ะเกิดจากอะไรอะ
1: บางทีอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้ซึ่งไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเกิดปัญหาอื่นนะครับเช่นเป็นเคยต้องถูกผ่าน้ำมดลูกรังไข่ทำให้รังไข่ถูกสูญเสียไปกลายเป็นวัยทองเงี้ยนะครับหรืออาจจะถูกใช้แซงหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างของรังไข่ทำให้เป็นการสูญเสียไปนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่นะครับเกิดจากตัวโรคหรือเกิดจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็อาจต้องพิจารณาการให้ฮอร์โมนทดแทนหรือว่าเกิดวัยทองเร็วเพราะเดี๋ยวกระดูกผุเร็วนะครับแล้วก็เป็นจนถึงเป็นวัยทองตามธรรมชาติสัก50ปีบางคนอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้นะครับ52 53ค่อยมีนั้นอายุก็มีความหลากหลายพอสมควร
0: แสดงว่าคนที่เป็นช้าก็ไม่มีผลว่าถือว่าผิดปกติอะไรอย่าง
1: เงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ช้าเกินไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วที่บอกว่าช้าเกินไปนี่คือถือว่าจะอายุหลังเท่าไหร่
1: อันนี้บางคนอาจจะช้ามากกว่านั้นสัก55แต่อยู่ในเกณฑ์นั้นหลังจากนั้นยังไงก็ตามหมดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับ
0: วัยทองนี่เป็นนี่มีหลังจากทานยาหรือว่าพบคุณหมอเนี่ยถือว่าจะมีช่วงที่หมดวัยทองหมายถึงหมดจากอาการที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
1: บางถ้าเรื่องอาการถ้าเอาในเรื่องของการร้องวูบวาบนะครับแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับเนี่ยสมมติถ้าไม่รักษาไม่มาหาเราเนี่ยบางครั้งสักปีนึงนะครับหลังจากที่มีอาการเนี่ยก็จะเริ่มหมดเองก็คือเราจะมีความคุ้นเคยความเคยชินนะครับก็หมดไปแต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีปัญหามาหาหมอดีกว่านะครับอันที่หนึ่งคือมารักษาอาการโดยแพทย์นะครับอาการจะหายอย่างดีนะอย่างเช่นเรื่องของอาการหงุดหงิดร้อนวูบวาบตามตัวนะครับนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็มีผลต่อตัวเองและครอบครัวให้หมอจัดยาที่ถูกต้องให้จะปลอดภัยนะครับดีกว่าเราทนพอทนเสร็จปุ๊บเราก็เป็นหงุดหงิดกับครอบครัวคนอื่นก็มีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บก็มาหาเราเราจัดยาที่ถูกต้องให้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับเน้นว่า1ควรจะมาหาหมออันที่2เน้นว่าอย่าหายารับประทานเองที่หมอเจอบ่อยคือการหายารับประทานเองนะปัจจุบันนี้สื่อเนี่ยมีผลมากนะครับเช่นไปเปิดจากเน็ตเจอยานู่นยานี่นะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันยาอะไรมากมายแล้วก็ไปซื้อนะครับสุดท้ายเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับเน้นว่าอย่าใช้ยารับประทานเอง
0: แล้วคุณหมอพอจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปซื้อยารับประทานเองมีปัญหาอะไรเป็นต้นบ้าง
1: อ่ะเช่นหนึ่งอาการข้างเคียงของยาเลยนะครับเช่นกินแล้วแพ้นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นหรือเป็นหอบคือมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปจากยากลุ่มนั้นระยะยาวกลายเป็นมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคของเลือดนะครับเช่นหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันนะครับจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง นั้นก็ยาใช้ยาเองมีปัญหามากมาย
0: ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรก็ตาม
1: ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดปริมาณไม่เหมาะสมคือทุกอย่างดีหมดเลยนะเกี่ยวกับกลุ่มยาแต่ว่าต้องใช้อย่างเหมาะสมและปริมาณเหมาะสมเหมือนกับมาให้เราจัดให้เนี่ยหมอก็ต้องจัดยาได้ปริมาณที่เหมาะสมตามคนไข้แต่ละคนไปและขณะเดียวกันนะครับทางหมอเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ยาด้วยเช่นอาจต้องมีการขอตรวจร่างกายเป็นระยะเจาะเลือดเป็นระยะนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมเป็นระยะอย่างเงี้ย
0: จะต้องมีการเจาะเลือด
1: ใช่จะการตรวจตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเหมือนหงุดหงิดช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอันดับแรกที่มาพบคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาอะไรยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกก่อนคือหมอจะประเมินก่อนนะครับว่าเป็นอาการเข้าสู่วัยทองจริงไหมนะครับหนึ่งอาจจะถามจากประวัตินะครับจากอาการต่างๆรวมทั้งอันที่สองอาจจะตรวจร่างกายทั่วไปและการใช้การเจาะเลือดช่วยนะครับเราสามารถเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนในเลือดได้ด้วยนะครับว่าน่าจะเข้าสู่วัยทองหรือระยะใกล้วัยทองจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ประเมินว่าควรจะใช้ยาหรือยังนะครับเพราะยาเองก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับเช่นทั้งกลุ่มฮอร์โมนและกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพราะนั้นเองหมอจะดูตามความเหมาะสมด้วยจากคนไข้แต่ละคนเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่เหมาะสมใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมครับหรือดูแล้วใช้กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือบางครั้งไม่ต้องใช้ยาให้คำแนะนำก็เพียงพอเห็นไหมเห็นว่าการไปหาหมอจะมีประโยชน์มากเพราะหมอจะช่วยในการตัดสินใจให้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันระหว่างทั้งหมอกับคนไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องการพูดคุยที่หมายถึงไม่ต้องทานยาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาไปถึงพูดคุยให้คนไข้สบายใจ
1: บางครั้งเกิดมีเหมือนมีอาการวัยทองแต่ดูแลอาการไม่มากนักนะครับดูแลจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าขนาดของปัญหาหรือขนาดของอาการเนี่ยไม่มากนักนะครับเราปรับตัวอยู่กับมันได้ก็เหมือนกับบางคนที่ปล่อยตัวไปเต็มธรรมชาติจนแก่เหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าเอ๊ะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนั้นไม่เห็นต้องรับยาเลยทำไมเราต้องมาหาหมอมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางคนก็อาการไม่มากนักนะครับปัญหาของตัวเองไม่มากนักปัญหาครอบครัวไม่มากนักเราก็อาจจะให้คำแนะนำให้คำให้การปลอบใจแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจและเข้าใจถึงปัญหาก็หายเองได้เหมือนกันนะครับ
0: ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าต้องทานยาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทานนานมากน้อยขนาดไหนคะ
1: สมมติว่าถ้าจะเข้าอยากจะทานยาขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนด้วยถ้าทานฮอร์โมนนะครับถ้าทานฮอร์โมนเลยเนี่ยถ้ามีอาการด้วยร้อนวาบด้วยวัยทองด้วยทานยาวเลยครับ 5-10 ปีเลย
0: โอ้ยาวมากค่ะ
1: น่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานยาทานยาเองอันตรายมากถ้าจะจู่ทานฮอร์โมนเอง5ปีหรือ10ปีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งมีแน่นอนใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เฝ้าระวังเหมือนที่หมอได้กล่าวไปในตอนแรกๆนะครับ
0: แสดงว่าผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาหาคุณหมอปัจจุบันนี้ค่ะส่วนมากจะต้อง

0: ทานยาหรือว่าเพียงแค่พูดคุยปรึกษา
1: แก้ไขส่วนใหญ่จะไม่ต้องทานยานะครับเราจะมีคัดเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทานยา
0: ะ
1: นะครับ
0: แล้ววัยที่ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองสามารถมาพูดคุยมาพบกับคุณหมอได
1: ้ไหมเลยครับอันนั้นเรียกว่าระยะก่อนวัยทองนะครับหรือใกล้วัยทองบางครั้งอาจจะมีอาการแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยสมมติสัก40ปลายๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเรื่องของประจำเดือนเริ่มห่างๆออกนะครับได้นะครับแล้วก็

0: แต่ว่าบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ40ต้นๆยังไม่ถึง45ด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหากับคู่นอนก็คือสามีคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองหรือว่ามีผลจากสภาวะแวดล้อม
1: เป็นได้หลายปัจจัยครับเรื่องของปัญหาทางเพศเป็นได้ทั้งทุกเพศและทุกวัยทุกกลุ่มอายุนั่นหมายความว่าเช่นบางทีผู้หญิงนะครับอายุสัก30 20ก็อาจจะปัญหาเรื่องของขาดอารมณ์ทางเพศคุณหญิงเวลามีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมาปรึกษาได้เลยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็มีเรื่องของคลินิกสุขภาพเพศให้การบริการดูแลเรื่องของปัญหาทางเพศในทุกกลุ่มอายุนะครับนั้นก็สามารถไปปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเป็นต้น
0: แล้วผู้หญิงบางท่านนะคะที่เข้าสู่วัยทองแล้วแต่ว่ามาปรึกษาปัญหาทางเพศเนี่ยนอกจากการทานยาจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการมีคู่ช่วงชีวิตช่วงระยะเวลาในการกับคู่นอนนะคะมีความสุขมากขึ้นไหม
1: การรักษาทางเพศมีความหลากหลายเยอะครับตัวอย่างเช่นอาจทำเพศบำบัดนะครับ
0: เพศบำบัดเป็นยังไง
1: เพศบำบัดอย่างเช่นเราจะมีการสอนนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสกันอย่างไรมีเทคนิคอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการขมิบช่องคลอดเพื่อทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับมากขึ้นการปรับอารมณ์ด้วยจิตใจนะครับหรือการใช้จิตบำบัดทั้งนี้ทั้งเพศบำบัดจิตบำบัดนะครับแล้วก็บำบัดหลายอย่างที่ช่วยในการรักษาปัญหาทางเพศนะครับนอกจากยาเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวในการรักษา
0: แล้วหนูหลายๆคนจะเห็นว่าช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนจะฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้มีส่วนช่วยในเรื่อง
1: การ
0: ออกกำลังกาย
1: ปัจจุบันนี้เน้นเรื่องการออกกำลังกายเลยว่าดีที่สุดกับทั้งสุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็สุขภาพใจก็ดีตามมาถ้าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมครับและสุดท้ายสุขภาพเพศก็จะดีตามมาแน่นอน
0: แสดงว่าการออกกำลังกายก็มีผล
1: เน้นมากในปัจจุบันถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็อย่าให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันแนะนำเลยนะครับอย่างน้องแก้มบุ๋มก็ไปทำเลยสักวันหนึ่งเนี่ย30-45นาทีต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย3-4วันนะ3-4ครั้งต่อสัปดาห์นะครับควรทำให้สม่ำเสมอนะครับ
0: แล้วก็จะมีสุขภาพ
1: ตลอดไปนับจากนี้นะครับจะสุขภาพจะแข็งแรงเลย
0: แต่เชื่อว่าสาวๆปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเขินอายที่จะต้องบอกว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้ว่าโรควัยทองมีความน่ากลัวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับสวัสดีครับคือจะเห็นว่าอย่างน้องแก้มบุ๋มของเราเนี่ยใช้คำว่าสาวๆกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งวัยทองที่อายุ50นะครับน้องแก้มบุ๋มยังบอกว่าสาวๆแสดงว่าปัจจุบันนะเราจะคิดว่าเราแก่นะครับเพราะว่าเราจะมาต้องไม่ถือว่าตัวเองแก่นะครับเรา50ก็ยังสาวได้จึงเรียกว่าวัยทองนะไม่ใช่วัยแก่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่จะมาหาหมอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นเหมือนเราจะขาดประจำเดือนไปนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเพศก็ขออย่าให้อายที่พบหมอการพบหมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราอาจจะคิดว่าหมออาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่จริงเนี่ยเรามีการเรียนรู้และมีวิธีการในการช่วยเราได้นะฉะนั้นว่าไม่ต้องกังวล นะครับมีอะไรแนะนำว่าขออย่างเดียวคือเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วเดินเข้าหาหมอเลยโดยตรงนะครับหมอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสาวๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะวัยทองกับปัญหาทางเพศของผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และวิชาศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่านี้นะคะคือท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลงค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าช่วยยกเท้าขึ้นขณะเดินเพื่อทำให้เราไม่สะดุดล้มค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่พิงพนักนะคะมือสองข้างนะคะจะวางไว้ที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นยืดขาออกมาเล็กน้อยเท้าสองข้างวางบนพื้นนะคะเริ่มที่กระดกข้อเท้าขวาขึ้นนะคะ แล้วก็เริ่ม

0: ที่ข้อเท้าซ้ายแบบนี้ค่ะสลับกัน10รอบนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะทำแบบนี้นะคะวันละ3รอบรอบละ10ครั้งนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะทำคือซุปไข่ผัก3สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็โดยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะใช้ไก่นะใช้ไก่เนี่ยต้มเป็นน้ำซุปนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเตรียมไก่ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเราได้เป็นน้ำซุปแล้วแล้วก็ได้ไก่ที่ต้มไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเรานำขึ้นมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะคะเป็นตัวที่ตกแต่งในตัวซุปของเรานะคะวิธีการเตรียมเห็ดหอมนะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะการเตรียมก็คือเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำก่อนพอเราได้ลักษณะเห็ดหอมที่นุ่มแล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เป็นจุกนี้ออกพอเราได้เห็ดหอมแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มน้ำเห็ดหอมลงไปต้มนะคะแล้วก็มาดูส่วนของแฮมนะคะเราก็จะหั่นครึ่งเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเราก็จะได้เป็น

ันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดหอมแล้วก็สุกแล้วถ้าเราทำเห็ดหอมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าคือสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปพอมีสีสันสวยงามนะคะผักสามสีตัวนี้เราหาซื้อได้โดยการเขาจะมีขายเป็นลักษณะผักแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือถ้าเราเตรียมเองก็ได้เราก็ใช้เป็นแครอทสุกนะแครอทเอาไปต้มสุกก่อนนะคะแล้วก็เม็ดข้าวโพดต้มสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นะก็สามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งนึงเราก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าซุปจานนี้ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามนะคะมีสีจากผักสามสีแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทำให้ซุปของเราเป็นลักษณะของซุปไข่ขาวซึ่งมีไข่ขาวที่เป็นลักษณะเป็นฝอยเราก็ต้องปล่อยให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเดือดซะหน่อยนะคะเราก็ใช้กระชอนนะกระชอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้ต้องระวังอย่าให้ไข่แดงติดมาด้วยตอนที่เราแยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นสีขาวมันจะติดสีของไข่แดงไปด้วยนะคะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เราใช้กระชอนนะคะรองที่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เราจะได้ไข่ขาวที่เป็นเส้นๆลงไปในซุปนะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากเราก็อาจจะใช้วิธีการโรยลงไปก็ได้นะคะใช้ถ้วยเนี่ยค่อยๆเทไข่ขาวลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีกระชอนที่บ้านนะคะก็ได้เป็นไข่ขาวที่เป็น

0: นะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยทั้งหมดนะโดยใส่น้ำมันงานะคะใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะลงไปทีเดียวเลยเพราะตัวนี้ส่วนผสมของเราสุกอยู่แล้วนะคะอาหารจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะปรุงรสชาติเขาจะนิยมปรุงโดยเฉพาะเป็นซุปนะคะเขาจะนิยมปรุงแบบทุกอย่างเสร็จสุกหมดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปมันจะทำให้กลิ่นหอมของตัวซุปเนี่ยยังคงอยู่นะกลิ่นหอมของส่วนผสมยังอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปไข่สามสีของเรานะคะคราวนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนทางคุณค่าโภชนาการของอาหารจานนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าไข่เนี่ยปกติจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะแต่มีเราใช้ไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะเคยเห็นว่าพวกที่เขาเพาะกายที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทานไข่ขาวอย่างเดียวเขาจะไม่ทานไข่แดงนะคะจะเป็นตัวช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นด้วยสำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

อยากจะให้เด็กได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

0: ป้าอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็70ปีแล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งตัวของเราหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดินกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้าถ้าเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ว่าเราเป็นยายถึงจะเป็นยายตอนนั้นมีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความเรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่มั้ยคะว่าน้ํามันอย่างไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีผักนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
1: น้ำเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือก็จะเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่เอามาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วย

0: ที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะ
1: มันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
2: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาด้วยคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชยังคงดูสาวสวยอยู่แต่จริงแล้ววิธีการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยความเหมาะสมควรเป็นอย่างไร
3: การออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันครับอันดับแรกก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอันดับที่2จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับอันนี้อาจจะเป็นง่ายๆอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งไววิ่งจ็อกกิ้งการเดินไวพวกเนี้ยครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
2: อ
3: ันนี้ก็จะช่วยป้อง
2: ใ
3: ช่ครับอันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
2: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
3: ใช่ครับ
2: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
3: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะใช่ไหมครับก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
2: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำและอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
3: ใช่คร
2: ับแต่แล้วกับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
3: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับแต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: ปกติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็ mix and match ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ไม่นี่มีปัญหามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถแต่งได้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงแต่ดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นเราตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับเสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้นไม่สูงมากนักแล้วก็มีการรองรับน้ำหนักอย่างดีครับเพื่อป้องกันการหกล้มด้วย

ว่าเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือ pop up พวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTubeนิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็กคือเวลาเราถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบบ้านๆแบบค่อยๆถ่ายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะภาพมันไม่เปลี่ยนแบบเหมือนดังสมัยนี้เห็นไหมมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันมีส่วนทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไงแล้วก็คนที่ช่วยป้าอ้อยทำนี่เขาก็เป็นนักจิตวิทยาทางด้านเด็กออทิสติกด้วยนะเขาก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทำอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเองมาทำซุปอะไรอย่างนี้ไงสมมติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุปผักกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นแบบแล้วก็เก็บผักก็ทำเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ตะกร้าอะไร

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในช่วงข้ามคืนอะหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงแล้วทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงๆเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูแล้วไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะรู้

ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำและหลังจากนั้นก็พอเกษียณเรามีเวลาว่างนะก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองทุกอย่างเราใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรอ่ะนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าจริงๆ

0: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
1: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะคะเด็กในวัยนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นมั้ยมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อ่ะถ้าเป็นหนังสือถามมิติอ่ะมันก็จะทําให้เขาตื่นเต้นนะเพราะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอ่ะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อ่ะเขาแบบความที่เขาอยากดูมากอ่ะเขาลุกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอ่ะแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาบอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็นหมอทำเป็นหมอรักษาคนอื่นเขาบอกหนูดีใจเขาอยากเป็นหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: คือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะรบกวน
1: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือค่ะ
0: ค่ะรบกวนนิดนึง
1: อุปกรณ์
0: มันเยอะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
1: โอเคได้
0: จริงค่ะ
1: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเนาะ
1: เชิญทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
2: น่ารักจริงเด็กๆชอบฟังนิทานมากแล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคและ
0: ความ
2: จริงมามันเราให้เด็กยืมกลับบ้านด้วย
0: อ๋อเหรอคะ
2: ไม่ฟังค่ะแล้วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ้าเราไม่มีแหล่งก็สามารถ
0: ได้ได้ค่ะจริงๆก็มี
2: ได้หมดค่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
3: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกับที่บ้านด้วย

0: เก่งมากถูกต้องเลย
1: ต
0: ั
1: วอะไรล
0: ู
1: ก
0: ตัวอะไรคะเป็ดใช่ไหมเป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่ผมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่กับผมพูดได้นะครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณ

0: ขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยไปเล่านิทานให้เขาเขามีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราอ่ะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งนอนไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทำแบบนั้นใช่ไหมแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
1: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
2: ครับ
1: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพเราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกำลังกายด้วยกันครับ
2: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
1: ใช่ครับ

0: อยเล่าช่างสุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กเด็กก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จัดอยู่ในโหมดคนสูงวัยเกรด A
1: มันเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันเป็นมุมมองที่ต่างจากคนอื่นบ้างหรือว่าทำให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้าอ้อยของเด็กน้อยทุกคน

0: หากท่านสนใจการระดมทุนเราฟันดิ้งเราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

าตมาก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามานุพุก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้อะเขาไปพวกพรีรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นไงอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภิญญาทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดแล้วเดี๋ยวท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็ไปอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชื่อท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาเพราะจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกับท่านช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกันบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาเท่านั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั่นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เขาบอกหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวน้องปูน้องปูพูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบแล้วใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะวัติจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณตั้งความการุณคือคิดจะมีความการุณต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นคนใจบุญทานศีลภาวนาต้องบำเพ็ญไว้คนบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นคนใจดีท่านปรับสภาพจิตใจดีพฤติกรรมดีแล้วเวลารับสินเนี่ยนะหน้าสวยปากสายใจสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตใช่ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะปากสวยท่านพุทธังสรณังคัจฉามินอบน้อม
เวลาถวายทานก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปากสวยหน้าสายใจสุขงามเปล่งเสียงงามถ้าหมกบิบงามบอกไปแบบไม่ดีท่านออกเสียงซะความเป็นคนใจบุญนั้นเป็นพระคุณยิ่งพระคุณต่อใครต่อหลานเพราะทำบุญแล้วลูกหลานเขาเลี้ยงเรามาและจะทำกุศลให้เขาเป็นพระคุณต่อเขาพระสงฆ์ข้าเจ้าท่านก็รักท่านก็เมตตาเด็กท่านก็เมตตาท่านก็สวดมนต์ให้หน้าตาท่านก็หลับตานึกถึงหน้าแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้ใหญ่ใจดีจะกล้าลงเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงทำไมใจกว้างอย่างน้ำปิงท่านพระครูพจนสโสพลชอยสนนท่านละไว้ในที่หมายว่าปิงวังยมนาฏคือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่กรอนที่ท่านแต่งมันบังคับคือเป็นคนที่มีจิตใจเหมือนแม่น้ำ

แปลว่าอะไรมาแล้วเย็นใจมาแล้วชำระกายมาแล้วพึ่งพาอาศัยได้มาแล้วเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นลักษณะของน้ำและมีความเป็นธรรมคนร้อนมาใจของข้าก็เอามาร้อนมาเดือดร้อนมาเอาไปเอาช่วยกันไปก่อนคนมันก็คลายความเดือดร้อนไปได้ช่วยกันไปก่อนร้อนอกร้อนใจมาร้อนตัวมาลงแม่น้ำเย็นร้อนอกร้อนใจมาคนใจดีก็ให้ยอมให้ปรับทุกข์นั่งฟังการปรับทุกข์ตาดูหูฟังตาดูหูฟังนั่งนานตาดูหูฟังนั่งนานเอาพูดไปเอาพูดไปกินน้ำไปด้วยไปกินน้ำไปด้วยนี่คนเขาเรียกคนใจกว้างเหมือนแม่น้ำถ้าคนจะฟ้าเหมือนแม่น้ำอย่างนี้นะท่านเป็นที่รักนับถือเคารพบูชาเราจะบูชาเราเห็นคุณค่าของน้ำอย่างไรของแม่น้ำอย่างไรนะเราก็เห็นคุณค่าของเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างนั้นและเมื่ออาศัยแม่น้ำแล้วเขาต้องรักษาแม่น้ำเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่เขาว่าอย่างนั้นปริงนะเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่ดีใจเป็นผู้ใหญ่อย่าตบัดสัตว์คบกับใครครบจริงไม่คบต้องไม่ครบจริงๆเขาจะได้เข็ดขามเขาจะได้เข็ดขามเรื่องความประพฤติของเขาแต่เมื่อคบกับใครแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจทุกคนก็ดีใจว่าใจจริงคนที่ใจจริงคนใจไม่จริงเนี่ยท่านเป็นที่ไม่สบายใจของคนอื่นเพื่อโกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดเป็นคนใจไม่จริงมีแต่ตลบตะแรงครบแล้วก็ซวยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจดีใจที่ได้คบคนนี้โอ้โหดีใจถ้าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะผู้ใหญ่ใจต้องเป็นคนสู้ชูต้องใจหนัก อย่าวู่วามปราศจากอคติสี่ประการไม่เอียงเพราะว่ารักเพราะเป็นคนของเราไม่เอียงเพราะว่าโกรธไปตัดรอนไปเบียดเบียนไปบดบังเขาไปกีดกันเขาไม่เอียงเพราะกลัวตัดสินได้ตามความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ไม่เอียงเพราะหลงต่ออมิตรสินจ้างหรือปราศจากความรู้เป็นผู้ใหญ่ต้องใจจริงเขาที่จะนับถือเอาเป็นผู้ใหญ่ต้องใจหนักจะนั่นคือละมีความตระหนักฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจฟังล่างใครก็มาพูดที่ระดับต่ำฟังก็ฟังเขาไปก็ฟังบนไอ้ที่ใหญ่กว่าก็ฟังบนใครไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราตัดสินได้หรือสิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจหนักหนักเอาไว้ชนะหมดที่วัดหนองกลับอำเภอหนองบัวอาตมาก็ไปในฐานะเป็นอนุการจากพระภาคสมัยนู้นลำบากท่านไม่สบายเมื่อตอนนี้หรอกต่อมาก็ส่งพระครูไกรวัดนครสวรรค์ไปเป็นเจ้าอำเภอต่อมาก็เป็นเจ้าคุณท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมถ้าเราตำนานหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่มีหมอท่านแพงนะมีหมอท่านตามจากเลขขอบบาทที่บาทมันพังแล้วปฏิบัติหมอแล้วถ้ามีช้างหลายตัวเอาไว้สร้างวัดเอาไว้ช่วยชาวบ้านถ้าช้างตายเมื่อไหร่ท่านจะเอากระดูกมาทำอะไรปลอกมีดแล้วเอางาช้างเนี่ยมาแกะเป็นพระเครื่องบ้างที่เหลือก็ที่ปลอกงาช้างมาแล้วก็ทำเป็นด้ามมีดหมอปลอกมีดหมอแล้วก็ใช้อะไรใช้เงินบัตรกรีเอาถ้าก็ลงยันด้วยนะด้วยเหล็กขอบบาทถึงได้ขังนะเพราะเหล็กขอบบาทส่วนใหญ่พระท่านเสกแต่เดี๋ยวนี้ขอบบาทเป็นสแตนเลสท่านเหล็กขอบบาทไม่มีความหมายเป็นบาทหล่อแล้วขนาดใหญ่เกินพระคุณเจ้าลงพิจารณาดูเถอะเพราะไอ้เหล็กเพราะไอ้บาทสแตนเลสเนี่ยพระวินัยเสียไปกี่ข้อแล้วเวลาอุ้มไปเนี่ยไม่ได้มีสง่าราศีเลยยังคนท้อง9เดือนท่านดูไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วคนทำอบาสเตเลตก็เหมือนกันลองทำให้รูปทรงแบบโบราณสิศึกษารูปทรงแบบบ้านบาทเขาเนี่ย

แล้วปิดฝาเนี่ยมันไม่ร่วงบาสเตเลตเดี๋ยวนี้นะท่านปิดฝานะฝาบินหมดท่านก้มลงหน่อยฝากระจายเพราะสมมันป้อมมากมันป้อมแค่ลูกจันนะท่านลูกพ่อทองอ่ะมันจุได้จริงแต่ฝามันไม่อยู่ต้องเอาฝาถักแล้วเวลาพระบิณฑบาตก็นะต้องเปิดบาตรทำไปละทำไปกระดุมชินไว้ข้างเนี่ยเวลาเปิดบาตรมาแล้วนะบางทีพลัดมือไปนะกระดุมอะไรฝาบาตรก็ห้อยอยู่ข้างบาตร

กะโหลกกับกระเพาะจะไปทรงรูปบาทแต่ว่าวินัยมันเสียไปหลายข้อในการรักษาบาทในการดูสนิมบาทในการระบมบาทหรือรมบาทในการรักษาบาทในความมัธยัสถี่ถ้วนเสียวัฒนธรรมไปเยอะนี่หลวงพ่อท่านก็ตีอะไรตีมิดขอบบาทที่มันบาดมันทะลุแล้วจนซ่อมไม่ได้แล้วมีแต่ราคาแพงปัจจุบันนี้ก็หลายแสนนะท่านนะเป็นล้านก็มีถ้าซื้อประวัติได้เป็นล้านก็มีเครื่องมีดอาคมเป็นมีดอาคมแกว่งไปในน้ำมนต์เนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์พอๆกับน้ำพิพัฒน์สัตยานะไล่ขุนไล่ของท่านทิพย์เข้าเนื้อเข้าตัวออกหมดอาตมาเคยได้มา3เล่มพระนครสวรรค์ก็ถวายมาเห็นว่าอาตมาชอบเรื่องคาถาอาคมความจริงเรื่องเทศน์นี่ก็ธรรมดาท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บังคับหน้าที่บังคับให้เทศน์แต่เรื่องคาถาอาคมชอบมากเขาถวายมาแล้วพ่อเดิมท่านเป็นผู้ใหญ่ใจหนักท่านเจ้าคุณไกลท่านบอกว่าวันหนึ่งก็เกิดเรื่องว่าชาวบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันก็กำนันก็พาลูกบ้านมาที่วัดตอนเย็นหลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่บนศาลาศาลาก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันท่วมไม่มากกำนันก็เรียกหลวงพ่อออกมาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อต้องออกมามันเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อกำลังทำบัตรท่านก็นะยกมือไหว้พระรับสังฆาอยู่ธรรมวัดก็เดินมาเกาะขอบศาลาที่เป็นอะไรเป็นรั้วไม้มองไปในท่านกำนันอยู่ตรงกลางและคนที่มานั้นนะล้วนแล้วแต่มีอาวุธนะมีทั้งมีดทั้งไม้ตะบองมีทั้งแหลนมีทั้งปืนเถื่อนท่านก็มองที่โยมวัดเราทางนั้นแล้วถามว่ากำนันแกมีธุระอะไรกับข้าแล้วไอ้พื้นนี้มันมากันทำไมเนี่ยเย็นจะค่ำอยู่แล้วมาทำไมผู้ชายก็ยิงกัน2ฝากผู้หญิงก็ยิงขนาบนะข้างใครข้างมันมีปัญหาหลวงพ่อปัญหาอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรในมือกำนันก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งตายแล้วตัวอะไรล่ะหลวงพ่อต้องตัดสินได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกจิ้งเหรนหรือจังเหรนหลวงพ่อถ้าเกิดใช้สติปัญญาพอเป็นพระใจหนักเป็นไงล่ะกำนันไหนแกลองเล่าให้เขาฟังสิกำนันก็บอกหลวงพ่อมาไอ้สองคนนี้ออกมายืนข้างๆกำนันไอ้นี่เป็นคนลาวคนอีสานมาถางที่อยู่แถวนี้มาจับที่อันนี้เป็นคนไทยภาคกลางมาจับที่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายเนี่ยเมื่อกลางวันเนี่ยพ่อมันไปออกไปหาอะไรอาหารป่าด้วยกันแล้วมันก็ทะเลาะกันเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมถือเนี่ยถือหางอยู่เนี่ยหัวแบนแล้วไอ้ฝั่งภาคคนภาคกลางคนไทยก็บอกว่ามันถามว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรถามไปคนอีสานบอกเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะพระท่านบอกบ้าไงเขาเรียกจิ้งเหลนกูไม่เห็นจังเหลนบอกแม่นเพิ่นว่าวจังเหลนอีหลีอีหลีตัวด้วยนะอีหลีตัวนะไอ้คนไทยบอกขออภัยท่านผู้ชมเริ่มขึ้นภาคกันแล้วไอ้ลาวบ้ามึงไปดูซิน้ำมันจังเหลนมันมีขายไหมไม่มีเราไปซื้อน้ำมันจังเหลนให้ตายก็ไม่มีมีแต่น้ำมันจิ้งเหลนเพราะแม่นนะเพิ่นว่าจังเหลนอีหลีโถเอ้ไอ้ลาวหน้าโง่เขาเรียกจิ้งเหลนพอขึ้นชาติตระกูลไอ้นั่นก็บอกบักไทยนี่นอบอกหูเฮืองเพิ่นว่าจังเหลนก็ขึ้นไอ้ลาวไอ้ไทยกันมาทะเลาะกันแล้วมันก็บอกเอางี้ไหม

ไปถามกันไปถามบ้านกูโยธาบอกไปถามบ้านกูว่าเขาเรียกอะไรกันแน่ก็เลยสองคนช่วยกันดักจิ้งเหลนแล้วตีจิ้งเหลนมันก็ตายเลยหลวงพ่อมันก็ไปบ้านคนไทยคนไทยบอกโอ้ยไปบ้านไหนบ้านไหนเขาเรียกจิ้งเหลนไอ้ลาบ้าขออภัยนะนี่มันในเรื่องนะท่านตามเรื่องที่เล่ามันจะว่าคนลาวนะเขาเรียกจิ้งเหลนใครเรียกจิ้งเหลนแล้วโอ้ไอ้นี่มันก็บอกงั้นไปหมู่บ้านค่อยบ้างสิไปถามคนบ้านค่อยบ้างมันก็ไปถามคนบ้านมันไอ้ไทยก็ตามไปคันนี้เป็นกลุ่มเลยบ้านไหนไม่ได้ก็บอกจังเหลนเมื่อตกลงไม่ได้มันก็มาหาผมมันบอกต้องให้กำนันตัดสินผมพอถามแล้วมึงตัดสินยังกำนันผมก็บอกว่าพอโทรมาเรียกอะไรก็ได้มันแล้วแต่ภูมิภาคอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยคนไทยเรียกฝรั่งเอาคนสารเขาเรียกบักสีดาผมก็ยกตัวอย่างให้มันอะไรนะสีเหลืองๆฟักเดี๋ยวไม่ใช่ฟักอะไรล่ะฟักทองคนไทยเรียกฟักทองคนสารเรียกบักอึใช่ไหมน้อยหนาคนไทยเขาเรียกน้อยหนาถ้าอีสานก็เรียกบักเขียบอันนี้คนไทยเรียกพุทธาอันนั้นบอกมาทันบักทันนะบอกบักทันมันก็ผมก็บอกอย่างนี้มันบอกว่ากำนันจะเอาอะไรก็เอาสักเรื่องนึงจะเอาจิ้งเหลนก็จิ้งเหลนจังเหลนก็จังเหลนเพราะผมท้าพนันกันแล้วให้กำนันมาตัดสินค่าละ 2,000 ลงเงินมาได้ค่าละ 2,000 แล้วมันว่าไงมันไม่ยอมมาบอกให้ตัดสินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องตัดสินว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จิ้งเหลนหรือจังเหลนหลวงพ่อท่านก็มองเชิงวิเคราะห์ท่านก็นึกในใจทุกคนมีอาวุธในมือมาหมดนี่คนบ้านเราทางนั้นคนทำบุญวัดนี้ทางนั้นเลยถ้าตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันแพ้พนันกันแต่แพ้พนันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องเงิน 2,000 มันก็สำคัญแต่ต่อไปคนบ้านนี้ซึ่งทำบุญวัดเดียวกันจะไม่ถูกกันเพราะมันยืนคนละฝากเลยเนี่ยท่านก็นึกในใจว่าเมื่อจบจากนี้ไปแล้วจะมีศพเกิดขึ้นจะมีการฆ่าฝันกันเกิดขึ้นก็นะเอาหลวงพ่อเอาไงจิ้งเหลนจังเหลนพ่อบอกก็ดุคนทั้งหมดเพราะท่านมีสิทธิ์จะดุไงเพราะสัญญาก็บวชกับท่านทางนั้นแล้วเคารพนับถือท่านทางนั้นแล้วทุกคนก็พกพระท่านทางนั้นก็บอกพวกมึงนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยไอ้กำนันก็ไม่ไปโลภเป็นพายมาคุณจะตัดสินให้ไอ้ตัวเนี้ยนะเขาเรียกไอ้ตัวจงเล็งเว้ยทุกคนอ้าปากค้างท่านกำนันถือหางไอ้ตัวเนี่ยปล่อยแล้วตกกระจายอ่ะมันโผล่ไปจุดไหนไอ้ตัวจงเล็งทุกคนวางอาวุธหมดนะกราบหลวงพ่อกันโอ้โหกราบชื่นใจหลวงพ่อยุติธรรมที่สุดกลับบ้านเดินกอดกันคุยกันเห็นไหมเราหลวงพ่อรู้จริงเนี่ยไอ้ตัวจงเล็งเนี่ยช้าก็มาเป็นพระท่านมาทำบุญนั่งกันเหมือนเดิมนั่งกันไม่มีคนอีสานไม่มีคนภาคกลางท่านคุยกันที่หลวงพ่อทั้งคืนแล้วท่านพอฉันเพลพอฉันเช้าเสร็จวันพระนี่ท่านก็นายก็ลุกขึ้นประกาศการสละอ้าวเมื่อวานเรามีปัญหากันเรามีปัญหากันแล้วเราให้พ่อตัดสินเพราะฉะนั้นใครที่ลงพนันกันไว้ข้างละ 2,000 ให้เอาเงินมารวมกันแล้วถวายหลวงพ่อไปทุกคนเอามาเงินมาหยอดผ่านในท่านพอหลวงพ่อตัดสินแล้วเนี่ยได้ 4,000 กว่าบาทสมัยนู้นยกมาถวายหลวงพ่อยิ้มคนยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพ่อก็บอกว่าเราก็ยังไม่มีโบสถ์นะ
เอามาสร้างโบสถ์ไม้กันสักหลังเถอะจะได้บวชพระทำสังฆกรรมได้เอาพอแกกลับบ้านไปกินข้าวเกล็ดปลาก่อนเดี๋ยวบ่ายวันนี้มาขุดหลุมกันแล้วฉันจะวางศิลาฤกษ์จะสร้างโบสถ์กันแล้วเอาเงินเนี้ยเงินที่พวกแกบริจาคกันนี่แหละมาเป็นทุนสร้างโบสถ์พอถึงเวลานัดกินข้าวเกล็ดปลาเสร็จทุกคนก็จัดแจงนะฮะเอาพลั่วเอาเสียมเอาจอกันมาขุดในจุดที่หลวงพ่อท่านดูตามเขาเรียกตามปูมคือการสร้างโบสถ์นี้เขามีปูมนะท่านนะว่าพระสงฆ์จะอยู่ตรงไหนปูมนี้เป็นปูมอะไรถ้าเป็นของจีนเขาเรียกอะไรนะห่วงจุ้ยมันสร้างเฉยๆไม่ได้ถ้าจะมีปูมแล้วก็กำหนดปูมสร้างโบสถ์ซะก่อนกันที่ไว้ก่อนถ้ายังสร้างไม่ได้แล้วค่อยสร้างกุฏิพระสร้างห้องน้ำสร้างส้วมสร้างเมนมากันหลวงพ่อท่านก็ลงอักขระเลขยันลงไม้มงคลแล้วท่านบอกอ้าวกำนันแกไปไอ้ตรงที่แกยืนเมื่อวานสิไปหยิบไอ้ตัวจงเล้งให้มาหน่อยพอท่านเอาทุกอย่างลงเป็นมงคลลงแล้วท่านก็ไอ้ตัวนี้หยอดลงไปบนนั้นบนหลุมศิลาฤกษ์และให้กลบหลุมทันทีท่านปรากฏว่าคนเริ่มใสทุกคนมีอะไรตัดไม้ได้อะไรได้ซึ่งฝังเอาไว้หลายว่าร่วมสร้างโบสถ์ไม่นานท่านโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้ที่ถาวรที่สุดเป็นโบสถ์ไอ้ตัวจงเล้งเลยท่านวัดหนองกลับอำเภอหนองบัวนี่ท่านเจ้าคุณไก่ท่านเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็นึกเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะตอนนี้ผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องรัฐศาสตร์บางอย่างทุกท่านต้องเข้าใจว่าวิชาการทุกอย่างเราต้องไขครนทันทีรัฐศาสตร์แปลว่าการบริหารมวลรวมของสังคมประเทศชาติศาสตร์อื่นๆรัฐมนตรีอื่นนั้นเขาถือว่าเขาที่บอกมีมหาไทยเป็นแกนกลางและมีสำนักนายกในปัจจุบันนี้นอกนั้นวิชาการต่างๆแม้แต่ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเพื่อเกิดความสงบสุขแต่ที่กล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่ชนะรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจพระสวดมนต์ไหว้พระประเสริฐอ่านพระธรรมคำสอนรู้จักพิธีกรรมเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจยิ่งง่ายใจเย็นเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยเข้าถึงศีลสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ทั้งหลายจะถือว่าเป็นคนใจดีคนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีให้จำไว้คนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีจึงฝากเป็นข้อคิดในข้อสู่ชูต่อท่านทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นเกณฑ์สารให้ทุกท่านอยู่มรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการ

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสําหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะการเทศนาตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้น